สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันอีกเช่นเคยค่ะโดยศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดนครสวรรค์และทุดงคสถานนครสวรรค์ได้ร่วมมือกับผู้อำนวยการกลุ่มโรงเรียนอุดมมิตรจัดโครงการค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติต้านยาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางใจและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนได้ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติดโดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนอุดมมิตรเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพียงณทุดงคสถานนครสวรรค์ค่ะโดยในครั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมอบรมทั้งหมด9โรงเรียนเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6จำนวน215คนและคณะครู35คนซึ่งได้รับเกียรติจากนายสมเจตสิงห์ประเสริฐรองนายกเทศมนตรีตำบลอุดมธัญญาเป็นประธานในพิธีส่วนนายปรมินทร์ไตรทิพย์ประธานคณะกัลยาณมิตรนครสวรรค์กล่าวต้อนรับและยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กล้าธรรมโชติสิปโปประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยคณะทีมงานได้จัดเตรียมกิจกรรมการอบรมครั้งนี้โดยเน้นการฝึกภาคปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้เยาวชนได้ฝึกความสงบนิ่งทั้งยังได้รับฟังบรรยายธรรมจากพระอาจารย์เรื่องกฎแห่งกรรมและมีวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องของยาเสพติดก่อนที่น้องๆจะได้เข้าร่วมฐานกิจกรรมวัฒนธรรมชาวพุทธ5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยหรือ UG5นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่โดยรอบทุดงคสถานนครสวรรค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ร่มรื่นเหมาะสมแก่การเป็นสถานที่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งการเจริญเติบโตของต้นกล้าแห่งความดีงามในใจของเยาวชนทุกคนภายหลังจากเสร็จการอบรมแล้วผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้กล่าวว่ามีความประทับใจอย่างยิ่งที่ได้ส่งนักเรียนมาอบรมในครั้งนี้ซึ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของเด็กๆทั้งในเรื่องของศีลธรรมการไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและกฎแห่งกรรมในส่วนของนักเรียนเองก็มีความประทับใจและมีความตั้งใจจะนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปค่ะวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธและส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในต่างแดนค่ะบรรยากาศงานบุญในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยความพร้อมเพรียงสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันสวมชุดขาวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุรวีธรรมธิโตเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้น

เป็นพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน20วัดภาคพื้นอเมริกาและแคนาดาโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรเกศแก้วพระเมืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายอัฐบริขารโดยมีกัลยาณมิตรก้านแก้วและกัลยาณมิตรมณีไลจันทราศีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายคีลนาเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรโอวิทกัลยาณมิตรบวนและกัลยาณมิตรจัสมีนลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรอังกีเฮงกัลยาณมิตรติดพอล่าและครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรดอนน่าและกัลยาณมิตรโทนี่สุทธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีขอขมาพระอาจารย์และอำลาเจ้าภาพเนื่องจากอุบาสิกาพัชรีมีล้นจะได้เดินทางกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศไทยก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ช่วงบ่ายพระมหาชูชัยธรรมภูสิโตได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมทั้งยังได้แสดงพระธรรมเทศนาให้โอวาทธรรมแก่คณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทและการมุ่งมั่นสั่งสมบุญบารมีในต่างแดนเพื่อเป็นเสบียงติดตัวไปในภพเบื้องหน้าซึ่งการแสดงธรรมในครั้งนี้ได้สร้างความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาและสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างบารมีแก่ผู้มาร่วมงานบุญเป็นอย่างมากค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม Mindful Relaxation เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้เข้ามาผ่อนคลายความเครียดทางร่างกายและจิตใจพร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการสร้างความสุขจากภายในผ่านการทำสมาธิโดยมีชาวท้องถิ่นให้ความสนใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศภายในงานถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายนิ่งสงบและเป็นสปายะเหมาะสมแก่การทำใจให้หยุดนิ่งโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุเวชปฐมวังโสได้นำปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งได้แนะนำเทคนิคการฝึกสติและการทำสมาธิโดยเน้นการน้อมนำใจกลับมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างเบาสบายทำใจให้หยุดนิ่งและเป็นหนึ่งเดียวกับความสงบหลังจากเสร็จสิ้นการทำสมาธิแล้วได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการนั่งสมาธิซึ่งชาวต่างชาติหลายท่านต่างแสดงความประทับใจอย่างมากโดยกล่าวว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความโปร่งโล่งเบาและความสงบภายในใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนช่วยบำบัดความเหนื่อยล้าจากชีวิตประจำวันและเกิดแรงบันดาลใจที่จะนำการทำสมาธิไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่บ้านพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมและอยากให้ทางวัดจัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้เป็นประจำทั้งนี้กิจกรรม Mindful Relaxation ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของวัดพระธรรมกายปาล์มบีชในการทำหน้าที่เป็นแสงสว่างแผ่ขยายสันติสุขภายในสู่สันติสุขภายนอกโดยใช้สมาธิเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงผู้คนทุกเชื้อชาติศาสนาและภาษาให้ได้เข้าถึงแหล่งความสุขที่แท้จริงร่วมกันค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในดินแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 น.ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกาย

ได้และยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่152120-2087ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายธรรมบทว่าอัญญาหิลาภูปนิสาอัญญานิพพานคามินีเอวเมตังอภิญญายะภิกขุพุทธสัสสาวโกสักการังนาภินันทายะวิเวกัมมนุพรูหเยภิกษุผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้ารู้ยิ่งแล้วซึ่งปฏิปทาสองอย่างนี้ว่าปฏิปทาอันเข้าไปอาศัยลาภเป็นอย่างหนึ่ง

ปฏิปทาเครื่องให้ถึงนิพพานเป็นอย่างหนึ่งดังนี้แล้วไม่พึงเพลิดเพลินในลาภสักการะพึงพอกพูนวิเวกอยู่เนืองเนืองการออกบวชประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งไม่จะเป็นสิ่งที่ทำกันได้ง่ายๆแต่ก็ไม่ยากเกินไปคือยากพอสู้ถ้าเรารู้จักสอนตนเองควบคุมตัวเราเองให้ไม่ประมาทไม่ไปมัวหลงไหลในลาภสักการะยึดมั่นในมโนปณิธานว่าออกบวชเพื่อสลัดกองทุกข์หวังจะทำจิตให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแล้วมุ่งทำความเพียรความเป็นสมณะแท้ก็จะบังเกิดขึ้นแม้ยังไปไม่ถึงเป้าหมายแต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ห่างไกลจากหนทางพระนิพพานพระผู้มีภาคเจ้าทรงอุปมาการประพฤติพรหมจรรย์กับการแสวงหาแก่นไม้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเอาไว้ว่าภิกษุบางรูปบวชเข้ามาแล้วเป็นผู้คงแก่เรียนทรงธรรมทรงวินัยเป็นนักเทศแต่ก็ไม่ได้ลงมือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ได้ลาภสักการะจากพุทธศาสนิกชนแล้วต่อมาเกิดความหลงตัวเองจึงเที่ยวยกตนข่มท่านไม่ยอมเป็นสมณธรรมให้บริสุทธิ์บริบูรณ์พรหมจรรย์ของภิกษุรูปนั้นเปรียบเสมือนกิ่งและใบของพรหมจรรย์เหมือนคนที่ต้องการแก่นไม้เที่ยวหาไม้ในป่าพบต้นไม้ใหญ่มีแก่นกระพี้เปลือกและกัสเก็ดแต่กลับเด็ดอัตกิ่งและใบไปเราเข้าใจว่าเป็นแก่นไม้จึงไม่อาจใช้ทำประโยชน์อะไรตามที่ต้องการได้บางท่านไม่หลงไหลในลาภสักการะแต่มุ่งบำเพ็ญศีลให้มีความบริสุทธิ์กายวาจาผลแห่งศีลนั้นท่านอุปมาเหมือนสะเก็ดแห่งพรหมจรรย์บางคนมุ่งเจริญสมาธิภาวนาจนจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นมีใจบริสุทธิ์ขึ้นไปอีกแต่พระพุทธองค์ยังตรัสว่าเป็นเพียงเปลือกของพรหมจรรย์เท่านั้นยังไม่ใช่ที่สุดของพรหมจรรย์นะจ๊ะบางท่านมุ่งบำเพ็ญวิปัสสนาจนสามารถได้ฌานปัญญาเกิดญาณทัศนะก็มัวหลงดีใจว่าตนเองเป็นผู้ที่ทรงปัญญาไม่ยอมเจริญวิปัสสนาขั้นสูงๆยิ่งขึ้นไปอีกยินดีพอใจหยุดอยู่เพียงเท่านั้นแม้จะเป็นสามัญผลระดับนี้พระองค์ก็ยังทรงอุปมาว่าเป็นเพียงกระพี้ของพรหมจรรย์เหมือนคนที่ต้องการแก่นไม้ถากเอาเพียงกระพี้ของต้นไม้ไปเท่านั้นส่วนท่านผู้เจริญวิปัสสนาจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นธรรมอันเป็นโลกุตระท่านเรียกว่านี้เป็นแก่นของพรหมจรรย์เหมือนคนที่ต้องการแก่นไม้รู้จักแก่นไม้และสามารถตัดแก่นไม้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้พระองค์ทรงสรุปว่าพรหมจรรย์นี้ไม่ใช่มีลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นอานิสงส์ไม่ใช่มีความสมบูรณ์แห่งศีลเป็นผลที่มุ่งหมายไม่ใช่มีความสมบูรณ์แห่งสมาธิเป็นผลที่มุ่งหมายและไม่ใช่มีญาณทัศนะเป็นผลที่มุ่งหมายแต่พรหมจรรย์นี้มีเจโตวิมุตติกิเลสไม่กลับกำเริบเป็นผลเป็นแก่นสารและเป็นที่สุดถ้าภิกษุสามเณรรูปใดปฏิบัติได้เช่นนี้

็ได้ชื่อว่าเป็นสมณะแท้เป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นอายุพระพุทธศาสนาสำหรับวันนี้หลวงพ่อมีตัวอย่างของการบำเพ็ญสมณธรรมของภิกษุสองรูปซึ่งเคยเป็นเพื่อนสนิทกันท่านตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยเป็นอย่างดีจนได้เป็นพระวินัยธรแต่ถูกลาภสักการะครอบงำเลยไม่เอื้อเฟื้อพระธรรมวินัยครั้นละโลกแล้วต้องไปเกิดเป็นยักษ์เป็นเวลายาวนานถึงหนึ่งพุทธันดรแต่ท่านอาศัยความไม่ประมาทและก็ได้ยอดกัลยาณมิตรที่ดีจึงทำให้ท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราก็มารับฟังกันเลยนะจ๊ะย้อนหลังจากนี้ไปหนึ่งพุทธันดรซึ่งถือว่าเป็นอันตรกัปที่11มหาชนยุคนั้นมีอายุไขโดยเฉลี่ย 20,000 ปีพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระชนมายุได้ 16,000 ปีก็เสด็จดับขันธปรินิพพานมหาชนได้ช่วยกันถวายพระเพลิงพระสรีระจากนั้นทั้งมนุษย์และเทวาต่างก็ทำการสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสสปะพุทธเจ้าซึ่งไม่กระจัดกระจายยังคงตั้งรวมกันอยู่เป็นก้อนเดียวกันเหมือนกับก้อนทองคำนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์นะจ๊ะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้มีบุญญาบารมีส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงมีพระชนมายุน้อยคือทรงมีพระชนมายุเพียง80พรรษาเท่านั้นมหาชนที่มาภายหลังยังไม่ทันเห็นท่านก็เสด็จดับขันธปรินิพพานไปเสียแล้วแต่ทรงมีมหากรุณาต่อสัตว์โลกทรงประสงค์จะให้มหาชนได้ทำการบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ฉะนั้นพระองค์จึงอธิษฐานให้พระบรมธาตุกระจัดกระจายกันออกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนรุ่นหลังที่จะได้ทำการสักการะบูชากันต่อไปพระบรมสารีริกธาตุที่จะกระจายออกไปนั้นหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วเพียงแค่ได้เห็นก็เป็นมงคลแล้วนะจ๊ะให้ทำจิตให้เลื่อมใสและทำความนอบน้อมในพระบรมธาตุทรงใจไปถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามแต่บุญที่เกิดจากการทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าย่อมสามารถอำนวยผลให้เรามีสุคติเป็นที่ไปทีเดียวนะจ๊ะทีนี้เมื่อพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสสปะพุทธเจ้าไม่กระจัดกระจายกันออกไปจึงไม่จำเป็นต้องมีการแบ่งพระบรมธาตุพุทธบริษัทจึงได้ทำพุทธเจดีย์สำหรับบรรจุพระบรมธาตุของพระองค์เอาไว้ในที่แห่งเดียวเท่านั้นพุทธเจดีย์นั้นสูง1โยชน์วัดโดยรอบ1โยชน์มีประตู4แห่งห่างกันประตูละ1คาวุธพระเจ้ากิงกิราชทรงสร้าง1ประตูพระราชโอรสพระนามว่าปัทวินทรทรงสร้าง1ประตูอำมาตย์ผู้เป็นหัวหน้าของเสนาบดีทั้งหลายสร้าง1ประตูส่วนชาวพระนครก็ร่วมมือกันโดยมีเศรษฐีเป็นหัวหน้าขอสร้าง1ประตูพุทธบริษัทถือกันว่าทองคำและรัตนชาติเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสมควรที่จะใช้บูชาบุคคลที่ควรบูชาที่สุดในโลกเพราะฉะนั้น

นั้นอิฐทุกก้อนจึงทำด้วยทองคำสีสุพรรณและทำด้วยรัตนะต่างๆแต่ละก้อนก็มีราคาอย่างน้อย 100,000 กหาปณะนายช่างได้ใช้เวลาสร้างนาน7ปี7เดือนและก็7วันเมื่อสร้างเสร็จพุทธเจดีย์แห่งนี้จึงได้รับการขนานนามว่าสุวรรณเจดีย์หรือเจดีย์ทองและสร้างด้วยทองคำและรัตนชาติล้วนๆจากนั้นก็ทำการเฉลิมฉลองอยู่7ปี7เดือน7วันมีการบูชาด้วยประทีปดอกไม้ของหอมอยู่ตลอดทั้งวันและคืนนับว่าเป็นการแสดงพลังแห่งความศรัทธาต่อพระรัตนตรัยโดยจิตที่เลื่อมใสอย่างหาที่เปรียบมิได้ทำให้หลวงพ่อนึกถึงมหาธรรมกายเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยที่พวกเราได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจร่วมกันสถาปนาขึ้นมาความสำเร็จที่บังเกิดขึ้นนั้นเกิดจากการรวมพลังแห่งความเลื่อมใสอันไม่คลอนแคลนในพระรัตนตรัยของลูกทุกๆคนดังนั้นจึงควรหมั่นนึกถึงบุญใหญ่นี้ไว้ให้ดีนะจ๊ะบุญนี้เป็นบุญใหญ่ที่จะสนับสนุนให้เราไปถึงที่สุดแห่งธรรมตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราก็จะต้องให้ทุกลมหายใจของเราเป็นลมหายใจแห่งการสร้างบารมีเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งส่วนเรื่องของภิกษุสองสหายที่จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ให้มาติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่131จากตอนที่แล้วพระเจ้าจุลนีเสด็จทรงม้าพระที่นั่งควบไปอย่างรวดเร็วครั้นพระองค์ทรงเห็นว่าเสด็จมาไกลจึงทรงรั้งม้าพระที่นั่งให้ชะลอ

อฝีเท้าลงรอขบวนม้าพระที่นั่งของพระราชาทั้ง101พระองค์เสด็จมาทันจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินต่อไปตามปกติฝ่ายพราหมณ์เกวัฏเร่งพวกม้าอย่างไม่คิดชีวิตจนกระทั่งสามารถเข้าไปใกล้พระเจ้าจุลนีได้จึงกราบบังคมทูลว่าขอเดชะพระองค์ผู้เป็นที่พึ่งของข้าพระบาทขอพระองค์ได้โปรดสดับคำทูลของข้าพระพุทธเจ้าก่อนเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงทอดพระเนตรพราหมณ์เกวัฏซึ่งบัดนี้ใบหน้าและเนื้อตัวเปรอะเปื้อนไปด้วยรอยเลือดจึงหวนรำลึกถึงคุณความดีของพราหมณ์เกวัฏในอดีตพระองค์จึงทรงรั้งม้าให้หยุดแล้วตรัสถามพราหมณ์เกวัฏว่าท่านอาจารย์ได้ยืนยันกับเรามิใช่หรือว่ามโหสถน่ะจะเป็นผู้ปราชัยในเล่ห์ธรรมยุทธ์ครั้งนี้แต่ครั้นเอาเข้าจริงๆนะฉะไหนท่านจึงยอมไหว้มโหสถซะล่ะไหนท่านจงบอกเราทีสิว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันคืออะไรกันขอเดชะข้าพระองค์กล้ายืนยันว่าไม่ได้ไหว้มโหสถข้าพระองค์ถูกมโหสถลวงว่าจะให้แก้วมณีแต่เมื่อจะให้ก็แกล้งทำแก้วมณีตกลงสู่พื้นข้าพระองค์จึงก้มลงเก็บมโหสถจึงถือโอกาสคมทีข้าพระองค์ทำให้ใครๆที่ได้เห็นน่ะต่างก็เข้าใจผิดขอพระองค์ทรงอย่าได้ทรงเชื่อศัตรูเป็นอันขาดทางที่ดีน่ะเราควรกลับไปรวมตัวกันเช่นเดิมแล้วคิดหาวิธีถล่มมิถิลานครให้สิ้นซากเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพราหมณ์เกวัฏยืนยันหนักแน่นพระเจ้าจุลนีได้ทรงสดับเหตุผลนั้นแล้วก็ทรงบังเกิดความเชื่อมั่นในพราหมณ์เกวัฏดังเดิมทรงมีพระบรมราชโองการประกาศให้กองทัพทั้งหมดได้รับทราบโดยทั่วกันว่ากองทัพปัญจาลนครจะกลับเข้าประจำที่ดังเดิมและจะเข้าล้อมมิถิลานครไปจนกว่าจะมีคำสั่งต่อไปแม่ทัพในกองเหล่านั้นรับสนองพระบรมราชโองการแล้วต่างก็เปล่งเสียงโห่ร้องเรียกไร่ผลของตนให้มารวมกันเมื่อพร้อมกันแล้วจึงเคลื่อนขบวนทัพบ่ายหน้ากลับไปยังที่ตั้งค่ายเดิมเพื่อล้อมมิถิลานครต่อไปลำดับนั้นพระเจ้าจุลนีจึงทรงหารือกับพราหมณ์เกวัฏต่อไปว่าท่านอาจารย์บัดนี้กองทัพของเราน่ะได้กลับมาล้อมมิถิลานครไว้เรียบร้อยแล้วเราจะทำอย่างไรกันต่อไปล่ะจึงจะสามารถรุกเข้าไปในเมืองได้ล่ะพราหมณ์เกวัฏคิดอุบายได้อย่างหนึ่งจึงได้ทูลเสนอแนะว่าขอเดชะข้าพระองค์เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องใช้วิธีสุดท้ายคือต้องบีบไว้จนแน่นและจะไม่ยอมปล่อยไปเป็นอันขาดพระพุทธเจ้าค่ะอย่างไรนะท่านอาจารย์พระเจ้าจุลนีทรงซักรายละเอียดพราหมณ์เกวัฏจึงกราบทูลว่าก่อนนั้นน่ะพระองค์ทรงผ่อนปรนการสัญจรไปมาแต่ไม่ถึงกับปิดประตูเล็กประตูน้อยทั้งหมดเสียทีเดียวยังคงปล่อยให้ประชาชนเข้าออกได้เพราะหวังจะประจันหน้ากันตรงบริเวณประตูใหญ่ป้อมและก็กำแพงเท่านั้นแต่คราวนี้นะเราคงไม่มีทางเลือกแม้ว่าจะละเมิดธรรมเนียมแต่โบราณก็ต้องยอมนั่นคือจะต้องยึดประตูเมืองทุกด้านไว้ไม่ว่าประตูน้อยหรือประตูใหญ่ครั้นยึดทางสัญจรทุกเส้นทางได้แล้วเ

ก็ปิดกั้นไม่ให้คนในเมืองออกมาภายนอกได้เลยเมื่อบ้านเมืองถูกปิดล้อมหนาแน่นเช่นนี้ในไม่ช้าคนข้างนอกก็จะพลอยหมดกำลังใจส่วนคนข้างในก็จะพากันลำบากกระเฮียนกระหือรือที่จะออกมาให้ได้ในที่สุดก็จะพากันเปิดประตูเมืองออกมาเองถึงตอนนั้นจะมีใครหนีรอดเนื้อมือของพระองค์ไปได้ต่างก็จะเป็นเหมือนลูกไก่ในกำมือของพระองค์หากบีบเสียก็จะแหลกขามือพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีก็ทรงเห็นชอบด้วยตรัสว่าท่านอาจารย์อุบายนี้น่ะคมขายทีเดียวตกลงเป็นอันปฏิบัติตามคำของท่านอาจารย์ตรัสดังนี้แล้วก็รับสั่งให้จัดทหารให้เข้าไปคุมประตูทุกด้านห้ามไม่ให้คนข้างในออกมาข้างนอกเด็ดขาดไม่ว่าพรามเกวัฏจะปรับเปลี่ยนอุบายในการดำเนินสงครามไปเช่นไรแต่แผนการเหล่านั้นมีฤทธิ์ที่ท่านเสนาบดีผู้ชาญฉลาดอย่างมโหสถบัณฑิตจะไม่รู้ไม่ทราบเพราะเพียงไม่กี่ชั่วยามหลังจากที่พระเจ้าจุลนีทรงปรึกษากับพราหมณ์เกวัฏมโหสถก็ได้รับทราบข่าวคราวจากผู้สืบราชการลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับทุกครั้งแต่ดูเหมือนว่าอุบายของพราหมณ์เกวัฏในครั้งนี้จะยิ่งเฉียบคมกว่าอุบายครั้งก่อนหลายเท่านักดังนั้นมโหสถจึงต้องใช้เวลานานในการไตร่ตรองหาหนทางแก้ไขสถานการณ์ด้วยความรอบคอบมโหสถคิดว่าขืนปล่อยให้กองทัพฝ่ายปัญจาละตั้งล้อมประชิดอยู่รอบด้านโดยไม่เปิดหนทางใดๆให้เข้าออกชาวมิถิลาก็จะเป็นเหมือนไก่ที่ถูกขังไว้ในกรงเพื่อรอคอยวันตายนานวันเข้าก็จะเกิดความอึดอัดกระสับกระส่ายดิ้นรนเสาะหาทางออกความปั่นป่วนและระส่ำระสายก็จะเกิดขึ้นกลายเป็นความแตกแยกไร้ความเป็นปึกแผ่นเดียวกันในที่สุดภัยพิบัติอันใหญ่หลวงก็จะปรากฏโดยไม่ต้องสงสัยครั้นตระหนักถึงภัยที่จะเกิดแก่บ้านเมืองเช่นนั้นมโหสถจึงคิดหาอุบายพลิกสถานการณ์ร้ายโดยวางแผนที่จะขับไล่กองทัพข้าศึกให้แตกพ่ายไปโดยเร็วโดยการหาบุคคลผู้หนึ่งปลอมตัวเป็นไส้ศึกที่มีความสามารถทำหน้าที่แทนเราได้บุคคลผู้นั้นจะต้องวางตัวให้แนบเนียนโดยที่ฝ่ายข้าศึกไม่รู้ตัวและที่สำคัญก็คือต้องมีความฉลาดในการคิดการอ่านที่จะเป็นประโยชน์ต่อมิถิลานครซึ่งเป็นบุคคลที่หาได้ไม่ง่ายนักความคิดใคร่ครวญของมโหสถบัณฑิตไม่ได้เป็นความคิดที่ไร้ผลในที่สุดก็พบตัวบุคคลที่เหมาะสมเป็นพราหมณ์ผู้มีอายุมากคนหนึ่งที่อยู่ในกรุงมิถิลานครนี้เองเรียกกันว่าอนุเกวัฏเป็นผู้ฉลาดหลักแหลมมีความคิดอ่านว่องไวใจคอหนักแน่นมั่นคงมโหสถจึงได้เรียกพราหมณ์อนุเกวัฏนั้นมาหาตนที่เรือนได้ต้อนรับปฏิสันถานตามสมควรแล้วพาเข้าไปสู่ห้องระโหฐานเพื่อคุยกันเฉพาะตัวต่อตัวครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วมโหสถจึงได้เล่าสถานการณ์ของบ้านเมืองที่ถูกกองทัพของพระเจ้าจุลนีล้อมปิดตายไว้ทุกด้านให้พราหมณ์อนุเกวัฏทราบโดยละเอียดอีกทั้งยังได้ขอร้องให้พราหมณ์อนุเกวัฏว่า

่านอาจารย์ท่านคงทราบดีว่าบัดนี้มิถิลานครได้ถูกข้าศึกล้อมไว้แล้วทุกด้านเพราะความต้องการเป็นใหญ่ของพระเจ้าจุลนีพระองค์มีพระราชประสงค์จะเป็นใหญ่ในชมพูทวีปดังนั้นเพื่อเห็นแก่ชาวเมืองทั้งหมดข้าพเจ้าจึงใคร่ขอร้องให้ท่านอาจารย์ช่วยทำการบางอย่างเพื่อชาวมิถิลาหวังว่าท่านอาจารย์คงไม่ขัดข้องพราหมณ์อนุเกวัตจะรับอาสาหรือไม่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะว่างานนี้เป็นการชี้ชะตาชีวิตของมิถิลานครให้อยู่รอดต่อไปได้แต่ถ้าถูกจับได้ว่าปลอมเป็นไส้ศึกนั่นก็หมายถึงชีวิตของพราหมณ์อนุเกวัตจะต้องกลับศูนย์ทันทีเรื่องราวจะเป็นอย่างไร

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี

พ่อแม่ลูกมีลูกทั้งหมด7คนเป็นผู้ชาย5คนผู้หญิง2คนลูกเป็นคนที่5ครอบครัวลูกตั้งเดิมตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่จังหวัดหัวใจเกิดร้อยต่อมาพ่อก็พาครอบครัวย้ายไปอยู่หลายที่หลายจังหวัดแต่ละที่ที่ไปอยู่นั้นจะเป็นป่ารกร้างว่างเปล่ายังไม่มีใครจับจองเลยพ่อก็จะพาครอบครัวไปประกอบอาชีพทำไร่ทำนาครอบครัวลูกก็ตั้งตัวได้เร็วมากแต่ก็สลายเร็วคือพอจะมีเงินมีฐานะบ้านช่องเป็นจะต้องมีเหตุเช่นเกิดไฟไหม้บ้านบ้างหรือถูกเขากลั่นแกล้งว่าค้าของผิดกฎหมายบ้างจนพ่อต้องถูกติดคุกอยู่ถึง2ครั้งไฟไหม้บ้านเท่าที่จำได้ก็ประมาณ2ครั้งจำไม่ได้อีกกี่ครั้งไม่ทราบครั้งหนึ่งพ่อก็ได้พาครอบครัวย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์แม่ของลูกก็ได้มาเสียชีวิตที่จังหวัดสุราษฎร์ก่อนเสียชีวิตแม่มีอาการปวดศีรษะแต่ปวดอยู่8วันก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลก่อนเสียชีวิต1วันแม่มีอาการเบลอๆจำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็เสียชีวิตไปเฉยๆเมื่อปี42หมอเองก็ยังสรุปสาเหตุไม่ได้หลังจากแม่เสียชีวิตแล้วพ่อก็มาบอกว่าแม่มานอนอยู่ด้วยทุกวันและบางครั้งก็เดินอยู่ในบ้านพ่อนอนลงไปทีไรแม่ก็จะมานอนด้วยทุกครั้งแต่พอมือเข้าไปจับก็ว่างเปล่าคงคิดถึงมึงตอนแม่เสียชีวิตพ่อบวชให้แม่7วันพอจะกลับมาพ่อก็จัดการขายบ้านขายที่อยากลืมความหลังแล้วก็พาครอบครัวย้ายมาอยู่ที่จังหวัดอุบลพ่อก็ออกบวชเลยอยู่ที่วัดใกล้ๆบ้านที่จังหวัดอุบลลูกได้นำเงิน 30,000 บาทไปถวายท่านท่านก็ได้นำปัจจัยนี้ไปสร้างกุฏิเล็กๆอยู่ลำพังแล้วก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นพองลูกไล่ฟังว่าวันดีคืนดีจะมีผู้หญิงมีอายุใส่ชุดขาวกล้าวผมนำอาหารมาถวายท่านบางครั้งก็มาทำความสะอาดกุฏิให้ทุกครั้งจะมาปรากฏตัวในวันพระพ่อบอกว่าได้เคยสนทนากันหญิงชุดขาวนั้นบอกว่าบ้านของเธอก็อยู่แถวๆนี้แหละพ่อเคยชี้มือไปที่บริเวณหน้ากุฏิของท่านบอกกับลูกว่าแถวๆนี้นะมีบ้านคนอยู่กันเป็นหมู่บ้านเลยแต่แปลกในหมู่บ้านนี้ไม่มีเด็กมีแต่คนมีอายุมีคนสูงอายุแต่ไม่มีเด็กเลยบอกท่านก็บอกแปลกต่อมาลูกก็ได้นำจานดาวทำไปติดตั้งให้น้องชายที่บ้านพ่อได้ไปเห็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อในจานในจอดาวธรรมที่บ้านของน้องชายพ่อก็เกิดความรู้สึกเลิฟหลวงพ่อมากบอกว่าอยากจะไปกราบหลวงพ่อธรรมชโยลูกจึงถามท่าน

ว่าอยากได้จานเราทำไหมลูกจะนำไปติดให้พ่อก็บอกว่าอยากได้แต่กว่าลูกจะได้เงินซื้อทีวีนะซื้อจานเราทำก็ต้องใช้เวลาเก็บเงินอยู่ช่วงหนึ่งไม่ได้เงินครบลูกก็จึงนำจานเราทำไปติดให้ท่านในเดือนสิงหาคม2548สาธุท่านชอบมากแต่ดูได้เพียง2วันท่านก็ต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจต่อมาลูกเห็นท่านอาการหนักก็เลยเอาโบชัวร์สร้างพระประจำตัวไปให้ท่านดูพ่อก็ถามว่าสร้างองค์พระจะทำอย่างไรลูกก็บอกให้ท่านเอาปัจจัยมาอธิษฐานลูกจะเอาไปทำบุญให้ท่านก็รีบควักปัจจัย 3,000 บาทที่มีอยู่มาอธิษฐานแล้วก็ส่งให้ลูกลูกก็รีบนำปัจจัยเดินทางมาทำบุญสร้างองค์พระให้พ่อที่วัดพระธรรมกายแม้ว่าเงินยังไม่ครบองค์แต่ลูกก็อยากได้มหาสุวรรณนิธิไปให้พ่ออธิษฐานจึงขอผู้ประสานงานนำมหาสุวรรณนิธิไปให้พ่ออธิษฐานท่านมีหน้าตาแช่มชื่นมากลุกนั่งจากเตียงได้เองจากนั้นท่านก็พูดซ้ำๆว่าอยากจะมาหล่อพระเองแล้วก็อยากจะมากราบหลวงพ่อธรรมชโยโอมาสุวรรณนิธิอยู่กับท่านได้คืนเดียวรุ่งเช้าหมอก็ให้ออกจากโรงพยาบาลบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วกลับไปกุฏิได้คืนเดียวท่านก็มรณภาพรวมสิริอายุได้74ปีบวชได้เพียงปีเศษพี่ชายคนที่3โดนข้อหาฆ่าคนตายตั้งติดคุก15ปีพ่อแม่ต้องเสียเงินเสียทองขายที่ขายบ้านขายรถขายทุกอย่างไปสู่คดีความเพราะไม่อยากให้พี่ชายติดคุกแต่แม้หมดสิ้นทุกอย่างก็ต้องติดคุกพอจะคุกมาพ่อก็เลยให้บวชแทนพระคุณพ่อแม่บวชได้ไม่นานก็ลาสิกขามาดื่มเหล้าเหมือนเดิมล้างผลาญพ่อแม่นักกว่าเก่าพองลูกเหลือจะทนยังไล่พี่ชายออกจากบ้านแล้วก็หายสาบสูญไปไม่ได้พบกันอีกเลยเป็นเวลาประมาณ 12-13 ปีแล้วค่ะส่วนตัวลูกเองพอเกิดมาก็ทำมาแม่ป่วยจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดไม่สามารถให้นมลูกได้และลูกเองก็ไม่ยอมกินนมแม่เพราะพอเห็นหน้าแม่ก็จะร้องทุรนทุรายแม้ลูกจะโตจนหย่านมแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใกล้แม่เข้าใกล้ทีไรจะป่วยออดออดแอดจนอายุ9ขวบจึงหายจากอาการนี้พอลูกอายุได้22ปีก็ได้รู้จักชายผู้คนหนึ่งรู้จักกันไม่นานลูกก็รักเขาซะแล้วมันจะตายมันจะตายมันจะตายซะให้ได้ทั้งนั้นก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้รู้สึกรักเขาเลยรักเขาจนทนไม่ไหวต้องหนีตามเขาไปจะมีลูกสาวหนึ่งคนแล้วความรักที่มีอยู่นั้นก็หายไปแล้วก็แยกทางกันไปลูกจะลูกสาวไปให้พ่อกับแม่เลี้ยงส่วนตัวลูกเองก็ไปทำงานหาเงินแต่ชีวิตของลูกไม่ว่าจะทำมาค้าขายอะไรก็ขายดีมากเลยจนเจ๊งหมดแล้วก็ใจดีคนให้คนก็ยืมเงินเขาก็ขอลืมทำงานก็ถูกโกงค่าแรงครั้งหนึ่งลูกไปทำงานต่างประเทศได้ผ่านศูนย์ส่งคนงานนายจ้างเขาบอกว่าเขาจะหักเงินสะสมไว้ให้ลูกเดือนละ600บาทแล้วออกมาเมื่อไรจะคืนให้ต่อมาเราออกเพื่อจะเอาเงินก้อนนี้ไปเป็นทุนค้าขายแต่เขาก็ไม่คืนเงินส่วนที่หักไว้แถมบอกว่าถ้าให้เธอไปแล้วศูนย์จะได้อะไรเงินของลูก 38,600 บาทเขาให้ลูกคืนแค่ 8,600 บาทส่วนเขาโกงไปดื้อ 30,000 บาทคำถามกรรมใดทำให้ครอบครัวลูกต้องอพยพที่อยู่อาศัยและที่ทำหมากินอยู่หลายต่อหลายครั้งแต่ละที่ที่ไปก็เป็นป่ารกร้างว่างเปล่าและบุญใดยังทำให้ตั้งตัวได้เร็วแต่แล้วก็ล่มสลายไปอย่างรวดเร็วโดยภายจะเกิดจากไฟไหม้บ้างจากการถูกใส่ร้ายบ้างเพราะกรรมใดคะกรรมใดทำให้พ่อต้องติดคุกด้วยการถูกใส่ร้ายถึงสองครั้งและถูกไฟไหม้บ้านถึงสองครั้งแต่จะไม่มีใครเสียชีวิตเพราะเหตุใดคะต้นเพลิงเกิดจากอะไรคะกรรมใดทำให้แม่มีอาการปวดศีรษะก่อนตายท่านตายเพราะเหตุใดคะตายแล้วไปไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรที่พ่อบอกว่าแม่น่ะมานอนด้วยทุกคืนจริงหรือไม่

0: ไม่ครับหลังจากพ่อบวชแล้วหมู่บ้านที่พ่อเห็นอยู่บริเวณหน้ากุฏิเป็นหมู่บ้านของใครคะทำไมจึงมีแต่คนที่มีอายุทำไมเขาจึงนำอาหารมาถวายพ่อได้และทำไมต้องเฉพาะเจาะจงมาในวันพระเท่านั้นเหตุใดเขาจึงปรากฏตัวให้พ่อเห็นคะกรรมใดทำให้ฝ่ามือฝ่าเท้าพ่อมีจุดแดงเกิดขึ้นและกระพุพองเป็นหนองเหมือนแผลถูกไฟไหม้ท่านนึกถึงบุญสร้างพระธรรมกายจำตัวได้ไหมใจใสหรือหมองคะท่านมรณภาพแล้วไปไหนคะมีอะไรอยากบอกลูกๆบ้างกรรมใดทำให้พี่ชายคนที่สามต้องติดคุก15 ปีเขาฆ่าคนตายจริงไหมคะพ่อแม่และพี่ชายคนนี้เคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรเขาจึงทำให้พ่อแม่หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างปัจจุบันเขายังมีชีวิตอยู่ไหมคะพี่สะพ้ายคนโตเคยฝันว่าพี่ชายคนนี้ได้มาขออยู่ด้วยจากนั้นก็ตั้งท้องเขาได้มาเกิดเป็นลูกของพี่สะพ้ายคนโตหรือเปล่าคะลูกมีกรรมใดมากับแม่คะพอลูกเกิดมาแม่จึงป่วยและลูกก็เข้าใกล้แม่ไม่ได้พอเข้าใกล้แม่แล้วก็จะต้องป่วยออดๆแอดๆและกรรมใดทำให้ลูกไม่ได้กินนมแม่ลูกถูกน้ำมันพลายจากผู้ชายคนแรกที่ลูกหนีตามเขาไปใช่หรือไม่คะกรรมใดพอมีลูกแล้วก็ต้องแยกทางกันเป็นเพราะกรรมใดลูกค้าขายแล้วก็เจ๊งหมดทุกอย่างขายดีจริงเลยเนาะทำงานโดนโกงค่าแรงแถมใครยืมเงินไปก็ไม่มีใครคืนลูกเลยคะลูกจะมีน้องสาวคนหนึ่งลูกรักน้องคนนี้เหมือนลูกเราได้เข้าวัดพระธรรมกายพร้อมกันกับลูกสาวของลูกทำไมลูกจึงรักน้องสาวคนนี้มากตัวลูกน้องสาวและลูกสาวเคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรเราสามคนเคยสร้างบารมีคุณครูไม่ใหญ่และหมู่คณะมาอย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: ขาวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าครอบครัวลูกตั้งอพยพที่อยู่อาศัยและที่ตำหมากินอยู่หลายครั้งแต่ละที่ที่จะไปจะตั้งเป็นป่าลกร้างว่างเปล่าเพราะการนำทางในอดีตไม่สม่ำเสมอคือบางครั้งก็ทำบางครั้งก็ไม่ทำนั่นประกอบกับอีกชาติหนึ่งพ่อก็เป็นชายหนุ่มมีนิสัยนักเลงบางครั้งก็เป็นนักเลงรับจ้างไล่ที่ด้วยวิธีการต่างๆเช่นหาเรื่องใส่ร้ายบ้างเอาไฟเผาเรือนเขาบ้างไล่ทีเขาบ้างจึงทำให้มีวิบากต่างๆเกิดขึ้นแต่เวลาใจกว้างก็มักจะเลี้ยงเพื่อนบ้านได้บุญนี้จึงตั้งตัวได้รวดเร็วแต่สมบัติก็มีเชื้อวิบัติจึงสลายไปด้วยภัยต่างๆเช่นไฟไหม้บ้างถูกใส่ร้ายบ้างจ้ะตามทันไหมจ๊ะคือบุญก็ทำกรรมก็สร้างนั่นแหละทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นพ่อตั้งติดคุกด้วยการถูกใส่ร้าย2 ครั้งและถูกไฟไหม้2 ครั้งเพราะเกิดจากการที่เป็นนักเลงในชาตินั้นแล้วก็ได้ทำกรรมดังกล่าวเบื้องต้นและจำประสงค์ผลแต่ที่ไม่มีใครเสียชีวิตด้วยไฟไหม้ก็เพราะไม่มีการกรรมที่ทำร้ายใครถึงชีวิตจ้ะทำไมฆ่าเขาเนี่ยใครทำยังไงมันก็ไม่ตายแม่มีการบวชทิศก่อนตายตอนตายเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารและฆ่าขายเดิมมักจะใช้วิธีทุบหัวเช่นทุบหัวปลาเป็นต้นทั้งในอดีตที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมและปัจจุบันได้มาส่งผลจ้าอีกทั้งตายเพราะหมดอายุขัยด้วยโรคพยาธิขึ้นสมองจ้ะพยาธิขึ้นสมองตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งซึ่งมีสภาพที่พออยู่พอกินก็ไม่สบายนักแต่ก็ไปถึงก็อดตายได้บุญที่ทำอยู่ตามบ้างตามประเพณีจ้ะต้องทำบุญอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆนะจ๊ะท่านจะได้มีกินสบายขึ้นที่พ่อบอกว่าแม่มานอนทุกคืนนั่นก็เป็นเรื่องจิตนิวรณ์ด้วยความคิดถึงจ้ะ

หลังจากพ่อบวชแล้วหมู่บ้านที่พ่อเห็นอยู่หน้าบริเวณกุฏิก็เป็นหมู่บ้านของภูมิเทวาแถวนั้นแหละที่มีแต่คนที่มีอายุเพราะตายตอนแก่และก็มีบุญเพียงเท่านั้นก็อยู่แบบชาวบ้านนะจ๊ะพ่อเห็นไปว่าเขานำอาหารมาถวายเพราะเขาบันดาลให้เห็นและอดีตตอนเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นญาติกับพ่อแล้วที่มาบรรพระเพราะเป็นประเพณีที่อยากจะเอาบุญกับพระจ้ะที่ให้พ่อเห็นได้เพราะเขาบันดาลให้เห็นเนื่องจากเคยเป็นญาติกันแล้วก็เคยทำบุญร่วมกันมาจึงเห็นกันได้จ้ะฝ่ามือฝ่าเท้าของพ่อนี่มีกำลังภายในมากเลยนะมีจุดแดงเกิดขึ้นและพุพองเป็นหนองเหมือนแผลถูกไฟไหม้พระในอดีตชาติชาติหนึ่งพ่อเคยแกล้งสุนัขนะดูที่สัตว์เนี่ยมีไว้ให้กินกับมีไว้ให้แกล้งแต่แกล้งแล้วมีปัญหาคือแกล้งจับมันโยนลงไปในกองถ่านที่มีไฟระอุอยู่จนขาทั้งสี่ข้างของมันพุพองไปด้วยความร้อนของไฟวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะก่อนมรณภาพท่านนึกถึงบุญได้ใจท่านจึงใสบวชปีเศษมรณภาพแล้วก็ไปเป็นอากาศเทวามีวิมานทองขนาดกลางๆได้บุญที่บวชแล้วก็สร้างพระธรรมกายประจำตัวเป็นต้นจ้ะตอนนี้ท่านสบายใจเย็นใจยิ้มแย้มแจ่มใสฝากบอกมาว่าท่านสบายดีแต่เสียดายที่ทำบุญน้อยไปหน่อยไม่อย่างนั้นก็คงจะมีความสุขมากกว่านี้ให้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านหน่อยจ้าเพราะนั้นก็ต้องทำบุญอุทิศไปให้ท่านทั้งพ่อทั้งแม่แหละพี่ชายวันที่สามต้องติดคุก15 ปีเพราะเขาฆ่าคนตายจริงๆจ้ะในปัจจุบันอีกทั้งในอดีตพี่ชายคนนี้ได้เป็นเพื่อนรุ่นน้องของพ่อเองแหละที่พ่อในชาตินั้นสอนให้เป็นนักเลงแล้วก็แนะนำสิ่งที่ไม่ดีให้แต่นั้นชาตินี้เมื่อมาเกิดเป็นลูกก็เลยล้างผลาญทุกอย่างทำให้พ่อแม่พี่น้องทุกข์ร้อนใจปัจจุบันได้ตายไปแล้วไม่ได้มาเข้าฝันหรือเป็นลูกของพี่สะใภ้คนโตพอตายไปแล้วก็ไปอยู่ยมโลกของมหานรกขุม5เจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้คืนมาฝันกำลังถูกเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานและจะต้องลงไปอีกหลายขุมแต่ยังไม่ได้ไปมหานรกในตอนนี้เพราะบุญบวชช่วงสั้นแบบไม่ค่อยได้ตั้งใจเนี่ยได้คุ้มเอาไว้จ้านี่ไหมจ้านี่ถ้าตั้งใจบวชซะหน่อยแล้วก็จะคุ้มกว่านี้อีกพอลูกเกิดแม่ก็ป่วยและลูกเข้าใกล้แม่ไม่ได้พอเข้าใกล้แม่ทีไรแล้วจะต้องป่วยออดออดแอดเพราะการในอดีตตัวลูกเองเนี่ยชอบมากเลยพรากลูกสัตว์ที่ยังไม่หย่านมแล้วก็เอาไปให้คนอื่นเขาเลี้ยงเช่นลูกหมาลูกแมวที่บ้านเกิดใหม่ๆยังไม่ทันหย่านมเลยก็ไปให้คนอื่นเลี้ยงแล้วทำให้มันไม่ได้กินนมแม่แล้วทำให้มันป่วยไม่แข็งแรงเท่าที่ควรแต่ลูกยังมีบุญเลี้ยงดูบิดามารดามาในอดีตอุ้มชูไว้จึงทำให้ไม่ต้องถูกมอบให้คนอื่นเขาเลี้ยงคือพ่อก็เลี้ยงเองแต่ก็โดนเพียงแค่ไม่ได้กินนมแม่และเข้าใกล้แม่ไม่ได้อยู่ช่วงหนึ่งมันเป็นกรรมของลูกไม่ใช่กรรมของแม่จ้ะลูกทำกรรมลูกมาเนี่ยจึงเป็นอย่างนี้ลูกถูกน้ำมันพรายจากผู้ชายคนแรกที่ลูกหนีตามเขาไปจริงๆแหละจ้ะด้วยกรรมสองอย่างคือในอดีตสมัยที่ลูกเป็นผู้หญิงเหมือนชาตินี้ได้เคยไปจ้างหมอสายเวททำเสน่ห์อีกทั้งเคยเป็นแฟนกับคนนี้ในช่วงสั้นๆเคยเป็นแฟนกันมาเคยทำเสน่ห์เขาอะในระหว่างที่รักกันก็ได้อธิษฐานว่าดาร์ลิงขอให้เราได้เป็นสามีภรรยากันในชาติต่อไปนะแต่ว่าในชาตินั้นภายหลังก็เลิกกัน

เขาเรียกว่ารักช่วงสั้นรักช่วงสั้นมีลูกเดียวกันแล้วก็แยกกันไปเพราะมีบุญร่วมกันมาเพียงแค่นี้จ้ะเพราะนั้นอยากจะสร้างตลอดก็ต้องสร้างบุญร่วมกันไปตลอดนี่นะจ๊ะลูกค้าขายแล้วก็เจ๊งหมดทุกอย่างเลยแถมโดนโกงค่าแรงใครยืมเงินก็ไม่ได้คืนเพราะในอดีตมีกรรมตระหนี่เป็นพื้นฐานมาส่งผลตระหนี่คือเสียดายไม่ยอมทำทานไม่ยอมบริจาคคนยากคนจนก็ไม่ให้สงเคราะห์ยากก็ไม่ให้ทำกับเนื้อนาบุญก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นแหละเป็นพื้นฐานนำมาส่งผลอีกทั้งเวลารับปากว่าจะทำบุญอะไรแล้วเนี่ยก็มักจะไม่ทำนี่ทั้งๆที่มีเงินอยู่นะด้วยความตระหนี่อีกทั้งที่เคยขอยืมเงินคนแล้วก็มักจะขอลืมเลยเขาขอลืมบ้างแล้วก็เคยไปโกงผู้อื่นมาด้วยนี่ไม่จ่ายวิบากกรรมทั้งหมดมาดังกล่าวมารวมส่งผลจ้ะอย่าตระหนี่ไปเลยเงินก็มีไว้สำหรับเป็นเครื่องมือให้สร้างบารมีกับเลี้ยงชีวิตลูกรักน้องสาวคนหนึ่งเหมือนลูกและได้เข้าวัดพระธรรมกายพร้อมกันกับลูกสาวลูกลูกรักน้องสาวคนนี้มากเพราะเคยเป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวลูกจ้ะและในปัจจุบันก็ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันจ้ะตัวลูกน้องสาวและลูกสาวก็ได้เป็นกองเสบียงหมู่คณะมาแบบทำตามอารมณ์นี่ทำเป็นทีๆไม่ใช่ทำทีๆบางทีแต่นั้นบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันไม่เจอกันนี่อันตรายนะจ๊ะเพราะว่ามีโอกาสได้สร้างบุญได้เต็มที่แต่ในชาตินี้อย่าประมาทในการสร้างบารมีจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ก็มีหลายท่านก็มาถามเหมือนกันล่ะพระบรมพุทธเจ้านี่ยังไงกันแน่เอาย่อๆสั้นๆก็แล้วครับเราได้ยินกันมาตลอดเวลาละว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่ปรากฏอยู่ในด้วยพระธรรมกายในอายตนะนิพพานนะมีนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคือไม่รู้จะนับยังไงกันแล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่เดิมก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเรานี่แหละ

แต่ว่าพระองค์ท่านเหล่านั้นรู้ตัวรู้ตัวว่าไงรู้ตัวว่าโลกทั้งโลกที่เราอยู่กันเนี่ยมันเป็นคุกใครเข้ามาเกิดอยู่ในโลกนี้แล้วก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนี้นี่แหละออกไม่ได้เพราะโลกทั้งโลกนี้มันเป็นคุกชาวโลกทุกคนเนี่ยก็คือนักโทษที่ถูกขังเอาไว้ถ้าพูดไปอุปมาง่ายๆใครเคยเห็นเขาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไหมล่ะทั้งเป็ดทั้งไก่ทั้งหมูวัวควายมันถูกขังเอาไว้ในคอกเอาไว้ในเล้าแล้วเจ้าของนะไม่ว่าเล้าเป็ดเล้าไก่ไม่ว่าเขาจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรเขาไม่ยอมให้เป็ดไก่ออกไปจากคอกจากเล้าเขาได้ง่ายๆหรอกเพราะนั่นมันคือกำไรของเขาเขาไม่อยากให้ออกไม่ยอมให้ออกเจ้าเป็ดเจ้าไก่พวกนี้มันเกิดมาแล้วอยู่ในนั้นแหละแล้วก็แก่แล้วก็ตายกันอยู่ในนั้นแหละตลอดชีวิตของมันแล้วเป็ดไก่พวกนี้มันก็ไม่มันก็หาทางออกไม่เจอทีแรกเจ้าของมันก็อาจจะเอาอาหารมาให้กินมันก็ดีอกดีใจแต่สุดท้ายก็มันรู้ว่าอ้าวไอ้ที่เขาให้กินให้โตเร็วๆนั่นเดี๋ยวเขาจะได้เชือดเร็วๆนั่นคือชีวิตไก่ชีวิตเป็ดชีวิตหมูแล้วในที่สุดมันตายไปมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ก็มีสภาพเช่นเดียวกันเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายอยู่ในโลกนี้ออกไม่ได้ตายแล้วคิดว่าจบปรากฏว่าเกิดมาใหม่ก็ออกไม่ได้อีกเวียนแล้วเวียนเล่าเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้รอบแล้วรอบเล่าพวกเรากับพระพุทธเจ้าองค์แรกๆตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์นั่นก็เป็นประเภทเดียวกันถูกขังอยู่ในโลกนี้ออกไม่ได้แต่พวกเราไม่รู้ตัวแม้วันนี้ก็มีคนในโลกนี้เป็นนักโทษรอประหารอยู่ในโลกคือคุกเนี่ยยังร้องเพลงกันเฮเฮอยู่ไอเรารู้ตัวแล้วเรามาตั้งใจสร้างบุญกันนี่พวกเรากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์แรกๆเข้ามาด้วยกันนั่นแหละแต่ท่านรู้ตัวก่อนพอพระองค์ท่านรู้ตัวเข้าท่านก็ตั้งใจกลั่นใจของท่านให้ใสด้วยมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8คืออะไรล่ะสวดธรรมจักรได้กันแล้วทั้งนั้นแหละนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินั่นแหละมรรคมีองค์8ตั้งใจปฏิบัติมรรคมีองค์8เต็มที่ละใจก็ใสขึ้นทุกวันทุกวันธรรมชาติแล้วชาติเล่าในที่สุดใจใสแล้วก็เข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็ออกจากโลกนี้ไปไม่ติดคุกอีกแล้วคุกนี้ขังไม่ได้แล้วอำนาจของมรรคมีองค์8ที่ปฏิบัติอย่างจริงจริงจังจังชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันธุ์

กลั่นกายกลั่นใจให้ใสเป็นแก้วเข้าถึงพระธรรมกายในตัวหมดกิเลสแล้วก็ออกไปจากโลกนี้ไม่ต้องกลับมาถูกขังกันอีกพระบรมพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าที่ออกไปจากโลกนี้จากคุกนี้นะชุดแรกๆนั่นนะองค์แรกๆนั่นแหละแต่ถามว่านานเท่าไรแล้วพระองค์ท่านที่ออกไปนั่นนะตอบไม่ได้นับไม่ไหวแต่พวกเราที่อยู่ในโลกนี้บางคนรู้ตัวบางคนยังไม่รู้ตัวอยู่แม้รู้ตัวแล้วเข้าวัดแล้วก็พยายามแก้ไขตัวเองแล้วแต่บางทีก็ไม่ไหวเผลอเช้าตื่นขึ้นมาก็ตั้งใจปฏิบัติมรรคมีองค์แปดอย่างดีเจ้าพอสายสายเข้าเท่านั้นแหละไปเอาอีกมรรคซะแล้วมรรคอะไรล่ะมรรคง่ายกินอิ่มเข้าหนังท้องตึงหนังตามันหย่อนเลยนอนหลับชิบแต่จะทำความดีอะไรชักไม่เอาซะแล้วว่าจะนั่งสมาธิต่อสักหน่อยนอนชิบตั้งใจจะทำงานทำการเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ดีเปล่าขี้เกียจซะแล้วลืมไปว่ากว่าพ่อแม่จะเลี้ยงเรามาโตนี่เหนื่อยแทบแย่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วจะต้องดูแลผู้เฒ่าให้ดีเปล่าชักขี้เกียจซะแล้วปล่อยพ่อแม่ให้อยู่ลำพังซะอีกกว่าจะรู้ตัวอีกทีพ่อแม่ป่วยเป็นไข้ย่ำแย่ไปแล้วกว่าจะรักษาหายแต่บางคนก็ดีพอรู้ตัวเอ๊ะนี่เรานี่เป็นนักโทษรอประหารอยู่ในคุกนี้รีบดูตัวเองให้ดีดูพ่อดูแม่ตอบแทนพระคุณอย่างดีเร่งเข้าวัดวาอารามที่ยังไม่ได้แต่งงานเลยไม่แต่งเลยบอกไม่เอาแล้วเสียเวลาไอ้ที่แต่งแล้วก็ดูเลี้ยงลูกอย่างดีเสกอย่างดีไม่ให้ลูกเกะกะเกเรถือตำราโบราณว่าตำราโบราณว่าไงตำราโบราณบอกว่าลูกคนกับลูกสัตว์มันต่างกันอย่างนี้ขออภัยโบราณว่าไงสุนัขมันเลี้ยงลูกแค่โตแต่คนมันเลี้ยงลูกแค่ดีสุนัขมันเลี้ยงลูกแค่โตมันเป็นไงตอนลูกมันเล็กๆอยู่ละใครจะเข้ามาใกล้ลูกมันนะมันหวงลูกมันกลัวลูกมันจะเป็นอันตรายใครเข้าใกล้แล้วมันกัดหมดละแต่พอลูกมันโตแล้วอย่านมแล้วมันก็ไล่ลูกไปเลยมันว่ามันพอแล้วส่วนลูกมันจะเป็นไงมันไม่ห่วงแล้วเอาแค่โตพอกันสุนัขเลี้ยงลูกแค่โตแต่คนไม่อย่างนั้นเลี้ยงลูกแล้วไม่ใช่ให้โตเท่านั้นยังต้องเลี้ยงลูกให้ดีด้วยถ้าลูกยังไม่ดีแม้ลูกอายุมากยังไม่ปล่อยออกไปแล้วเดี๋ยวเป็นอันตรายต่อตัวมันเองด้วยไปเป็นอันตรายต่อชาวบ้านด้วยต้องฝึกจนกระทั่งลูกดีนั่นแหละถึงจะปล่อยออกไปจากบ้านคนเลี้ยงลูกแค่โตไอ้สัตว์เลี้ยงลูกแค่โตแต่คนน่ะเลี้ยงลูกทั้งให้โตทั้งให้ดีแล้วพอลูกโตแล้วตัวเองก็เร่งปฏิบัติธรรมปฏิบัติมรรคมี

มีองค์8ตามไปยิ่งคนโบราณพอผมงอกเส้นเดียวปรากฏบนหัวเท่านั้นแหละแม้เป็นกษัตริย์ก็เหมือนกันพอผมงอกเส้นเดียวเกิดขึ้นเท่านั้นแหละสละบัลลังก์ออกบวชเลยทำไมล่ะเออตลอดชีวิตมาสร้างความสุขให้กับประชาชนให้ความสุขกับส่วนรวมแต่ตอนนี้ผมงอกเส้นแรกปรากฏแล้วไม่ต้องรอให้งอกเต็มหัวออกบวชเลยเร่งปฏิบัติมรรคมีองค์8ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเอออย่างนี้ฉลาดต่างกับบางคนหัวงอกเต็มหัวแล้วก็ยังไม่ได้รู้ไม่รู้สำนึกตัววันนี้มันใกล้ลงเข้าไปแล้วนะใกล้เข้าเมนแล้วนะไปทำตัวเป็นหนุ่มเสียมันก็จะพลาดไปย้อนกลับมาพระสัมมาพระบรมพุทธเจ้าคืออะไรก็พระพุทธเจ้าที่คนมักมีองค์8ในก่อนผู้อื่นนั่นแหละแล้วก็เลยหมดกิเลสปราบกิเลสเข้านิพพานไปได้เร็วกว่าผู้อื่นเคยถามคุณยายเอาไว้อันนี้ก็คงจะนอกตำราสักนิดหนึ่งเคยถามคุณยายเอาไว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เข้านิพพานองค์แรกๆนะตั้งแต่ชาติแรกๆนะท่านมีคุณสมบัติพิเศษยังไงกับคนอื่นเขาเหรอท่านจึงรู้ตัวเร็วเราก็รีบปฏิบัติมรรคมีองค์8เข้านิพพานได้เร็วคุณยายท่านก็ตอบตอบดีเป็นเหตุเป็นผลก็ทำให้ได้คิดดีคุณยายก็บอกเออตั้งแต่ยายเข้าวัดใหม่ๆพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ได้ชี้ให้ดูให้นั่งเข้าที่ไปตรวจดูเออนี่ไงล่ะพระพุทธเจ้าบางพระองค์นะองค์ในอดีตต้นๆนั่นบางองค์ตลอดตั้งแต่ชาติต้นๆมาเลยเป็นแต่มนุษย์ไม่เคยพลาดไปไม่เคยพลาดไปเกิดเป็นสัตว์เลยบางคนบางพระองค์ยุคต้นๆนะมีพลาดไปเกิดเป็นสัตว์บ้างบางครั้งบางคราวแค่ไม่กี่ชาติแล้วแค่พลาดไปเป็นสัตว์แต่ไม่เคยตกนรกเลยบางพระองค์นรกไม่เคยไปสัตว์ไม่เคยไปแม้ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายอะไรก็ไม่เคยเป็นแต่มนุษย์กับเทวดาในที่สุดก็เป็นพระพุทธเจ้าได้เร็วก็รู้ตัวก่อนผู้อื่นปฏิบัติก่อนผู้อื่นปฏิบัติมักมีองค์8ก่อนผู้อื่นก็เลยเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต้นๆเราก็ถวายนามท่านพระบรมพุทธเจ้าแล้วพระบรมพุทธเจ้าเหล่านี้แหละก็ดูคนรุ่นหลังๆพยายามควบคุมดูแลให้เตือนอกเตือนใจแผ่บุญแผ่บารมีมาคุ้มครองให้ก็ทำให้สัตว์โลกในยุคต่อมาก็ไอ้ที่เผลอสติกันเยอะแยะก็ได้สติกันเร็วขึ้นมาเราก็ได้ปฏิบัติมรรคมีองค์8ตามท่านไปเร็วขึ้นถ้าปล่อยเอาไว้ให้ลำพัง

ก็ท่าจะแย่เหมือนกันท่านเหล่านี้เมตตากับมนุษย์เหลือเกินเลยก็เลยช่วยแก้ไขมนุษย์รุ่นหลังๆให้ที่ยังหลงระเริงติดอยู่ในคุกคือโลกนี้ได้รู้ตัวเร็วขึ้นแล้วท่านก็ท่านที่รู้ตัวเร็วก็ปฏิบัติมรรคมีองค์แปดพวกที่ค้นด้วยตัวเองก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นได้เร็วพวกที่กำลังบุญหย่อนน้อยก็รอพระพุทธเจ้าเกิดก่อนแล้วก็ปฏิบัติมรรคมีองค์แปดตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้ก็พอรอดตัวกันไปเป็นพระอรหันต์ธรรมดาเพราะฉะนั้นพระบรมพุทธเจ้าก็ละพระพุทธเจ้าที่รู้พระองค์ก่อนแล้วก็ค้นคว้าธรรมะได้ก่อนก็ตรัสรู้หมดกิเลสไปได้ก่อนเอาย่อๆว่าอย่างนี้และก็ย่อๆอีกก็คือก็เราก็มาพร้อมกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆแล้วมาโง่ทำอะไรอยู่เนี่ยป่านนี้ยังไปไม่ค่อยถึงไหนเลยทำไมล่ะเรามาถนัดอีกมักกันนะมาเรามาถนัดมักง่ายกันไปเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็รอพระบรมพุทธเจ้าต่อเนื่องกันมาทุกสัปดาห์สัปดาห์ที่ผ่านมาทุกอาทิตย์ที่ผ่านมาก็อยากจะฝากเอาว่าเรารอพระองค์ท่านด้วยมือกันแล้วนะรูปรอพระองค์ท่านก็ถือเป็นเครื่องเตือนใจก็แล้วกันว่านี่เราไปทำอะไรอยู่นี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเข้านิพพานแต่เรานับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนเราก็มาพร้อมๆกับท่านตั้งแต่ต้นนะแล้วเรามาทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นอะไรวางได้ก็วางเถอะนะแล้วตั้งใจนั่งสมาธิกันไปตั้งใจนั่งให้ดีกันเถอะลูกเอ้ยหลวงปู่ก็ไม่อยู่ละคุณยายก็ไม่อยู่ก็ยังอยู่พวกเรานี่เกาะกลุ่มเป็นทีมให้ดีเป็นเพื่อนนั่งสมาธินั่งภาวนากันไปทำไมต้องเกาะกลุ่มกันให้ดีอันนี้ก็ขอฝากอีกเหมือนกันถ้าสังเกตท่านนั่งสมาธิลำพังนะเดี๋ยวมันเมื่อยครับเราไม่เอาแล้วมันจะนอนแต่ท่านนั่งสมาธิเป็นทีมแล้วก็กำลังของหมู่กำลังของทีมพรรคพวกเขายังนั่งอยู่ได้งั้นเราอย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งขยับเลยอยู่เป็นเพื่อนกันต่อไปความที่แต่ละรูปแต่ละคนเห็นนั่งอยู่ด้วยต่างก็ใช้ความพยายามอยู่ความพยายามของหมู่มันเลยช่วยฉุดช่วยรั้งให้เราเกิดความพยายามเป็นทีมกันขึ้นมาก็เลยทำให้การนั่งสมาธิเป็นทีมถ้าทำได้ถูกวิธีจะช่วยให้ทั้งทีมทั้งหมู่ทั้งคณะเป็นสมาธิได้เร็วขึ้นทำไมยังเป็นอย่างนั้นล่ะย่อๆสั้นๆไม่ว่าจะทำอะไรต้องได้บรรยากาศโดยรอบดีๆจึงจะทำงานได้ก้าวหน้าเร็วไม่ว่าจะทำไร่ทำนาถ้าบรรยากาศรอบๆมันดีการทำไร่ทำนาของเราก็รู้สึกจะได้ผลดีได้ดีเป็นพิเศษจะมีเพลี้ยมีหนอนมีแมลงมีตะกั่วแตนอะไรมารบกวนก็ช่วยกันดูศัตรูพืชผักผลไม้มันก็เลยถูกหมู่ถูกคณะช่วยกัน

ป้องกันไปโรคภัยของพืชมันก็หมดไปง่ายพืชผักผลไม้ที่ปลูกมันก็ได้ผลดี

เวลานั่งสมาธิถ้ามีหมู่มีทีมที่ตั้งใจจริงๆต่างก็เป็นสิ่งแวดล้อมให้แก่กันก็จะทำให้สมาธิก้าวหน้าจะทำอะไรก็สำเร็จง่ายก็เหมือนอย่างที่พวกเราช่วยกันมาตลอดที่ผ่านมานั่นแหละก่อนหน้านี้แต่ละปีละปีเราจะเอาลูกหลานเด็กดีวีสตามาประชุมมานั่งสมาธิมาสวดมนต์มั่งเอามาสอบต่อปัญหาธรรมะบ้างที่วัดพระธรรมกาย

มาพร้อมกันที่ลานมหาธรรมกายเจดีย์บางปีก็เอามาสอบกันอยู่ที่สภาธรรมกายนี่แหละเป็นแสนสิ่งเหล่านี้เราได้ทำกันมาแล้วก็ไม่มีใครคิดว่าการที่จะเอาเด็กเอาเยาวชนเป็นแสนเป็นหลายแสนมาสอบมาประกอบกิจกรรมพร้อมๆกันไม่มีใครเชื่อว่าทำได้แต่พวกเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่เคยนั่งสมาธิร่วมกันจำนวนมากมาก่อนก็มาเป็นผู้ใหญ่ดูแลเขาได้ความสงบเรียบร้อยอำนวยความสะดวกให้เขาทุกอย่างแล้วเราก็อยู่ในสมาธิตลอดเวลาที่เราดูแลเขาเด็กที่มาจะ กี่แสนก็เลยพลอยเรียบร้อยไปกับเราเขาก็เลยได้รู้ว่าศักยภาพของเขาเนี่ยมีเยอะนะแต่อยู่บ้านไม่มีใครทำให้เขารู้ศักยภาพของตัวเองว่ามีเท่าไหร่วันนี้จึงต้องขอขยายความเรื่องศักยภาพของตัวของเราด้วยของลูกหลานเราด้วยซึ่งกระจายอยู่เต็มประเทศบางทีตอนนี้ได้ยินแล้วไม่ค่อยสบายใจว่าเด็กเดี๋ยวนี้เลี้ยงยากเดี๋ยวนี้มันดื้อมันไม่ค่อยฟังผู้ใหญ่ได้ยินทำนองนี้อยู่เรื่อยๆก็ไม่สบายใจ ก็อยากจะปรับความเข้าใจด้วยคำว่าเด็กมันสมัยนี้มันดื้อมันว่ายากมันโน่นนี่อะไรทำนองนี้น่ะเมื่อตอนที่หลวงพ่อเป็นเด็กก็ถูกผู้ใหญ่เขาว่าอย่างนี้แหละเหมือนกันเลยมา7-80ปีที่แล้วก็โดนว่ามาเดี๋ยวนี้พอเป็นผู้ใหญ่เขาไปว่าเด็กอย่างนี้แหละใช่เด็กแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นตามลักษณะของดินฟ้าอากาศสิ่งแวดล้อมของเขาแต่ว่าเชื้อดีมันยังมีอยู่อีกเยอะแต่เราต้องมองให้เป็นสิ่งที่อยากจะชี้ให้ดูก็คือทั้งตัวเราทั้งเด็กทั้งตัวเราทั้งเด็กตัวเล็กๆเนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากก็คือแม้เราเป็นคนแก่หรือเป็นคนหนุ่มคนสาวก็ตามเรานะมีใจด้วยกันทุกคนและใจของทุกคนนะมีอานุภาพไม่เบาสักคนหนึ่งนะอย่าดูถูกตัวเองอานุภาพใจของแต่ละคนไม่ว่าคนหนุ่มคนแก่ไม่ว่าเด็กอนุภาพของใจนะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อยังไงก็แสงจากดวงอาทิตย์มายังโลกนะแสงเดินทางจากดวงอาทิตย์มายังโลกนี่ใช้เวลาถึง8นาทีกว่าแต่เราก็พริบตาทีเดียวเราไปถึงดวงอาทิตย์แล้วกลับได้ด้วยนี่ใจของเราทรงอานุภาพขนาดนี้กระพริบตาทีเดียวก็ส่งไปดวงอาทิตย์แล้วก็กลับมาหาตัวเราได้ด้วยนี่อนุภาพของใจเราเนี่ยมาขนาดนี้นะจะเป็นใจคนแก่ใจเด็กใจหนุ่มใจสาวอนุภาพขนาดนี้อย่าดูถูกกันอย่าดูถูกตัวเองถ้าจะสร้างจรวดสร้างยานพาหนะอะไรก็ได้ส่งไปยังดวงอาทิตย์ให้มันเร็วเท่ายานพาหนะอันนั้นมันจะเร็วเท่าไหร่ก็ตามตีถ้ามันไม่ละลายซะก่อนไปถึงดวงอาทิตย์มันต้องใช้เวลาเดินทางไปเป็นปีๆกว่าจะไปถึงแต่ใจเราทุกคนนั่นแหละกระพริบตาทีเดียวใจก็ไปถึงดวงอาทิตย์แล้วก็กลับมาได้แล้วจะมองดวงอาทิตย์นั้น

ในใจมันแช่อยู่ที่ดวงอาทิตย์นานๆก็อยู่ได้นี่คืออนุภาพของใจมนุษย์แล้วถ้าเราจะส่งใจไปดวงอาทิตย์ไปกลับวันละสัก100 ครั้งก็ไม่ยากทำได้ทุกคนแสดงว่าอะไรแสดงว่าใจของเราพลังมันเหลือเฟือเลยแต่ว่าเราควบคุมพลังใจไม่เป็นปล่อยใจให้มันไปแวะข้างทางซะก่อนแทนที่เอาใจที่ทรงพลังอย่างนั้นมาทำอะไรต้องมีอะไรให้เกิดประโยชน์เปล่าปล่อยใจไปไหนไปนินทาเพื่อนบ้านไปเล่นไอ้ตุ๊กติ๊กไอ้กิ๊กก๊อกอะไรก็ไม่รู้ปล่อยใจไปอยู่แต่ไอ้มือถือกระจอกกระจอกอยู่นั่นน่ะแทนที่จะไปทำความดีอะไรตั้งเยอะเปล่าปล่อยใจไปทางหูไปฟังโน่นฟังนี่ฟังไปฟังมาไปฟังเสียงนินทาแล้วกลับมาโกรธเขาด้วยก็รู้ว่ามันไม่ชอบเรามันจะนินทาแล้วไปฟังมันทำไมเราไปฟังแล้วก็โกรธเขาถ้าจะโกรธต้องโกรธเองไปโง่ไปฟังทำไมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วจะได้เลิกฟังจะไปฟังไอ้โน่นจะไปดมไอ้นี่จะไปดื่มไอ้นั่นวิ่งวนไปวนมาอยู่แค่นี้ล่ะใจที่ทรงพลังไปถึงดวงอาทิตย์ได้ไปกลับวันเป็นล้านครั้งก็ยังได้นะหมดแรงชิบเดี๋ยวก็นอนก้นครอกหมดฤทธิ์ของใจคนมีมากอนุภาพมีมากแต่เราไม่รู้จักใช้หลวงปู่ครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ได้สอนให้คุมใจตัวเองให้เป็นจะได้เอาใจนะที่มีอำนาจมีฤทธิ์นะเอาใช้ให้เต็มที่แต่เราไม่ค่อยได้ทำกันทั้งที่ท่านก็สอนแล้วสอนอีกว่าแม้แต่เคี้ยวข้าวในปากข้าวแต่ละคำก็ให้กลายเป็นองค์พระให้เป็นปฐมมรรคนั่นนะจะยิ่งมีฤทธิ์แม้แต่นั่งอึนั่งชีนะก็สัมมาอรหังไปด้วยนะคุมใจไว้ให้ดีใจจะมีฤทธิ์แต่เราไม่ได้ทำตามที่ท่านว่าหลวงปู่ก็สั่งยายก็สั่งเราก็เห็นคุณยายเราก็ร่างบำบางไม่ได้มีกล้ามเนื้อพรึบพรับอย่างกับนักกล้ามเมื่อไรแล้วเราก็รู้ยายออกจากวัดปากน้ำมาสร้างวัดพระธรรมกายก็มีเงินมาแค่ 3,200 บาทแล้วก็นำมาสร้างจนวัดเราเป็นวัดที่ถือว่าเป็นวัดใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทยก็แล้วกันก็ย้ายมันมีกล้ามเป็นมัดนะแต่ก็นำเรามาได้ทำไมจึงได้นำมาได้ใจยายทรงพลังแล้วใจของเราไม่ได้ทรงพลังอย่างกับยายแล้วก็ทรงพลังเหมือนกันนะแต่เรารวมพลังไม่เป็นเราปล่อยพลังกระจายไปหมดแล้วก็บอกว่าทำไอ้นั่นไม่ได้ทำไอ้นี่ไม่ได้ทั้งที่จริงๆแล้วนี่ยิ่งเป็นหนุ่มอย่างนี้เป็นสาวอย่างนี้กำลังกายน่ะมากกว่ายายเยอะเลยยายมาเริ่มมาสร้างวัดน่ะ60 กว่าแล้วอายุก็นำมาสร้างได้ขนาดนี้ก็อยากจะฝากพวกเราด้วย ว่าตัวของเราก็ดีลูกหลานของเราก็ดีกำลังใจนี่มหาศาลนักศักยภาพของใจนี่มหาศาลถ้าควบคุมเป็นละเอาไปใช้คิดใช้พิจารณาอะไรแล้วทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาเราก็ได้มหาศาลนักแต่ว่าต้องคุมให้เป็นคุมเป็นทำไง

ก็ต้องเก็บใจเอาไว้ในตัวเก็บใจเอาไว้ในตัวทำไงทั้งหลวงปู่ทั้งครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์บอกหมดแล้วเอาใจมาเก็บไว้ในตัวนะเอาฐานไหนก็ได้ฐานหนึ่งที่ปากช่องจมูกฐานที่สองที่องค์พราวตานะฐานที่สามกลางกระโหลกฐานที่สี่ที่เพดานในปากฐานที่ห้าที่ปากช่องคอฐานที่หกระดับสะดือฐานที่เจ็ดยกขึ้นมาอีกสองนิ้วเอาเถอะไว้ที่ฐานที่เจ็ดไม่ได้ตลอดเวลาก็ให้มันอยู่ในเส้นทางของมันนี่แหละหนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยยังไงก็ทรงพลังท่านที่เจอคุณยายมาวัดตั้งแต่ยุคโน้นวันนี้ยายก็ลาพวกเราไปแล้วใครที่ควบคุมใจได้ก็ขออนุโมทนาด้วยที่ยังไม่ได้นะรีบทำให้ได้สนะแล้วเราจะได้เป็นต้นแบบให้กับไอ้เด็กรุ่นหลังไอ้เด็กรุ่นหลังที่เขาว่ามันดื้อมันว่ายากอะไรนะมันก็ไอ้พันเดียวกับเมื่อเราเด็กๆคือพันอะไรพันที่ควบคุมใจไม่เป็นเรารู้วิธีคุมใจที่ผ่านมาคุมได้มั่งไม่ได้มั่งก็เรียบคุมให้ได้แท้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราก็คงจะทำอะไรได้อย่างที่ยายทำฝากเอาไว้ให้เราดูคือสร้างวัดให้เราอยู่นี่แหละพวกเราแต่ละคนศักยภาพของใจไม่ได้น้อยเลยแม้แต่คนต่างชาติก็เหมือนกันแต่เขาไม่รู้ไม่ว่าเขาจะจบปริญญาอะไรมาเรียนทางโลกมายิ่งใหญ่ขนาดไหนมีตำแหน่งเป็นนายกนายกอบต.จนกระทั่งนายกประเทศเป็นประธานาธิบดีของประเทศก็ตามทีที่ว่าเจ๋งๆหน่อยเขายังควบคุมใจเขาไม่เป็นเต็มที่เขาคุมได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เจ๋งจริงถ้าเจ๋งจริงต้องไว้ในกลางกายได้ต่อเนื่องเราเสียอีกยายก็สอนครูแม่ใหญ่ก็สอนหลวงปู่ก็สอนเสียงของหลวงปู่ก็ยังมีอัดเทปไว้เสียงคุณยายมีอัดเทปไว้เสียงหลวงพ่อครูแม่ใหญ่อัดเทปไว้ทำตามนั้นด้วยความพินิจพิจารณาเดี๋ยวเราก็จะได้คุมใจของเราได้ให้ทรงศักยภาพเราจะได้นั่นแหละบรรลุธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามพระบรมพุทธเจ้าไปได้ไม่ยากจนเกินไปเรารอพระบรมพุทธเจ้ามาแล้วต่อเนื่องกันมาสี่สัปดาห์เพราะฉะนั้นนะสี่สัปดาห์บางท่านก็มาขึ้นมาเมื่อกี้นี้มาถวายปัจจัยมั่งก็บอกกันนะรอแล้วสี่องค์เลยรอสี่องค์นะสาธุแต่ว่าได้พยายามที่จะควบคุมใจไว้ในกายของตัวเองน่ะ

0: ว่ามันซนซนดื้อๆนะมันจะแซงไปถ้าต้องไปกราบเรียนธรรมะเรียนสมาธิกับมันข้างหน้าเนอะคงฝากเอาไว้แค่นี้ถ้าท่านได้คิดดีแล้วตั้งใจจะเก็บใจไว้ในตัวเข้าถึงพระธรรมกายได้เร็วๆตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมพุทธเจ้าตามหลวงปู่ครูแม่ยายคุณยายอาจารย์ก็ให้สมใจนึกเป็นอัศจรรย์นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปทุกท่านเด้อ
1: สาธุ
0: ก็ด้วยบุญที่พวกเราได้ตั้งใจร่วมใจกันรอพระบรมพุทธเจ้าบางท่านก็ถึง4องค์3องค์2องค์1องค์ก็ตามกำลังของเราได้รู้แล้วว่าพระบรมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นะท่านมาอย่างไรพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นะท่านสร้างบารมีอย่างไรรู้แล้วก่อนด้วยอานิสงส์ที่มารำลึกถึงการสร้างบารมีของพระบรมพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าเหล่านี้มองทะลุปรุโปร่งแล้วก็ขอให้พวกเราทั้งหลายตั้งใจสร้างบุญสร้างบารมีฝึกทำใจหยุดใจนิ่งเอาไว้ในตัวให้ต่อเนื่องได้โดยง่ายตามพระองค์ท่านด้วยแล้วให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็ได้ง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายตามพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ก็ได้โดยง่ายตั้งแต่ชาตินี้ไปด้วยและตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายสร้างบารมีปราบกิเลสปราบมารอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ด้วยความที่รู้ตัวไม่ประมาทแล้วนี้ขอให้บุญนี้และพาเราไปเกิดเป็นลูกหลานใกล้ชิดลูกศิษย์สนิทสนมของพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ท่านมาสร้างบารมียุคไหนๆไปเป็นลูกหลานใกล้ชิดลูกศิษย์สนิทสนมของท่านให้ท่านขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดให้เราบริสุทธิ์กายวาจาใจตามท่านแตกฉานวิชาธรรมกายวิชาปราบกิเลสปราบมารตามท่านได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติและในการเกิดแต่ละชาติในภายภาคหน้าให้บุญแห่งความไม่ประมาทของเรานี้นี่แหละรู้ตัวดีแล้วนี่แหละพาเราไปเกิดในครอบครัวธรรมกายครอบครัวมหาปราชญ์มหาบัณฑิตมหาเศรษฐีใจบุญจะได้ให้พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตาทองช่วยกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทตั้งแต่ยังเด็กตั้งแต่ยังเยาว์วัยและให้สามารถระลึกชาติได้เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายเมื่อครั้งยังสร้างบารมีอยู่ระลึกให้เห็นการสร้างบารมีของเราแต่ละชาติละชาติแต่ละครั้งแต่ละหนที่ผ่านมาในชาตินั้นๆเพื่อจะได้ไปพัฒนาการสร้างบารมีให้รัดกุมให้ก้าวกระโดดต่อไปได้เร็วๆและทุกชาติที่ไปเกิดก็ขอให้มหาสมบัติจักรพรรดิตักชัยเท่าไรไม่รู้จักพร่องก็จงบังเกิดขึ้นโดยง่ายด้วยบุญที่เรารอพระบรมพุทธเจ้านี่แหละให้มหาสมบัติจักรพรรดิตักชัยเท่าไรไม่รู้จักพร่องมาบังเกิดกับเราโดยง่ายจะได้เอาไว้ใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มพี่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือตลอดไปทุกภพทุกชาติให้มีมากพอแม้จะเลี้ยงหมู่ญาติหมู่ผู้มีศีลหมู่พระสงฆ์องค์เจ้า ตลอดแว่นแคว้นที่ไปเกิดตลอดประเทศที่ไปเกิดตลอดโลกธาตุที่ไปเกิดให้เลี้ยงได้หมดสมใจนึกมันไปทุกภพทุกชาติจะมาพร้อมๆกันทีละร้อยก็เลี้ยงกันได้ครั้งละร้อยมาพร้อมกันทีละล้านก็เลี้ยงกันให้อุดมสมบูรณ์ทั้งล้าน จะมากี่ร้อยกี่ล้านกี่พันกี่หมื่นล้านเลี้ยงได้สมใจนึกไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ

ได้เวลาแห่งความสำเร็จแล้วค่ะสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีเวียน1นั่ง2สวด3เวียน1เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อย่างน้อยวันละ1รอบนั่ง2ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงสวด3สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรอย่างน้อยวันละ3จบขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีนี้ด้วยกันนะคะเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาที

0: ัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

ประโยชน์จากการฝึกสมาธิทำให้ฉลาดมากขึ้นการทำสมาธิเป็นการเพิ่มเซลล์ประสาทในสมองของเราโดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมและการตอบสนองทางอารมณ์ผลของการทำสมาธินั้นช่วยให้ฉลาดมากขึ้นความจำและการเรียนรู้ดีขึ้นช่วยลดความเครียดการทำสมาธิสามารถทำให้ผ่อนคลายโดยลดการกระตุ้นให้เกิดโรคได้ความดันโลหิตลดลงและอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจรวมไปถึงคลื่นสมองก็มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นทำให้ใจมีความสุขมากขึ้นเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI แสดงถึงผลการตรวจสมองพบว่าการทำสมาธิสามารถช่วยให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความเครียดได้ทำให้การนอนหลับดีขึ้นประมาณ 30% ของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับมักจะมีสาเหตุมาจากความเครียดและความวุ่นวายใจการทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบและปลอดโปร่งทำให้เรานอนหลับได้สนิทยิ่งขึ้นช่วยยืดอายุสมองเมื่ออายุมากขึ้นเซลล์สมองจะค่อยๆลด

ลงการทำสมาธิมีผลต่อการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อสมองได้กล้ามเนื้อสมองก็เหมือนกับกล้ามเนื้อทั่วๆไปในร่างกายที่ต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำแท้จริงแล้วการทำสมาธิยังมีประโยชน์อีกมากมายมาฝึกสมาธิกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเอง

ชีวิตในโลกล่าลวงตาเห็นทุกเป็นสุขพาโศกสิ้นดังเหยื่อที่ล่อปลาติดเบ็ดแสบเผ็ดเดือดร้อนดิ้นกว่าได้เห็นธรรมคุณผู้ชมคะจากบทประพันธ์ล้ำค่าของตะวันธรรมที่แสดงให้เห็นถึงทุกโทษภัยในสังสารวัฏที่เป็นดังหลุมพรางแห่งทุกข์ที่ล่อให้มนุษย์คนแรกคนเล่าได้ตกลงไปด้วยคิดว่านี่คือความสุขอันเป็นนิรันดร์แต่ทว่าความสุขที่แท้จริงนั้นจะบังเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายภายในซึ่งสถิตอยู่หน้ากลางกายของมนุษย์ทุกคนซึ่งในเรื่องนี้หลวงพ่อธรรมชโยได้เมตตาเคยให้โอวาทเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมและวิธีการที่จะเข้าถึงพระธรรมกายไว้ดังต่อไปนี้ค่ะพยายามรักษาใจตลอดเวลาไม่ให้เคลื่อนจากศูนย์กลางกายต้องมีความสุขความบริสุทธิ์ไม่ติดอะไรเลยจริงๆใจต้องเกลี้ยงจริงๆไม่ติดในคนสัตว์สิ่งของถ้าฐานทัพหยาบไม่บริสุทธิ์จะเข้าไปถึงผู้บริสุทธิ์คือพระธรรมกายภายในได้อย่างไรพระธรรมกายภายในท่านเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์อยู่กับผู้บริสุทธิ์เหมือนฝูงนกอยู่กับฝูงนกฝูงเนื้ออยู่กับฝูงเนื้อดังนั้นเราต้องทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นได้ต้องหยุดนิ่งอย่างเดียวเพราะถ้าหากไม่บริสุทธิ์ก็จะเป็นมลทินของใจถ้าใจบริสุทธิ์มันจะนิ่งอยากอยู่ภายในเองใจจะไม่อยากไปติดในคนสัตว์สิ่งของเรื่องกะโหลกกะลาอะไรเพราะเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เมื่อใจไม่บริสุทธิ์จะกระเจิดกระเจิงถ้าตัวลูกไม่บริสุทธิ์แล้วจะเข้าถึงสิ่งที่บริสุทธิ์หรือผู้ที่บริสุทธิ์ภายในได้อย่างไรเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วันนี้ไปให้เป็นคืนวันแห่งความบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์ก็ยิ่งนิ่งในนิ่งจนความบริสุทธิ์รวมตัวหยุดนิ่งเป็นความสว่างความบริสุทธิ์จะเป็นดวงใสๆเป็นองค์พระใสๆใจที่บริสุทธิ์จะมีความสุขเพิ่มขึ้น

ู้ชมคะไม่ใช่เรื่องยากหากเราทำทุกอนุวินาทีที่ผ่านไปให้เป็นไปเพื่อการสั่งสมความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นกับกายวาจาใจของเราเพราะความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมนั้นจะเกื้อหนุนให้เราถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังโอวาทที่หลวงพ่อธรรมชโยเคยปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆ

หลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปรือตานิดนิดเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะเปิดเปลือนิดนิดพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมานะแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขัดเคืองขุ่นใจ

ลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกไปในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปนะอย่างสบายๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจอยู่จนในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆ

จนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไว้ในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยจุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพ

โสมเตทรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธัสสะเนปโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงทุกทั้งปวง

ถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวง

0: ื่องกล
1: ขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงผู้ทั้งปวงบุคคลทั้งปวงผู้มีอัตภาพทั้งปวง

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าได้พักผ้าจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้

0: ผู้สร้างวิหารทานชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีผู้มีบุญทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมบุญที่เกิดขึ้นเราย่อมมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยวัดภาวนาซานดิเอโกขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งบุญร่วมบุญใหญ่ทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษาเพื่อสร้างพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาขยายห้องปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าและร่วมจารึกชื่อแห่งศรัทธาไว้ในพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาแห่งนี้ในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมตกนี้ณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาโอกาสสร้างพุทธวิหารไม่ได้มีมาบ่อยๆในชีวิตเมื่อบุญใหญ่มาถึงอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้พลาดโอกาสแห่งบุญนิรันดร์ร่วมจารึกชื่อใต้ฐานองค์พระเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตไปด้วยกันได้บุญทุกวันตรานานเท่านาน
1: จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ
2: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดู

จากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นที่ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยเทธรรมเป็นสังฆทานโดยทางสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีหน้าหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์โคนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกให้ได้ติดตามรับชมเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้มาร่วมประกอบพิธีกรรมและสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองค่ะโดยตลอดพิธีกรรมงานบุญนี้คุณสุคนทิพย์ศรีวงศ์และดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะกิจกรรมงานบุญที่คุณผู้ชมทุกท่านทั่วโลกกำลังจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีอยู่ในขณะนี้นะคะตลอดพิธีกรรมค่ะก็ขอให้ทุกท่านได้รักษากายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้มีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวแล้วก็อารมณ์สบายนะคะตรึกระลึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาอย่างดีแล้วโดยตลอดค่ะแล้วก็กราบอาราธนาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมารให้ท่านได้ช่วยคุมบุญให้เรารวยรอดปลอดภัยแล้วก็มีชัยชนะในอุปสรรคทั้งปวงด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมทุกท่านก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมงานบุญนี้ได้นะคะผ่านทาง GBN by DMC ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มค่ะเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถที่จะเลือกรับชมได้ตามความต้องการค่ะโดยคุณผู้ชมก็จะคลิกไปที่ไอคอนนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Zoom ค่ะหรือว่า Facebook นะคะระบบก็จะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัติและที่สำคัญค่ะเมื่อรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์รวมถึงคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นก็ให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็แคปเจอร์ภาพหน้าจอนี้ค่ะเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักของเราให้ได้มาสั่งสมบุญจะได้ไม่พลาดในทุกกิจกรรมงานบุญกันเลยค่ะ
0: ค่ะและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก่อนที่ผู้มีบุญทั่วโลกค่ะจะได้สร้างมหาทานบารมีด้วยการน้อมถวายภัตตาหารและปัจจัยเทธรรมอันประณีตแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่นะคะทางรายการขอน้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นเรื่องของผู้รักในการทำความดีซึ่งเป็นเรื่องของพราหมณ์ท่านหนึ่งค่ะที่หมั่นสั่งสมบุญทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถสร้างบารมีที่ยิ่งใหญ่ได้ไปตามลำดับสมกับความปรารถนาของตนเองค่ะ
1: โดยเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งพระ

0: ได้ออกจากบ้านแต่เช้าตรู่เห็นเหล่าพระภิกษุกำลังยืนห่มจีวรอยู่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยหญ้าและมีน้ำค้างเกาะอยู่ทำให้ชายจีวรของท่านนั้นเปียกน้ำค้างเนื่องจากพราหมณ์ท่านนี้ท่านเป็นคนที่รักในการทำความดีเป็นชีวิตจิตใจและมีใจที่ใฝ่ในการสร้างบุญกุศลเมื่อได้เห็นเหตุการณ์นี้แล้วค่ะจึงได้คิดที่จะแสวงหาบุญให้กับตนเองว่าเราควรถางหญ้าในสถานที่นี้ให้เตียนไม่ให้มีหญ้าเพื่อพระภิกษุได้ห่มจีวรสะดวกและจีวรไม่เปียกน้ำค้างด้วยว่าแล้วในวันรุ่งขึ้นค่ะพราหมณ์ก็ได้ถือจอบออกจากบ้านถากหญ้าในสถานที่นั้นจนสะอาดแล้วก็ยังถากหญ้านั้นขยายออกไปเป็นลานกว้างยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ
1: พอวันรุ่งขึ้นถัดมานะคะพราหมณ์เห็นพระภิกษุมายังสถานที่แห่งนั้นอีกค่ะเขาสังเกตว่าชายจีวรของพระภิกษุรูปหนึ่งตกลงไปบนพื้นดินเกลือกกลั้วกับฝุ่นค่ะจึงทำให้เกิดความคิดว่าเราน่าจะเกลี่ยทรายบนพื้นที่นี้ดังนั้นเขาจึงขนทรายมาเกลี่ยบนสถานที่แห่งนั้นแล้ววันต่อมาแสงแดดก็แผดกล้าค่ะพราหมณ์ก็สังเกตเห็นเหงื่อที่ไหลออกมาจากร่างกายของพระภิกษุที่ห่มจีวรอยู่ทำให้เกิดความคิดอีกว่าเราควรให้คนมาช่วยกันสร้างมนต์ดบในที่นี้คิดอย่างนั้นแล้วเขาก็บอกให้คนมาช่วยสร้างมนต์ดบค่ะพอวันต่อมาอีกนะคะเห็นฝนตกลงมาแต่เช้าตรู่ขณะที่พระภิกษุยืนห่มจีวรท่ามกลางสายฝนนั้นนะคะเขาก็คิดว่าเราน่าจะให้คนมาช่วยกันสร้างศาลาขึ้นในสถานที่แห่งนี้ค่ะ
0: เมื่อคิดได้อย่างนี้อีกแล้วนะคะก็ได้รีบชักชวนชาวบ้านให้ได้มาสร้างศาลาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ค่ะเมื่อสร้างศาลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เกิดความคิดอีกนะคะที่จะสั่งสมบุญใหญ่อีกค่ะฉลองศาลานะคะจึงได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ให้มาเป็นเนื้อนาบุญโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานทั้งได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดที่ตนเองนั้นได้บำเพ็ญมาพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ธรรมดาบัณฑิตทั้งหลายทำกุศลคราวละน้อยคราวละน้อยย่อมสามารถขจัดมลทินคือกิเลสของตนได้โดยลำดับเหมือนช่างทองปัดเป่ามลทินทองให้หมดไปฉะนั้นเมื่อตรัสพระธรรมเทศนาจบลงพราหมณ์ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลในทันทีค่ะ
1: ค่ะจากเรื่องนี้ก็จะเห็นได้ว่าพราหมณ์ท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วก็รักในการสั่งสมบุญไม่ปล่อยผ่านแม้เพียงบุญเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าท่านก็จะรีบขวนขวายแล้วก็คิดในใจอยู่เสมอเลยนะคะว่าจะต้องเอาบุญละเอียดติดตามตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าให้ได้ใจของท่านก็เกาะเกี่ยวอยู่ในบุญกุศลพอได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะก็สามารถทำใจให้หยุดนิ่งดิ่งเข้ากลางจนมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลในบวรพระพุทธศาสนาค่ะ
0: ใช่ค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับเหล่าผู้มีบุญที่ได้ติดตามรับชมอยู่ทางสถานีชิเบนบาย DMC ทุกท่านนะคะเราก็ทำแบบอย่างของบัณฑิตในการก่อนค่ะในการที่จะได้มาสั่งสมบุญในทุกๆวันนะคะสำหรับที่วัดพระธรรมกายค่ะเราก็จะมีพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยเทวธรรมเป็นสังฆทานในทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะถ้าหากว่าอยู่ไกลค่ะเรียนเชิญที่หอฉันคุณยายอาจารย์ได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าอยู่ไกลค่ะก็ติดตามรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะของทางสถานี GN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะเราก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะให้เลือกรับชมไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ค่ะที่ GBN by DMC นะคะหรือว่า YouTube ที่ GBN US Live นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรับชมและที่สำคัญค่ะเมื่อรับชมแล้วนะคะเราก็ร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการอนุโมทนาบุญค่ะหรือว่าจะเป็นข้อความดีๆนะคะในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการสั่งสมบุญสร้างบารมีก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเลยค่ะ
1: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการสร้างบุญสร้างบารมีแล้วก
0: ็
1: จะได้เป็นการเผยแผ่ธรรมะแล้วก็เผยแผ่ภาพดีๆภาพของการสั่งสมบุญเนี่ยไปในโลกโซเชียลด้วยแล้วก็ที่สำคัญค่ะการที่ทุกท่านได้มาร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในแต่ละวันนั้นทุกเมนูทุกจานนะคะที่เราได้ร่วมกันถวายไปนั้นก็จะแปลเปลี่ยนไปเป็นเรี่ยวแรงกำลังของพระภิกษุสามเณรในการที่ท่านจะได้เป็นอายุพระพุทธศาสนาแล้วก็สืบต่อพระพุทธศาสนาต่อไปเราผู้ให้ก็จะได้รับอานิสงส์การเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อายุยืนยาวด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะเราก็จะได้ไปสั่งสมบุญใหญ่ด้วยการน้อมถวายพระตาหารและปัจจัยธรรมอันประณีตเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุหมู่ใหญ่ค่ะ ดังนั้นนะคะขอให้ทุกท่านนั้นยังกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสตรึกระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ท่านนั้นคุมบุญนะคะ

0: แล้วก็ร่วมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันค่ะ
1: เรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้

สายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปได้เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ครับเรียนท่านฐานะพอดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมา

0: ทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลาคณาทายะติสารณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลาคณาทายะติสารณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสารนังคัจฉามิ
0: พุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: สังฆังสารนังคัจฉามิ
0: สังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสาร

กรากกราบเรียนท่านฐานบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัตว์บุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดปราณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแต่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภาระและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านฐานบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรเหมมการบูรณกานนท์และกัลยาณมิตรทวันพันธนชัยสิริหันธรรมยังพุทธสาภควาโตบุพ

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจ
2: ะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ
2: ์จงรับ
1: จงรับ
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลและนานเทอญ

0: เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ท่านนมยังปินดาปาตาทาตุปฏิกุลปัจเวกนาปา

0: ขอเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวะขยาวหัง
1: อาสวะขยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนปาฐหาริย์แด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับสาธุ

ทรัพย์สมบัติในโลกนี้เป็นเพียงเสบียงในการสร้างบารมีและก็มีไว้เพื่อหล่อเลี้ยงสังขารให้ดำรงอยู่ได้ส่วนอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐที่จะคอยอำนวยผลให้ได้รูปสมบัติโภคสมบัติคุณสมบัติตลอดจนสวรรค์สมบัติและก่อนนิพพานสมบัติในภพภูมิที่ได้ไปบังเกิดเป็นสิ่งที่นักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงสรรเสริญและก็แนะนำให้สั่งสมเอาไว้เพราะอริยทรัพย์คือบุญนี้จะเป็นสหายหรือมิตรแท้ในการเดินทางไกลในสังสารวัฏจะติดตามตัวเราไปเหมือนเงาตามตัวซึ่งอริยทรัพย์จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการสั่งสมบุญอย่างเดียวเท่านั้นมีวาระพระบาลีที่กล่าวเอาไว้ในขุทกนิกายชาดกว่ามหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำที่ไหลมาจากทุกทิศทุกทางไฟน่ะไม่อิ่มด้วยเชื้อพระราชาก็ไม่ทรงอิ่มด้วยราชสมบัติคนพาลน่ะไม่อิ่มด้วยบาปหญิงไม่อิ่มด้วยของสามอย่างคือเมถุนธรรมเครื่องประดับแล้วก็การคลอดบุตร

บัณฑิตไม่อิ่มด้วยการฟังธรรมบริษัทสี่ไม่อิ่มในการเฝ้าพระพุทธเจ้าในโลกนี้นะมีสิ่งที่ไม่รู้จักอิ่มจักเบื่อมากมายคือจะเติมเท่าไรมันก็ไม่เต็มมีความพร่องอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็มีทั้งสิ่งที่ดีและก็ไม่ดีดังที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นมากล่าวไว้เป็นอุทเทศในเบื้องต้นของบางอย่างแม้ไม่เคยอิ่มแต่ก็ไม่เป็นโทษแล้วก็นำแต่ความสุขสวัสดีมาให้แต่ความไม่อิ่มได้เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งตัณหาที่เข้ามาครอบงำจิตใจนับเป็นมหันตภัยอันใหญ่หลวงยิ่งสนองยิ่งนำพาใจให้ตกต่ำมีประเด็นสำคัญอยู่สองบทที่หลวงพ่ออยากจะยกมาอธิบายให้พวกเราได้รับฟังกันตรงที่พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้มีความศรัทธาไม่อิ่มด้วยการอุปถากประสงค์ทายกไม่อิ่มด้วยการบริจาคทานความเป็นทายกหมายถึงผู้ให้จะมันเกิดขึ้นได้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีพื้นใจที่งดงามมีศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมว่าทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อในโลกนี้โลกหน้าว่ามีจริงรู้ว่าทานที่บริจาคด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในประสงค์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอเลิศนั้นจะกลายไปเป็นผังรวยถาวรข้ามชาติและก็ทุกภพทุกชาติให้กับตนเองจึงมุ่งมั่นสั่งสมบุญด้วยการบริจาคอยู่เป็นนิดให้แล้วก็อยากให้อีกเป็นผู้ไม่รู้จักอิ่มในการทำทานเหมือนพระปิลินทวัชชะเถระที่ท่านได้ทำบุญโดยการถวายทายธรรมมากมายกับภิกษุสงฆ์หนึ่งแสนรูปมีพระปฐมุตตรพุทธเจ้าเป็นประมุขทำให้ท่านเป็นผู้สมบูรณ์โดยสมบัติทั้งหลายทุกภพทุกชาติในภพชาตินี้พอออกบวชก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์และวันหนึ่งท่านได้ระลึกชาติไปดูว่าได้ทำบุญอะไรเอาไว้บ้างถึงเป็นเหตุให้เป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติและกันนิพพานสมบัติเรามาฟังกันนะจ๊ะว่าท่านได้ถวายเครื่องทายธรรมอะไรเอาไว้บ้างและอานิสงส์นั้นมีผลเป็นอย่างไรเมื่อพระเถระได้เห็นกรรมดีที่ทำเอาไว้ในยุคสมัยของพระปฐมุตตรพุทธเจ้าว่าท่านได้ถวายฉัตรแก่พระสุคตเจ้าและหมู่สงฆ์ผู้ประเสริฐสุดจึงได้รับอานิสงส์8ประการคือท่านไม่รู้สึกหนาวไม่รู้สึกร้อนละอองและธุลีก็ไม่แปดเปื้อนผิวกายของท่านเกิดกี่ภพกี่ชาติก็เป็นผู้ไม่มีอันตรายไม่มีเสนียดจันไรใดๆมาใกล้มหาชนต่างก็เคารพยำเกรงท่านท่านเป็นผู้ที่มีผิวพรรณละเอียดนุ่มนวลเป็นผู้มีใจใหญ่เมื่อท่านท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์ชาติ 100,000 คันประกอบไปด้วยเครื่องประดับทุกอย่างได้ทรงไว้เหนือศีรษะของท่านตลอดเวลาเพราะผลแห่งกรรมที่ได้ถวายร่มฉัตรเป็นสังฆทานท่านได้ถวายผ้าไตรจีวรจำนวน 100,000 ตำรับทำให้ได้เสวย

อานิสงส์8ประการคือเป็นผู้มีผิวพรรณเปล่งปลั่งผ่องใสปราศจากธุลีมีรัศมีออกจากกายมีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพกายของท่านละเอียดอ่อนมีสัมผัสที่นุ่มนวลมากเมื่อท่านเสวยสุขอยู่ในสวรรค์ก็มีผ้าทิพย์อันงดงามสวมใส่สรีระของท่านตลอดเวลาเมื่อท่านออกบวชก็มีผ้าไตรจีวรมาห่มคลุมกายประดุจเลื่อนลอยมาจากนภาอากาศนี่ก็เป็นผลแห่งการถวายผ้าไตรจีวรนะจ๊ะท่านได้ถวายบาตรแด่ภิกษุสงฆ์100,000รูปเกิดกี่ภพกี่ชาติทำให้ท่านได้บริโภคโภชนาหารในภาชนะทองคำภาชนะแก้วมณีภาชนะเงินและภาชนะที่ทำด้วยทับทิมเป็นผู้ได้ข้าวน้ำผ้าและที่นอนสะดวกสบายเป็นปกติไม่เคยลำบากด้วยสิ่งเหล่านี้เลยโภคสมบัติของท่านไม่เคยพินาศด้วยภัยใดๆท่านได้ถวายมีดโกนที่ทำอย่างประณีตสวยงามจึงเป็นผู้แกล้าต่อบริษัททุกหมู่เหล่าเป็นผู้ไม่มีความเดือดร้อนใจเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมมีความเพียรไม่ลดละได้ญาณอันสุขุมเป็นเครื่องตัดกิเลสอาสวะตั้งแต่ถวายพระชนิดดีไม่ต้องรับหลายครั้งเพราะรับเพียงครั้งเดียวก็สามารถใช้ดินนานทำไม่ได้อานิสงส์คือเป็นผู้มีขันติธรรมประจำใจมีปัญญาคมกล้าเป็นผู้มีมิตรสหายมากอานิสงส์ที่ได้ถวายเข็มทำให้เป็นผู้ที่มหาชนนอบน้อมเป็นผู้มีรูปงามมีโภคสมบัติมากมีปัญญาเฉียบแหลมท่านสามารถพิจารณาเห็นหัวข้อธรรมลึกซึ้งได้ด้วยตัวเองเท่านั้นยังไม่พอนะจ๊ะพระเถระได้ถวายมีดตัดเล็บทำให้ได้ฆ่าทาสบริวารหญิงชายสัตว์ที่เป็นพาหนะคนฟ้อนรำช่างตัดผมและพ่อครัวทำอาหารมากมายการได้ถวายพัดทำให้เป็นผู้ที่ไม่รู้สึกหนาวหรือร้อนเกินไปความเร่าร้อนในใจก็ไม่มีแก่ท่านในที่สุดภพชาตินี้ทำให้ท่านดับไฟคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิและไฟกิเลสทั้งปวงได้อย่างสิ้นเชิงพระเถระเคยถวายภาชนะใส่น้ำมันทำให้เป็นผู้ที่มีรูปร่างงดงามมีใจเบิกบานไม่เคยหดหู่ใจไม่เคยฟุ้งซ่านท่านได้รับการอารักขาทั้งจากมนุษย์และเทวดามาโดยตลอดการที่ท่านได้ถวายกล่องเข็มทำให้เป็นผู้ที่มีความสุขกายสุขใจจะเดินยืนนั่งหรือนอนก็มีความสุขท่านได้ถวายผ้าอังสะทำให้เป็นผู้ที่มีความเคารพยำเกรงในพระสัทธรรมเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจอานิสงส์การถวายประคตเอวทำให้ท่านเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวในอุปกิเลสเป็นผู้มีความชำนาญในสมาธิหมู่คณะของท่านไม่เคยแตกแยกและท่านก็เป็นทูตสมานไมตรีที่ดีเยี่ยมและมีถ้อยคำที่ทำให้มหาชนเชื่อถือไว้วาง

ใจมีวาจาศักดิ์สิทธิ์สามารถโน้มน้าวใจผู้ฟังให้คล้อยตามได้มีสติตั้งมั่นท่านไม่เคยมีความสะดุ้งหวาดกลัวภัยใดๆแม้เพียงนิดเดียวอานิสงส์นี้น่ะได้ติดตามท่านไปทั้งที่ไปบังเกิดในเทวโลกและในมนุษยโลกการถวายเชิงรองบาทจึงทำให้ท่านเป็นผู้ทรงจำคำสอนของครูบาอาจารย์แตกฉานทั้งคดีโลกและคดีธรรมธรรมที่ได้ฟังมาจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงจำไว้ไม่ลืมเลือนธรรมันใดที่ท่านวินิจฉัยก็แจ่มแจ้งเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าทรงวินิจฉัยเองอานิสงส์ที่ท่านได้ถวายภาชนะจานชามและเครื่องบริโภคทำให้ได้เสวยอานิสงส์สามอย่างคือท่านได้ภาชนะทองคำภาชนะแก้วมณีภาชนะแก้วผลึกและภาชนะแก้วทับทิมภรรยาข้าทาสชายหญิงพลช้างพลม้าพลรถพลเดินเท้าต่างก็อยู่ในโอวาทและท่านก็มีเครื่องอุปโภคบริโภคที่พรั่งพร้อมบริบูรณ์ตลอดเวลาความรู้หรือมนต์บทต่างๆที่ท่านเคยร่ำเรียนมาเมื่อถึงคราวจำเป็นก็สามารถนำออกใช้ได้อย่างทันท่วงทีนี่ก็เป็นอานิสงส์ใหญ่ที่บังเกิดขึ้นกับพระเถระผู้มีอิ่มด้วยการให้ทานแก่ภิกษุสงฆ์ไม่อิ่มด้วยการบริจาคทานในรูปแบบต่างๆต้องถือว่าท่านเป็นผู้ฉลาดในการแสวงหาบุญไม่มองข้ามบุญเล็กบุญน้อยอะไรที่เป็นทางมาแห่งบุญแล้วนะท่านก็ทำโดยไม่ลังเลสงสัยแล้วก็ตั้งใจทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเรานักสร้างบารมีทุกคนในที่สุดนี้นะหลวงพ่อขออำนวยพรให้ลูกทุกๆคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยให้มีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมามีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

คุณพ่อของลูกเกิดที่จังหวัดลพบุรีคุณปู่และคุณย่าเสียชีวิตในช่วงที่คุณพ่อยังเป็นเด็กเล็กอยู่มากทำให้คุณพ่อต้องไปอาศัยอยู่กับญาติจนกระทั่งเมื่อเริ่มเป็นหนุ่มคุณพ่อจึงได้เดินทางมากรุงเทพเริ่มประกอบธุรกิจค้าไม้ด้วยความขยันขันแข็งของคุณพ่อและได้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองสมัยนั้นให้ความช่วยเหลือคุณพ่อก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจมากพอสมควรต่อมาคุณพ่อก็ได้พบกับคุณแม่แล้วก็ได้แต่งงานกันมีลูกเดียวกันทั้งหมด4คนลูกเองเป็นลูกสาวคนโตตัวลูกและน้องๆจึงมีชีวิตในวัยเด็กที่เพอร์เฟคสะดวกสบายมากรัฐานะของคุณพ่อดีมากและลูกก็ไม่เคยเข้าใจมาก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่ได้จีรังยั่งยืนอะไรไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของเราเนี่ยเดี๋ยวก็มีขึ้นเดี๋ยวก็มีลงและสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนก็เกิดขึ้นคุณพ่อถูกคุณส่วนของท่านและคนงานที่ขับรถขนส่งรวมหัวกันโกงเขาทำกันเป็นทีมอยู่เป็นเวลานานโดยที่คุณพ่อไม่ได้เฉลียวใจเลยคือไว้วางใจมากมารู้ตัวในภายหลังก็ทราบว่าสถานการณ์ของบริษัทสุดหนักลงแล้วเราจึงอยู่ในสภาพสิ้นเนื้อประดาตัวมีความยากลำบากกันมากจากที่เคยที่เป็นครอบครัวเพอร์เฟกต์ฐานะดีมากมากลายเป็นครอบครัวยาจกยากระตันหันจนตั้งตัวไม่ติดโดยปกติคุณพ่อก็มีอุปนิสัยดื่มสุราเป็นประจำอยู่แล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวก็เลยดื่มหนักยิ่งขึ้นไปอีกและครั้งเมื่อคุณพ่อเมามาแล้วก็มาระบายกับคุณแม่ทั้งที่ปกติคุณพ่อเป็นคนรักครอบครัวมากแสดงว่าพอเมาแล้วไม่ปกติไม่จ๊ะไม่รักครอบครัวเลยบางครั้งที่คุณพ่อนั่งดื่มทั้งคืนพระนอนไม่หลับช่วงที่เมาคุณแม่จะถูกทำร้ายและถูกด่าเสียหายเป็นประจำในสุดคุณแม่ก็ตัดสินใจขืนอยู่บ้านนี้นี่เราคงแย่แน่กลับไปอยู่กับยายดีกว่าแล้วก็เดินเรื่องเลยขออย่าขาดจากคุณพ่อจริงๆทำคุณพ่อเครียดหนักขึ้นไปอีกเลยเลือกทางเดินที่จะดื่มสุรามากขึ้นไปอีกต่อมาบ้านก็ถูกเจ้าหนี้ยึดไปผมก็แล้วก็เปรียบเสมือนเจอสภาวะเรือแตกลูกแต่ละคนก็ต้องแยกย้ายกันไปอยู่กับญาติต่างๆคนละทิศคนละทางในช่วงที่คุณแม่กลับมาอยู่กับคุณยายนั่นเองคุณแม่ได้มาพบดาริ้งพบรักใหม่กับคุณพ่อบุญธรรมซึ่งเกษียณอายุจากกองทหารสื่อสารต่างคนต่างเกษียณคุณพ่อบุญธรรมท่านลำพึงว่าท่านแอบชอบคุณแม่มานานตั้งแต่สมัยคุณแม่ยังสาวๆแต่ว่าต่อมาต่างฝ่ายต่างก็ไปมีครอบครัวกันภรรยาของคุณพ่อบุญธรรมก็เสียชีวิตไปแล้วทั้งสองท่านก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งต่างฝ่ายต่างเห็นอก

เห็นใจซึ่งกันและกันในสุดทั้งสองท่านหนึ่งตัดสินใจร่วมอยู่กินกันมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงทุกวันนี้เนี่ยแล้วกลับมาดูอดีตพระเอกคุณพ่อของลูกอายุมากขึ้นได้ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดและมะเร็งตับเป็นโรคที่หามาเองเนี่ยต่อมาก็เป็นอัมพฤกษ์อีกด้วยอาการก็ทรุดไปเรื่อยๆคุณพ่อก็ได้มาพักอาศัยอยู่กับน้องสาวคนที่หนึ่งของลูกน้องสาวก็จะพาหลานๆขึ้นไปหาท่านอยู่เป็นประจำเมื่อการหนักมากเข้ามากเข้าคุณพ่อก็พูดไม่ได้น้องสาวลูกกับยายไปคุยกับท่านบ่อยๆและในเช้าวันหนึ่งพวกเราก็พบว่าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วอย่างสงบเมื่ออายุได้69ปีในปี2515ช่วงที่ธุรกิจของคุณพ่อยังรุ่งเรืองอยู่ขณะนั้นลูกเรียนอยู่ที่ชั้นม.1เพื่อนคุณแม่ก็ได้แนะนำครูผู้ชายคนหนึ่งมาสอนพิเศษให้พวกเราและคุณพ่อก็รับไว้ครูท่านนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งแล้วก็ต้องการทำงานในช่วงที่เรียนหนังสือไปด้วยจึงได้มาสอนพิเศษแก่พวกเราทั้ง4คนพี่น้องตั้งแต่น้องคนสุดท้องที่เรียนป.2จนถึงตัวลูกซึ่งเรียนม.1สอนในหลายๆวิชาที่เห็นว่าเรายังเรียนได้ไม่ดีหรือไม่เข้าใจติวเป็นพิเศษจนทำให้เราเกิดความสนิทสนมกับครูมากคุณพ่อกับแม่ก็รักท่านเหมือนลูกชายคนโตเช่นกันคืนวันหนึ่งครูที่ครูมาพักอยู่กับพวกเราได้สอนการทำสมาธิให้พวกเรา4คนพี่น้องสุดยอดครูเลยเนี่ยว่าแล้วก็สอนให้พวกเราสี่คนพี่น้องนึกถึงองค์พระหรือดวงแก้วที่กลางกายของการภาวนาสัมมาอรหังและในครั้งแรกของการนั่งสมาธินั่นเองลูกก็มีประสบการณ์เห็นองค์พระใสๆที่กลางทองแล้วทั้งที่ลูกไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนเลยนี่เธอเริ่มต้นเดินทางแล้วชีวิตเธอเริ่มต้นแล้วที่จะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางจากวันนั้นเป็นต้นมาลูกก็ได้นั่งสมาธิอยู่เสมอจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ในปลายปีที่ครูเพิ่งเริ่มมาสอนเราคุณพ่อแม่ของครูก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุพร้อมกันพวกเราและคุณพ่อแม่ก็สงสารมากในใจกายครูได้เดินทางไปบ้านเกิดและช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อไปจัดงานศพสำหรับคุณครูหรือที่พวกเรานับถือว่าเป็นพี่ชายบุญธรรมเมื่อเรียนจบมหาลัยแล้วก็ทำงานในประเทศไทยอยู่ประมาณ4ปีแล้วก็ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศในช่วงแรกพวกเราก็ได้รับข่าวคราวอยู่บ้างแต่ต่อมาพวกเราก็ไม่ได้ข่าวคราวอีกเลยเป็นเวลา10กว่าปีทีเดียวเพราะเราก็ย้ายที่อยู่ท่านก็ย้ายที่อยู่คุณแม่และพวกเราก็พยายามสืบหาแต่ก็

ต่อมาประมาณปี42จู่ๆพิชาบุญธรรมก็กลิ้งกลางมาหาน้องสาวของลูกโดยเบอร์โทรที่ท่านค้นได้มาจากอินเทอร์เน็ตด้วยชื่อของลูกท่านบอกในตอนนั้นว่าท่านอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็ได้บวชเป็นพระมาหลายปีแล้วและกำลังทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ที่ประเทศนั้นพวกเรารวมทั้งคุณแม่ดีใจกันมากต่อมาก็ได้พบท่านที่ประเทศไทยเมื่อคราวที่ท่านกลับมาเมืองไทยครั้งแรกที่พระพี่ชายพาลูกมาที่วัดพระธรรมกายท่านพาพวกเรามาที่มหาธรรมกายเจดีย์แล้วก็พาไปที่บ้านยายให้พวกเรากราบร่างคุณยายอาจารย์ช่วงที่ยังมีการสวดพระอภิธรรมถวายท่านอยู่พระพี่ชายท่านได้แจ้งข่าวการทำบุญกับพระ 30,000 วัดวัดละบาทในตอนนั้นลูกนั้นอยากจะทำบุญมากแต่เป็นช่วงติดสถานการณ์การเงินกำลังย่ำแย่อย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีเงินรีบทำซะเพราะสถานการณ์นั้นจะมาถึงเราเมื่อไหร่เราไม่ทราบนะจ๊ะแต่ลูกก็มีเงินเข้ามาในธุรกิจช่วงนั้นเวลานั้น 30,000 บาทพอดียังไม่ได้หักต้นทุนลูกก็เลยตัดใจนำเงินทั้งหมดนั้นไปทำบุญที่วัดในคืนนั้นด้วยความปลื้มปิติใจมากหลังจากนั้นธุรกิจการค้าของลูกและสถานการณ์การเงินของลูกก็เริ่มดีขึ้นไม่ใช่บุญบันดาล3ปีผ่านไปก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกและครอบครัวอย่างมากมายมหัศจรรย์มิลลาขึ้นลูกหมดหนี้สินธุรกิจการค้าอัญมณีของลูกก็มีคนให้การสนับสนุนแล้วก็มีกำลังทรัพย์ทำบุญได้ต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่เสียดายลูกเองก็ตั้งใจที่จะสร้างทานบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเราได้เห็นอานิสงส์แห่งบุญด้วยตัวเองแล้วน้องสาวคนที่หนึ่งไม่ได้แต่งงานมีครอบครัวแล้วธุรกิจการค้าของเขาก็เจริญรุ่งเรืองจนสามารถสร้างฐานะได้ดีมากปัจจุบันขยายกิจการไปถึง3สาขาแล้วทุกสาขาก็มีกิจการดีหมดแต่ก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจพระธรรมกายต่อมาเขาได้ส่งลูกชายเขาไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วก็ได้ไปอยู่ใกล้ชิดกับพระหลวงลุงคือพระพิชาบุญธรรมของลูกทำให้ได้เรียนรู้ธรรมะต่างๆและก็ได้ถ่ายทอดธรรมะต่างๆที่ได้เรียนรู้ให้คุณแม่และคุณพ่อของเขาฟังทางโทรศัพท์อยู่เนืองๆทำให้น้องสาวและน้องเขยของลูกเริ่มเข้าใจพระธรรมกายมากขึ้นแล้วก็ได้ตัดสินใจติดจานดาวทานที่บ้านเรียบร้อยแล้วได้เป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผ่านทางจานดาวธรรมด้วยค่ะน้องชายลูกตอนเป็นเด็กต้องย้ายโรงเรียน 7-8 ครั้งเราไม่ค่อยจะสนใจเรียนหนังสือกระดิ่งกันจะได้มีเพื่อนเยอะบางครั้งวิชาบรรทามลูกคุณพ่อต้องไปตามตัวมาจากเพื่อนที่เกเรนอกจากนี้น้องคนนี้ยังชอบฆ่าสัตว์มากโดยเฉพาะปลาไม่ว่าจะเป็นการตกปลาหรือเอาไม้ตีปลาก็นั่งรอได้เป็นวันวันมาเลิกอย่างถาวรได้กับตอนที่มีครอบครัวและภรรยาท้องเพราะกลัวลูกออกมาเหมือนปลาไม่สมประกอบธรรมดาก็ไม่ค่อยจะได้มาวัดพระธรรมกายแต่โตไว้มาแต่ฝากตังมาร่วมบุญกับลูกเสมอน้องสาวคนเล็กของลูกเธอมีโรคประจำตัวต่างๆมากเช่นกระดูกคอเสื่อมกระดูกสันหลังคดกระดูกสันหลังข้อที่5แยกเป็นภูมิแพ้อากาศเป็นไมเกรนยังไม่จบเยื่อหุ้มตาดำข้างซ้ายอักเสบผ่าตัดถึง2ครั้งเธอได้มาร่วมบุญกับทางวัดครั้งแรกเมื่อคราวที่มีการหล่อพระประธานอาคาร60ปีเธอก็ดีใจและประทับใจกับงานของทางวัดมากที่เธอชอบมากที่สุดก็คือตอนที่ไปเดินคุณหลวงพ่อให้พรยาวๆก็ไม่เคยได้ยินพระที่วัดไหนให้พรได้ยาวขนาดนี้คำถามคุณพ่อมีบุญอะไรในการประกอบธุรกิจจึงได้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองให้การสนับสนุนจนประสบความสำเร็จในธุรกิจแต่คุณพ่อมีวิบากกรรมอย่างไรจึงโดนเพื่อนโกงจนหมดตัววิบากกรรมใดคุณพ่อจึงเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตอนมีชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้อยู่ที่ภพภูมิไหนลูกและครอบครัวตั้งใจอุทิศบุญไปให้คุณพ่ออยู่เสมอท่านได้รับไหมคะควรจะทำบุญอะไรในช่วงนี้จึงจะช่วยท่านได้ดีที่สุดคะ

ณแม่มีบุพกรรมอะไรชีวิตจึงสบายในช่วงต้นแต่ต้องมาชีวิตมีชีวิตที่ลำบากเพราะธุรกิจการค้าที่มีปัญหาของพ่อทำให้ฐานะครอบครัวยากจนลงคุณแม่เคยมีบุพกรรมร่วมกันมากับคุณพ่อบุญธรรมอย่างไรคะชาตินี้จึงได้มาอยู่กินกันในภายหลังเกษียณทางด้านที่คุณพ่อบุญธรรมท่านก็แอบรักคุณแม่มานานแล้วคุณพ่อบุญธรรมมีวิบากกรรมอะไรจึงเป็นโรคเบาหวานจะแก้ไขวิบากกรรมให้ลดลงไปมากๆหรือหายได้อย่างไรคะพระวิชาและครอบครัวของเรามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรในอดีตจึงได้สนิทสนมรักใคร่เหมือนคนในครอบครัวเดียวกันคะโยมพ่อโยมแม่พระวิชามีวิบากกรรมอะไรจึงเสียชีวิตพร้อมกันจากอุบัติเหตุท่านทั้งสองมีชีวิตหลังความตายอย่างไรคะพระวิชาทำบุญอุทิศไปให้เป็นประจำท่านได้รับกันไหมคะแล้วก็พระพิชายท่านมีวิบากกรรมอะไรจึงมากำพร้าบิดามารดาตั้งแต่ตอนนั้นคะน้องสาวคนที่หนึ่งและสามีของเขามีบุพกรรมอย่างไรคะธุรกิจการค้าเขาจึงเจริญเอาเจริญเอารุ่งเรืองมากมีหลายสาขาเขาควรจะทำอย่างไรจึงจะสามารถรักษาสถานภาพดังกล่าวและทำให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปคะลูกชายน้องสาวคนที่หนึ่งเขาสร้างบารมีกันมาอย่างไรจึงได้เกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีและได้ไปอยู่กับพระพี่ชายบุญธรรมของลูกจึงได้เป็นกัลยาณมิตรให้พ่อแม่เขาได้มาวัดพระธรรมกายเขามีบุญบวชในอดีตมามากน้อยอย่างไรคะทำไมน้องชายลูกจะมีชีวิตเกเรในวัยเด็กอยู่ช่วงหนึ่งแต่ต่อมาก็ได้ปรับปรุงตนเองขึ้นมาได้มากเขาจะแก้ไขวิบากกรรมตกปลาฆ่าสัตว์ตอนเด็กๆได้อย่างไรในอดีตเขามีกรรมปานาติบาตมากไหมคะทำไมน้องสาวคนเล็กของลูกทั้งนั้นที่เขาได้เรียนสูงมากกว่าใครๆแต่มีชีวิตครอบครัวการเงินที่ยังไม่ลงตัวคะในพุทธนรที่แล้วลูกและพ่อแม่พี่น้องทุกคนรวมทั้งพระพิชัยได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะไหมคะมาทำหน้าที่อะไรกันคะพระพิชัยได้บวชไหมคะในพุทธนรที่แล้วมีการมาสร้างบารมีถึง2รอบมีใครในครอบครัวพวกเรารวมทั้งพระพิชัยได้สร้างบารมีถึง2รอบบ้างคะเข้าใจถามหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณพ่อประกอบธุรกิจได้ผู้ใหญ่ทั้งบ้านเมืองสนับสนุนเพราะในอดีตพ่อได้เคยสร้างทานบารมีมาในช่วงต้นของชีวิตโดยเฉพาะการสงเคราะห์โลกบุญนี้จึงมาส่งผลจ้ะต่อมาโดนเพื่อนโกงจนหมดตัวเพราะเมื่อทำบุญตอนก่อนทำและกำลังทำบุญมักจะปลื้มปิติแต่มาเสียดายในภายหลังว่าลุงนี่ไม่น่าทำเลยจึงได้ผลกรรมที่เคยไปโกงหุ้นส่วนอีกชาติหนึ่งตามมาทันจึงทำให้โดนโกง

รรมในปัจจุบันที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่เป็นหลักรวมกรรมปานาติบาติฆ่าสัตว์ทำอาหารและฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยในอดีตที่ต่างกรรมต่างวาระหลายๆครั้งมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วด้วยจิตที่เศร้าหมองอย่างมากจึงดำดิ่งไปสู่มหานรกขุม5ทันทีด้วยกรรมดื่มสุราสูบบุหรี่กำลังโดนนายนิริบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้แต่บุญที่อุทิศไปได้ไปคอยอยู่ที่โยมโลกเมื่อท่านพ้นกรรมจากมหานรกเมื่อไหร่นั่นแหละจึงจะได้รับจ้าต้องทำบุญทุกบุญอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆบุญนี้ก็จะได้ไปรออยู่ที่โยมโลกจ้าไปรอตรงนั้นแหละคุณแม่ชีวิตช่วงตอนสบายแต่มาลำบากในบ้านปลายด้วยธุรกิจที่มีปัญหาของคุณพ่อเพราะในอดีตคุณแม่ชอบทำบุญตามอารมณ์แล้วก็ไม่ค่อยตระหนักระลึกนึกถึงบุญที่ตัวเองทำเอาไว้จึงทำให้กรรมตระหนี่ในชาติอื่นได้ช่องส่องผลในช่วงท้ายของชีวิตจนทำให้มีชีวิตลำบากยากจนลงจ้ะทำบุญแล้วต้องระลึกนึกถึงนะตามระลึกนึกถึงคุณแม่กับคุณพ่อบุญธรรมมีบุพกรรมร่วมกันคือในอดีตก็ได้เคยเป็นสามีภรรยากันแต่ก็ชอบงอนกันเมื่อยามงอนต่างก็ตัดพ้อต่อว่าประชาติต่อไปอย่าได้มาเป็นสามีภรรยากันอีกเลยแต่พ่อหายกระโดดก็มาทำบุญร่วมกันอีกก็อย่างนี้โดยบุพกรรมนี้ยังทำให้ได้มาอยู่ร่วมกันในภายหลังทั้งนั้นที่คุณพ่อบุญธรรมแอบรักคุณแม่มาตั้งแต่ก่อนแต่งงานกันจ้ะมันรู้สึกเหมือนมีโคตรเพชรมาอุดปากพูดไม่ออกบอกไม่ถูกคุณพ่อบุญธรรมเป็นโรคเบาหวานเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีตได้มาส่งผลจ้ะจะแก้ไขก็ต้องทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาทำจิตให้ผ่องใสด้วยการปฏิบัติธรรมให้เห็นองค์พระและทำตามคำแนะนำของแพทย์ก็จะทำให้หนักเป็นเบาจ้ะพระวิชาและครอบครัวของลูกติดสนิทสนมรักใคร่กันเหมือนครอบครัวเดียวกันเพราะทั้งอดีตและปัจจุบันได้เคยเกื้อกูลกันมาโดยเป็นญาติกันและในอดีตเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาก็เคยเป็นพระอาจารย์ที่แนะนำธรรมะให้กับครอบครัวของลูกจ้ะโยมพ่อโยมแม่ของพระพิชัยประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตพร้อมกันเพราะในอดีตได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้เป็นสามีภรรยากันได้ร่วมกันฆ่าสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายเป็นต้นวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะตายแล้วก็ได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งคู่แล้วจึงไม่อาจจะรับบุญได้เป็นกรรมส่วนตัวของพ่อแม่ไม่ได้เกี่ยวกับพระพิชัยที่กำพร้าจ้ะคือแปลว่ากรรมส่วนตัวท่านทำมาพลาดท่านไปก่อนเราจึงบอกมีพ่อบอกมีแม่น้องสาวคนที่หนึ่งและสามีประสบความสำเร็จในธุรกิจการค้าจะได้รุ่งเรืองจะมีหลายสาขาเพราะในอดีตได้เป็นสามีภรรยากันได้ทำทานไว้ในพระพุทธศาสนาพอสมควรบุญนี้ตามมาส่งผลจ้ะหากต้องการรักษาสถานภาพความเจริญรุ่งเรืองนี้ต่อไปจะต้องสร้างบุญปัจจุบันต่อไปให้มากๆเพราะบุญเก่าที่ใช้ไปมันก็หมดไปต้องสั่งสมบุญใหม่ไปเรื่อยๆจ้ะลูกชายน้องสาวคนที่หนึ่งได้เกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีแล้วก็ได้ไปอยู่กับพระพี่ชายบุญธรรมลูกจนได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับพ่อแม่ของเขาจนเข้าวัดพระธรรมกายพระก็สร้างทานบารมีมาอย่างดีในอดีตและพระวิชาบุญธรรมท่านก็ได้เป็นกัลยาณมิตรให้เมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาจ้ะเขามีบุญบวชช่วงสั้นก็มีช่วงยาวก็มีบวชตลอดชีวิตก็มีแต่ผังยังไม่หนาแน่นจ้ะน้องชายก็รู้มีชีวิตเกเรในช่วงวัยเด็กอยู่ช่วงหนึ่งแต่ต่อมาได้ปรับปรุงตนเองขึ้นมามากเพราะในอดีตได้มีกรรมเข้าคนพาลอยู่ช่วงหนึ่งมาส่งผลให้มีเชื้อพาลเกเรต่อมาปรับปรุงตัวขึ้นเพราะบุญที่เคยคบบัณฑิตเคยกตัญญูต่อบิดามารดาจึงทำให้สอนตัวเองและคิดได้จ้ะจะแก้ไขวิบ

บาปกรรมตอนเด็กก็ต้องสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาและปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเป็นอาจินแล้วก็ที่บุญกุศลไปยังสัตว์ที่เคยไปเบียดเบียนไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบันจ้ะน้องสาวคนเล็กของลูกได้เรียนสูงมากกว่าใครๆแต่มีชีวิตครอบครัวและการเงินไม่ลงตัวเพราะมีบุญเรื่องการศึกษามาในอดีตจึงทำให้เรียนสูงแต่ขาดบุญเรื่องทานบารมีและมีเศษกรรมกามเมฆแทรกด้วยวิบากกรรมดังกล่าวมาส่งผลจ้ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมากเช่นกระดูกคอเสื่อมกระดูกสันหลังคดและกระดูกสันหลังข้อที่5แยกเป็นภูมิแพ้อากาศไมเกรนเยื่อหุ้มตาข้างซ้ายอักเสบต้องผ่าตัดถึง2ครั้งเพราะกรรมอนาธิบาตและชอบทรมานสัตว์เช่นทุบเคี่ยนตีทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มาส่งผลให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆดังกล่าวจ้าในพุทธันดรผ่านมาตัวลูกคุณแม่พี่น้องทุกคนยกเว้นคุณพ่อได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะโดยเป็นกองเสบียงจ้าส่วนพระวิชาบุญธรรมได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชจะออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตมีหน้าที่เผยแผ่ผลการปฏิบัติธรรมได้กล่าวถึงพระธรรมกายภายในกลับดุสิตบุรีวงบนวิเศษได้อีกทั้งได้ลงมาทั้งสองรอบจ้ะพุทธันดรที่ผ่านมาลูกชายน้องสาวคนที่หนึ่งได้ลงมาสองรอบจ้ะนอกนั้นไม่ใช่ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ะ

ในหน้าประวัติศาสตร์แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหนึ่งในผู้ร่วมสถาปนาร่วมสร้างวัดพุทธเคสทาวหนึ่งตารางเมตรแห่งศรัทธาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินผืนสุดท้ายเติมเต็มแผ่นดินแห่งศรัทธาเพื่อปักหลักพระพุทธศาสนา

0: น้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพุทธเคปทาวน์เมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้ทวีปแอฟริกาเพียง300ตารางเมตรสุดท้ายเจ้าภาพทุกตารางเมตรมีสิทธิ์จารึกชื่อบนป้ายสแตนเลสเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งบุญตลอดไปธนาคารออมสินเลขบัญชี020-4-77027-716ชื่อบัญชีวัดพุทธเคปทาวน์สอบถามเพิ่มเติมพระภูวิทย์วรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวน์ LINE ID PUWITCH ผู้ร่วมสร้างแผ่นดินสำหรับพระพุทธศาสนาย่อมมีส่วนในทุกบุญกุศลที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนั้นขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี
1: ้ภาพประวัติศาสตร์ที่ต้องมีเราวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีโปรยรัตนชาติมหามงคลและเจริญพระพุทธมนต์กลั่นแผ่นดินเพื่อสถาปนาเริ่มต้นการก่อสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยอย่างเป็นทางการพิธีกรรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่จะได้ประกอบพิธีบนพื้นที่ก่อสร้างจริงและทุกท่านจะได้ร่วมโปรยรัตนชาติมหามงคลณจุดประดิษฐานองค์พระประธานขนาดพิเศษซึ่งหลวงพ่อเมตตามอบให้สำหรับอาคารหลังนี้โดยเฉพาะในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 นตามเวลารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองร่วมบุญลูกนิมิตได้ตามข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาพประวัติศาสตร์การขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกโดยพร้อมเรียนกัน

เอาคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรอภิชยากลางราชหันธรรมยังพุทธสาภควาโตปุพพา

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: จตุปัจจยาทินิ
1: จตุปัจจยาทินิ
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทินิ
1: จตุปัจจยาทินิ
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ปาติคันหาตุ
1: ปาติคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์จงรับ
1: จงรับ
0: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
2: สาธุ
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรเจตธรรมแด่คณะสงฆ์ขอเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านได้น้อมถวายดอกไม้และผ้าไตรเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามตึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยเทธรรมมารักษาศีลและถวายพระทหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะท่านทานบดีทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศรัทธาคือมีความเชื่อในผลของการให้ทานอีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความเพียรมาบำเพ็ญบุญกุศลอย่างต่อเนื่องท่านฐานบดีทั้งหลายศรัทธาและความเพียรนั้นเป็นสิ่งที่สนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันศรัทธาเป็นเหตุให้มีความเพียรในการกระทําความดีความเพียรก็เป็นเหตุให้มีศรัทธาเพิ่มขึ้นดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าศรัทธาเปรียบเสมือนพืชความเพียรเปรียบเสมือนฝนสายฝนที่หลั่งรินจากฟากฟ้าย่อมยังพืชทั้งหลายให้เจริญเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาผลิดอกออกผลเป็นที่พึ่งแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายฉันใดความเพียรในการบำเพ็ญบุญกุศลมีการให้ทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาย่อมยังศรัทธาของท่านทั้งหลายให้เจริญเติบโตเป็นศรัทธาที่มั่นคงเป็นที่พึ่งให้แก่ตนเองและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วอีกทั้งยังเป็นต้นบุญต้นแบบเป็นแสงสว่างนำพาชาวโลกไปสู่หนทางสวรรค์และพระนิพพานฉันนั้นคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพัฒหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพุณีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านฐานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปทวนตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มอบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธนสามบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมากปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการ

0: เรียนเชิญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
2: ค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทั่วโลกนะคะที่ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานในวันนี้ค่ะ
3: สาธุค่ะโดยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยธรรมเป็นสังฆทานแบบนี้ได้นะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์นะคะจะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ค่ะผ่านทางสถานี GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องลงแอปพลิเคชันนะคะเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ก็สามารถเลือกรับชมได้ตามความต้องการค่ะโดยสามารถที่จะกดไอคอนไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะคะระบบก็จะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัติและอย่าลืมกดไลค์รวมถึงเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะแคปเจอร์หน้าจอนี้เพื่อที่จะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักของเราให้ได้มาร่วมประกอบพิธีกรรมจะได้ไม่พลาดในทุกกิจกรรมงานบุญค่ะ
2: ส่วนการร่วมบุญทุกๆบุญกับวัดพระธรรมกายนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455 0944919916ค่ะหรือว่าจะร่วมบุญออนไลน์ได้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ค่ะชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ donate.dkcmen.org ก็ได้เช่นเดียวกันส่วนการร่วมบุญผ่านทาง LINE OA นะคะก็สามารถแอดเข้าไปได้ที่ @dammakkhaya
3: คุณผู้ชมคะและสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวาย

0: ได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมคุณสุคนทิพย์ศรีวงศ์ดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมงานสถานี GBN by DMC ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภะดำเนินรายการครับ
0: และในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการนะคะมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค
1: ่
0: ะ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับวันนี้มีพระอาจารย์มา2รูปด้วยกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่ได้โอกาสตั้งแต่เยาว์วัย
0: ใช่แล้ว
1: นะครับได้บวชเป็นสามเณรนะครับได้ศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งนะครับได้มีโอกาสได้บวชอุทิศชีวิตนะครับในปีพุทธศักราช2569นี้เองนะครับท่านแรกนะครับพระมหาดุสิตปุณณาคชโยปริยธรรม7ประโยคครับและท่านที่2นะครับพระมหาเมขานะครับเมคินทชโยปริยธรรม5ประโยคนมัสการครับ
0: นมัสการค่ะ
2: เชิญพรครับ
0: กราบขอความเมตตาพระอาจารย์นะคะได้เล่าชีวิตของพระอาจารย์ก่อนเข้าสู่เพศสมณะให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้ทราบกันสักนิดหนึ่งนะเจ้าคะเริ่มจากพระมหาดุสิตเจ้าค่ะชีวิตวัยเยาว์ผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนและภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนอย่างไรเจ้าคะ
2: ครับก็เป็นคนกรุงเทพเลยนะครับเป็นคนกรุงเทพแล้วก็เป็นคนที่อยู่กับเสียงสวดมนต์อยู่กับเสียงสวดมนต์อยู่กับใส่บาตรทำบุญเพราะว่าอยู่กับโยมย่าโยมย่าก็จะพาสวดมนต์ใส่บาตรตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆก็รู้สึกว่าชอบผ้าเหลืองชอบเห็นพระบิณฑบาตชอบใส่บาตรแล้วพอยังเป็นเด็กๆเนี่ยก็ชอบเอาพวกผ้าห่มพวกจีพวกผ้าห่มพวกปอกหมอนเลยเนี่ยมาห่มมาคุมตัวเพื่อที่จะให้เหมือนพระแล้วก็ถือกระมังบ้างชามข้าวบ้าง
0: เป็นบาตร
2: เดินมีบาตรอยู่ในบ้านพอรู้ว่าเอ้ยเราชอบนะพอเราเห็นผ้าเหลืองเนี่ยเอ้ยเราก็อยากจะห่มอยากจะคุมกายแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กเราก็ไม่สามารถจะอธิบายได้ว่าอยากเป็นยังไงต้องการอะไรแล้วก็ทำให้ดูคนที่บ้านเขาก็เอ้ยอันนี้แปลกๆเว้ยเด็กคนนี้มันแปลกๆเอาผ้าห่มบ้างเอาบางทีก็เสื้อคนนู้นเสื้อคนนี้เอามาพันตัวเพื่อให้เหมือนพระที่สุดก็ความสุดนี้ก็ยังติดอยู่ในใจตั้งแต่ยังเด็กมาก็คิดว่าอยากจะเนี่ยอยากจะห่มผ้าเหลืองเนี่ยอยากจะเหมือนคนที่หัวโล้นเดินบิณฑบาตหน้าบ้านเราเนี่ย อยากจะเป็นอย่างเงี้ยนะแต่เราก็ไม่ได้พูดกับโยมพ่อไม่ได้ตรงแต่แค่บอกว่าชอบใส่บาตรเอาละตื่นเช้ามาโยมย่าก็จะเตรียมข้าวเตรียมผลไม้ใส่บาตรเราก็จะซึมซับอย่างนั้นตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลย
1: กี่ขวบฮะตอนนั้นประมาณ
2: 3ขวบ4ขวบ5 6ขวบก็อยู่อย่างเงี
1: ้
2: ยคร
1: ับ
2: จนกระทั่งประมาณป.4 ป.5 ได
1: ้ครับ
2: ก็เรียนที่โรงเรียนปรากฏว่าก็มีโยมอาจารย์ท่านหนึ่งโยมอาจารย์นิชาภาท่านเนี่ยถือว่าเป็นกัลยาณมิตรคนแรกในชีวิตที่ทำให้สมณะรู้จักวัดพระธรรมกายรู้จักมหาปูชนียอาจารย์รู้จักวิชาธรรมกาย
0: ค่
2: ะเราก็เรียนกับเด็กทั่วไปเรียนป.4 ป.5ก็เรียนสังคมศาสนาแต่ว่าโยมอาจารย์นิชาภาเนี่ยไม่ค่อยสอนสังคมเท่าไหร
0: ่ค
2: ่
0: ะ
2: แต่จะสอนวิชาพุทธศาสนา จะสอนวิชาพุทธศาสนาสอนวิชาพุทธศาสนาสอนพุทธสาวกสอนพุทธประวัติปรากฏว่าเราเนี่ยด้วยความที่ชอบประวัติพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่เป็นเด็กมาก็อ่านประวัติพระพุทธเจ้าพอไปเรียนวิชาสังคมซึ่งอาจารย์สอนศาสนาอย่างเดียวก็ถามประวัติพระพุทธเจ้าถามประวัติสาวกปรากฏว่าตัวเราก็ชอบตอบได้หมดเลยตอบได้หมดว่าพระโมคคัลลานะเป็นพระเถระเบื้องซ้ายพระสารีบุตรเบื้องขวาตอบได้หมดจนกระทั่งเหมือนโยมอาจารย์เริ่มเห็นว่าเอ้ยมีแววก็เลยตื้อชวนบวชว่าเอ้ยดูสิเธอบวชเถอะอะไรอย่างเงี้ยบวชดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์พาไปบวชอะไรอย่างงี
0: ้
2: นะก็เริ่มโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มเข้าใจคำว่าบวชอ๋อคือการเป็นพระเป็นเนรชวนมาห่มเริ่มเข้าใจว่าอ๋อนี่เป็นนักบวชเป็นพระปรากฏว่าพอโยมอาจารย์เริ่มชวนหนักเข้าสัญญาเก่าตั้งแต่3ขวบ4ขวบ5ขวบที่อยู่กับโยมย่าเนี่ยก็เหมือนสปาร์คขึ้นมาในใจว่าเฮ้ย
0: พูด
2: มันคือความปรารถนาของเราตั้งแต่ยังเด็กก็ได้มีโอกาสโยมอาจารย์ก็ชวนจนกระทั่งตอนป.4ขึ้นป.5ตอนปิดเทอมก็ตัดสินใจว่าบวชนะ

0: ช่วงปิดเทอมเท่านั้น
1: ช่วงปิดเทอมบวชภาคฤดูร้อนอาจารย์ก็พามาบวชที่ศูนย์เมธามดอนเมืองของพระอาจารย์พระมหาธีรธรรมก็บวชอยู่นะครับพอบวชภาคฤดูร้อนเนี่ยเราก็ศึกตามเพื่อนเห็นเพื่อนศึกเราก็ศึกแต่ใจจริงไม่อยากศึกรู้ว่าพอวันที่ผมผ้าเหลืองเนี่ยมันมีความสุขมันมีความสุขมันอยากจะห่มผ้าผืนเนี้ยมันไม่อยากใส่กางเกงไม่อยากใส่เสื้ออยากใส่จีวรพอวันที่จบโครงการเนี่ยก็เห็นเพื่อนศึกตามพิธีกรรมที่ควรจะศึกก็ศึกตามเขาปรากฏว่าก็ศึกไปกลับมาบ้านก็รู้สึกว่ากระสับกระสายทุรนทุรายบอกโยมพ่อโยมแม่ทุรนทุรายอยากจะบวชอยากจะกลับไปบวชอีก
0: แต่ต้องกลับมาเรียนหนังสือถูกไหมคะณตอนนั้น
1: ณตอนนั้นแต่ว่าด้วยความที่เราแรงกล้ามากเรามีความปรารถนาแรงกล้าเราจะต้องกลับไปบวชให้ได้แน่นอน
0: ค่ะ
1: ก็บอกโยมพ่อแม่ว่าถึงให้เป็นโยมอยู่ใส่ที่โยมอยู่ก็จะไม่ไปเรียนก็จะขอบวชให้ได
2: ้
1: บอกว่าโยมพ่อแม่ก็ต้องหิ้วกลับมาที่สุเวธธรรม
2: มาบวชใหม
1: ่มาบวชตอนนั้นพระอาจารย์มหาธีรธรรมก็งงว่าเอ้ยจะรับยังไงจะเพิ่งลาสิกขาไปแล้วจะรับมาแล้วจะเรียนยังไง
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าสงสัยบุญบันดาลท่านก็รับปรากฏว่ารับปุ๊บก็มีการเอาคุณครูจากโรงเรียนเนี่ยมาสอน
0: นะ
1: เป็นโรงเรียนที่เหมือนเป็นเจ้าภาพเป็นอาจารย์การทำบุญ
0: ให้เราได้เรียน
1: ก็ให้เราได้เรียนให้เรียนสามัญ
0: ใ
1: ช่ครับ
2: เราไม่ได้เข้าสู่ระบบโรงเรียนเดิม
1: ก็ลาออกแล้วก็มาเรียนใหม
0: ่
1: ผมก็อยู่ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไปสักบวชเนี่ยได้สักปีนึง
2: คร
1: ับ บอกว่าด้วยความเป็นเด็กก็งองแงอยากศึกอยากศึก
0: บางช่วง
1: อยากศึกพอบวชได้ปีนึงแล้วอยากศึกก็เลยพระอาจารย์ธีรธรรมก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนจะศึกเดี๋ยวไปกราบหลวงพ่อธรรมชโยที่หน้าโรงเรียนอนุบาลฝันได้ฝันก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วเมื่อปี5859ซึ่งตอนนั้นคุณครูใหม่ก็ยังทำหน้าที่อยู่ปกติเราก็เอ้ยใครอยากรู้ก็เลยพระอาจารย์ชวนไปก็ไปปรากฏว่าเราก็ไม่ได้รู้จักมาคุ้นหลวงพ่อโดยตรงเราก็รู้ว่าถ้าเป็นพระก็รู้ว่าแค่ถ้าเป็นพระปรากฏว่าพระอาจารย์ก็พามาที่หน้าโรงเรียนตอนนั้นบุญแรกที่ทำก็คือลงครัว71ปีของหลวงพ่อตอนนั้นก็ด้วยความที่บวชมาเราบิณฑบาตเราออกเทศญาติโยมก็มีปัจจัยเพราะมีปัจจัยก็รวบรวมได้จำนวนหนึ่งแล้วก็เป็นบุญแรกที่ถวายหลวงพ่อพอแล้วพระอาจารย์ก็พามากราบถือถุงทองอยู่หน้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันหน้าตอนนั้น
2: ตอนนั้นเป็นสามเณรอยู่
1: ยังเป็นสามเณรน้อยอยู่10ขวบเองครับ10ขวบก็หลวงพ่อก็ลงจากรถมาหลวงพ่อก็ลงจากรถมาหลวงพ่อก็พูดมาแต่ไกลเลยพอหลวงพ่อกล้าลงมาแล้วปุ๊บหลวงพ่อก็ทักเอ้ยเด็กที่ไหนมายืนวะน่ะคำแรกที่หลวงพ่อทักปรากฏว่าแค่เราเห็นรัศมีหลวงพ่อในระยะ100เมตรเนี่ยเราก็อู้รู้สึกขนลุกรู้สึกแบบไม่รู้สึกว่ามันปลื้มปิติไม่รู้จะพูดคำยังไงออกมาให้เป็นออกมาเรียบเรียงได้ปรากฏว่า
0: แค่
1: 10ขวบนะตอนนั้น
2: แล้วก็ไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักเลยรู้แค่ว่าเนี่ยห่มจีวรเนี่ยเป็นพระแน่นอน
0: ค่ะ
1: หลวงพ่อก็ลงมาจากรถตู้แล้วก็เดินตรงมาที่เราตอนนั้นก็ยืนกันอยู่ 3-4 รูปถือถุงทองเพื่อจิตถวายหลวงพ่อพอถวายยื่นถวายหลวงพ่อเสร็จปุ๊บหลวงพ่อก็เอามือมาแตะที่บ่าเราแล้วก็บอกว่านั่งสมาธิเป็นยังไงบ้างจ๊ะเห็นองค์พระมั้ย
2: ครับ
1: เห็นดวงแก้วหรือยังบวชให้ได้2ชั้นนะลูกนะ ไปเอาประโยค9ให้ได้แล้วมาเอาประโยค10
0: ค่ะ
1: แล้วท่านก็จับที่บ่าเราแล้วก็อีกมือข้างนึงก็จับที่บ่าอีกข้างนึงก็บอกว่าโง่เฮงเนี่ยบวชนานนะเนี่ย
2: โอ้
1: ก็เลยจังหวะที่หลวงพ่อแตะที่บ่าเราเนี่ยนะครับบอกเลยว่าคนแขนสแตนด์อัพ
0: นี
1: ่แม่สิดาวเลยตลอดชั่วโมงนั้น
2: ครับ
0: ค่ะ
1: ตื่นเต้นแล้วก
0: ็ศึกมั้ยคะ
1: มองหน้าท่าน
0: ตั้งใจว่า
1: ตอนนั้นมองหน้าท่านมองหน้าหลวงพ่อมองพนมมือมองหน้าท่านโอ้ในตาท่านเป็นประกายแววตาท่านรอยยิ้มท่านมันติดตาตึงใจเราตอน10ขวบเนี่ย
0: แ
1: ล้วเราก็คิดในใจว่าพระรูปนี้ต้องไม่ธรรมดาเพราะว่าเราสัมผัสได้ว่าเราขนลุกเราปลื้มปิติมันเป็นความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกนะตอนนั้นก็เลยรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาคำว่าศึกเนี่ยมาลายหายสูญไปเลย
0: ลืมไปเลย
1: ว่า
2: เหมือนถูกตอกย้ำว่า
1: คน
2: เปลี่ยนก้าวแล้วมาตอกเปลี่ยน
1: เหมือนคนนี้เหมือนเราเคยเจอมาแล้วแต่เราก็ไม่รู้เราเคยเจอที่ไหนแต่มาเจอครั้งแรกแล้วมันเข้าไปที่ใจของเรามันทำให้เราแบบนี่แหละสิ่งที่เราตามหาสิ่งที่เราการบวชการได้มาเจอหมู่คณะเป็นสิ่งที่เราตามหา
0: และอยู่จนถึงบัดนี้เลย
1: ครับปรากฏว่าวันนั้นก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ศึก
1: ไม่ได้ศึกก็กลับโรงเรียนตื่นเช้ามาก็บอกโยมแม่ว่าไม่ศึกแล้ว

0: อาจารย
1: ์สาธุ
0: มาทางพี่พระมหาเมฆาบ้างนะครับ
1: ภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนยังไงเจ้าคะและวัยเยาว์ผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนคะ
2: ภูมิลำเนาอยู่ที่เชียงเซาเกิดและโตที่นั่นเลยครับ
1: ค่ะ
2: ช่วงเด็กๆโยมพ่อโยมแม่ส่งให้ยายเลี้ยงเพราะว่าทำงานเยอะช่วงแรกช่วงเช้าประมาณที่5ก็ไปวัดกับยายทุกวัน
0: โอ้โหโชคดี
2: ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็ตามไปเฉยๆ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พอผ่านมาอายุได้ช่วงประถมแล้ว
1: ค่ะ
2: ยายก็ส่งกลับมาให้พ่อแม่เลี้ยงเหมือนเดิม
1: ค่ะ
2: ก็อยู่มาจนถึงช่วงป.4 ป.5 ช่วงนั้นมีเพื่อนเพื่อนชวนไปบวช
1: ค่ะ
2: แต่ตอนนั้นก็ไม่คิดจะบวชเลย
1: บวชที่ไหนคะตอนนั้นเพื่อนชวน
2: ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: โอ้ตอนเพื่อนก็ชวนก็ปฏิเสธหลายครั้ง
1: ค่ะ
2: เพื่อนก็มาชวนตื้อแล้วตื้ออีกก็ลองก็ได้ตื้อคราวนี้ก็ลอง
1: ปิดเทอมใช่มั้ยคะ
2: ใช่ครับตอนนั้นเป็นช่วงพักฤดูร้อน
1: ค่ะ
2: ก็เลยลองบวชพอเข้าโครงการช่วงแรกก็โอ้อยากกลับบ้านเพราะว่าใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดไม่มีเพื่อนเลยเพื่อนก็ไม่ค่อยได้มาเล่นด้วย
1: ค่ะ
2: ก็แอบน้ำตาไหลนิดๆก็อยู่มันก็พอถึงวันตอนแรกก็เป็นหน้าก่อน
1: ค่ะ
2: พอได้บวชปุ๊บก็เอ้ยตื่นแบบมันตื่นเต้นใส่ชุดที่ตัวเองไม่เคยได้ใส
1: ่ค่ะ
2: ก็อยู่จบโครงการ
1: เก่งมากเลย
2: แต่ก่อนที่จะจบงานก็เคยคิดว่าเราอยู่ไม่จบหรอก
1: ค่ะอ
2: ยู่บวชสักวันสองวันเดี๋ยวให้พ่อแม่มารับกลับแต่ก็อยู่จนจบโครงการโดยที่ไม่รู้อ้าวจบแล้วเหรอก็ติดใจพอจบโครงการก็คิดว่าเดี๋ยวปีหน้ามาบวชใหม
1: ่ค่ะ
2: พอมาบวชก็เหมือนเดิมครับตอนนั้นก็ไม่ได้ร้องไห้แม่อะไรแล้วเพราะว่ามาเอง
0: มีประสบการณ์แล้ว
2: ครับแล้วก็ได้มาวัดพระธรรมกายช่วงนั้นยังไม่รู้จักวัดพระธรรมกายก็คิดว่าเป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวเฉยเหมือนมีพระมารวมตัวกันเยอะ
1: ก็คือครั้งที่สองก็บวชที่เดิม
2: ใช่ครับ
1: ค่ะแต่ว่ามีโอกาสได้มาวัดพระธรรมกาย
2: ใช่ครับ
1: มีบุญอะไรคะตอนนั้นที่ได้มา
2: อ๋อตอนนั้นเป็นโครงการแสนลูกบวชเนรแสนครับ
1: ค่ะ
2: ก็เลยได้มา
1: เห็นวัดพระธรรมกายครั้งแรกรู้สึกไงบ้างคะ
2: โอ้ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นวัดเลยครับ
1: อ๋อ
2: คิดว่าเป็นแค่ที่ใหญ่ๆโต
0: ท่องเที่ยว
1: เพราะยังเป็นเด็กอยู
2: ่ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: แล้ววันบวชนี่โยมพ่อโยมแม่ปลื้มไหมฮะ
2: เอาปลื้มมาก
0: ทั้งสองครั้ง
2: ใช่ครับแล้วก็ปลื้มไงเพราะว่าได้บวชให้ท่านเองได้บวช
1: ค่ะ
0: ครับ
2: แล้วพอจบป.6แล้วตอนนั้นแต่ตอนบวชอยู่มีพี่เนน
1: ค่ะ
2: ที่มาจากเป็นพี่เนนวัดพระมังกาย
1: ค่ะ
2: ที่มาเป็นพี่เลี้ยงที่ศูนย
0: ์โอ้
2: ท่านก็ผมก็ถามท่านว่าที่นั่นเขาได้เรียนกันหรือเปล่า
0: ครับ
2: ท่านบอกโอ้จะเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้มาอยู่เลย ผมก็คิดเก็บไปคิด
1: ค่ะ
2: พอจบป.6ก็คิดตอนนั้นเพื่อนก็ชวนนี่ไปบวชเรียนไหมที่วัดพระธรรมกายผมก็ตอนนั้นก็ถามเพื่อนมันไม่เรียนใช่ไหมตอนนั้น
1: นั่นหมายความว่า
0: ถึงว่าไม่ได้เรียนแบบพวกสามัญใช่ไหม
1: ไม่อยากเร
0: ีย
1: นว
0: ิ
1: ชาสามัญอะไรใช่ไหมคะตอนนั้น
2: ตอนเป็นเด็กมันเกิดความไม่อยากเรียนก็เลยแล้วพอจบ6ก็ได้มาบวชโครงการหนองแก้วไปเรียนธรร
1: ม
2: ก็อยู่จนจบโครงการแล้วก็เข้าอบรมเป็นสมณีใหม่วัดพระธรรมกายเลย
1: ค่ะแล้วเป็นไงคะได้เรียนอะไร
0: ก็ได้เรียนทั้งวันได้เรียนตลอด
2: ก็ได้เรียนเหมือนเดิมครับแต่ก็เราเลือกมาแล้วก็ต้องเรียน
1: แต่ไม่มีความขี้เกียจเรียนเหมือนตอนที่อยู่ข้างนอกเลยถูกไหมเจ้าคะพระอาจารย์คิดว่าเป็นเพราะอะไรทำไมเราถึงเรียนได้ดีด้วยกว่าอยู่ข้างนอกอ่ะเจ้าคะเพราะอะไรเวลาที่มาบวชเรียนที่วัดพระธรรมกาย
2: น่าจะเป็นแบบความตั้งใจที่เรามาแล้วไหนๆก็มาแล้วแล้วก็ทำให้ดีที่สุดก็เลยเรียนไปเรื่อย
1: เห็นบอกว่าพระเพื่อนที่บวชด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก
2: ครับ
1: ยังคงอยู่ถึง
2: บ
1: ัดนี้นะ
2: คะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ที่โรงเรียน
1: ค่ะ
2: เรียนห้องเดียวกันอยู่หมู่บ้านใกล้กัน
0: คร
1: ับ
2: ก็ชวนกัน
0: ไปอบรมทำให้
2: ใช่คร
0: ับธรรมทายาท
1: ค่ะ
0: แล้วก็บวช2ครั้งที่ศูนย์ชะเชิงเทรา
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็มาอยู่
1: มาที่นี
0: ่ต้องมาบวชใหม่ไหมครับหรือว่ามาตอนนั้นเป็นสามเณร
2: ตอนนั้นเป็นไม่ใช่องค์ละเข้าโครงการหนองแก้วไปเรียนธรรมก็คือแบบมาบวชภาคฤดูร้อนที่โครงการ
0: อ๋อมาบวชที่โครงการอีกรอบหนึ่ง
2: ใช่
0: เป็นรอบที่สาม
2: ครับ
0: โ
1: อ้
0: ครับ
2: จบโครงการก็เข้าเลย
1: ค่ะ
0: แล้วทั้งสามรอบก็คือยมพ่อยมแม่ก็มา
2: มา
0: ทุกครั้ง

0: ญาติ
1: แสดงว่าท่านก็สนับสนุนอยากให้พระอาจารย์ได้บวชตลอด
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้ท่านเป็นผู้นำบุญไหมครับหรือว่าไม่ได้มาเฉพาะมาเยี่ยมมากราบ
0: ครับผม
1: เยี่ยมเยียนลูกพระลูกเมน
2: ค่ะ
1: ครับของพระอาจารย์ดุสิตล่ะครับตอนบวชนี่เป็นไงฮะโยมพ่อโยมแม่ปลื้มปิติยังไงบ้างแล้วตอนพระอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างตอนที่บวช
3: ก็ผมโยมพ่อโยมแม่ก็มาวันบวชก็มาก็ท่านก็ปลื้มนะครับบวชเนนครั้งแรกก็ท่านก็น้ำตาไหล
1: ครับ
3: ปลื้มเพราะว่าเราก็เป็นการบวชครั้งแรกตอนเป็นเนนก็บวชครั้งแรกไม่ตั้งแต่เด็กมาไม่เคยได้บวชเลยพอบวชเนนครั้งแรกปุ๊บเหมือนว่าเราตั้งใจว่าเราจะบวชแล้วเราก็ทำเป้าหมายเราสำเร็จบวชตอนแรกยมพ่อก็บอกว่าเนี่ยให้เลยไม่เกินเดือนนึงหรอกเดี๋ยวก็ร้องไห้กลับบ้านปรากฏว่ากลับบ้านแล้วร้องไห้กลับมาวัดไม่ร้องไห้กลับบ้านร้องไห้กลับมาวัดก็ยมพ่อยมแม่ปัจจุบันนี้ก็ยังมาอาทิตย์ต้นเดือ นก็ชวนมาที่ต้นเดือนให้อยู่ในบุญให้อยู่ในบุญแล้ววันที่บวชที่ชีวิตที่ผ่านมาก
1: ็
3: น้ำตาก็ไหลไปครั้งที่สองก็แสดงว่าน้ำตานี้ก็เป็นน้ำตาที่มีคุณค่าแล้วก็เราเองด้วยความคนที่เป็นลูกเนี่ยเราก็ปลื้มเพราะว
2: ่
3: าเป็นการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วการบวช
1: ครับนี่ย้อนไปถึงตอนที่พระอาจารย์บอกว่าพอกราบหลวงพ่อแล้วใช่ไหมครับแล้วท่านก็ให้พรว่าเนี่ยได้บวชนานอะไรอย่างนี้นะครับโงเฮงดีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วกลับไปถึงศูนย์เบญจธรรมแล้วเป็นยังไงบ้างครับการใช้ชีวิตหรือว่าต้องมีกิจกรรมกิจวัตรอะไรบ้าง
3: ก็พอกลับไปที่ศูนย์เบญจธรรมก็อย่างที่บอกไปเบื้องต้นว่าตื่นเช้ามาก็บอกไม่สึกแล้ว
1: ครับ
3: งั้นเราก็เลยไม่จะตั้งแต่บัดนั้นจนถึงวันนี้ก็ไม่ก็ไม่เคยงอแงที่สึกตั้งแต่เป็นเด็กน้อยมาจนอายุ9ขวบ10ขวบ12ไล่มาก็ไม่เคยงอแงที่สึกเพราะเหมือนมั่นคงแล้วก็ซื่อตรงกับมโนปฏิหารเนี่ยว่ายังไงก็ไม่สึกก็บวชมาเรื่อยๆจนกระทั่งอายุได้สัก13 14
2: ครับ
3: พระอาจารย์มาทําก็บอกว่าเดี๋ยวอายุก็พร้อมแล้วนะเรียนสามัญก็มาได้พอประมาณแล้วก็ให้เข้าวัดดีกว่าเข้าวัดพระธรรมกาย
1: สามัญนี้คือต้องจบป .6 ก่อนถึงจะเข้าหนองแก้วได้ใช่ไหมครับถ้าตอนนั้นพระอาจารย์เองยังไม่จบป .6
3: ยังไม่จบยังอยู่ป .4 อยู
1: ่ป .4
3: ป .4 ป .5 ป .6
1: แต่ว่าไปเรียนแบบมีอาจารย์พิเศษมาสอน
3: เป็นโฮมสคูลโยมอาจารย์ก็มาสอนเป็นผู้นำบุญที่พระอาจารย์
1: แล้วก็ไปสอบเอา
3: แล้วก็ไปสอบเอา
1: แล้วก็ผ่านหมด
3: ก็ผ่านหมดก็เรียน
2: แล้วพร้อมกันนั้นก็เหมือนกับเป็นสามเณรอยู่ด้วย
3: ก็ยังเป็นสามเณรอยู
2: ่ที่ศูนย์เบญจธรรมเรียกได้ว่าเหมือนเป็นการเตรียมบวชเรียบร้อยแล้ว
1: ที่
2: รออายุเท่านั้นเอง
1: ที่น่าทึ่งก็คือมีอาจารย์ก็สนับสนุนมาสอนถึงที่ศูนย์ทุกวัน
3: โยมอาจารย์ที่ชวนบวชก็มาสอนด้วย
1: ครับ
3: แล้วก็โยมอาจารย์ที่เรียนที่ผู้นำบุญจัดสรรมาก็มาสอนด้วย
1: อ๋อมาสอนให้
2: นั่นหมายความว่าสมมุติถ้าเกิดมีเด็กชายที่ยังไม่จบป.6แล้วมีความปรารถนาอยากจะบวชเหมือนพระอาจารย์อย่างเงี้ยสามารถ
1: ก็ทำได้
2: ไปที่ศูนย์เบญจธรรมได้
3: ต่อได้เลยศูนย์เบญจธรรมตอนนี้200กว่ารูปแล้ว
2: โอ
3: ้ก็ถือเป็นการโฆษณาให้พระมหาที่ทำไปในตัวศูนย์เบญจธรรมตอนนี้ก็200กว่ารูป
2: ไม่ต้องจบป
3: .6ไม่ต้องจบป.6นะครับก็สามารถ
2: อยากบวชเรียน
3: ใช่ป.3 ป.4ก็สามารถบวชเรียนได
2: ้มี
3: วิชาสามัญให้พอจบป.6แล้วก็เตรียมเข้ามาสู่ค่ายจองแชมป
1: ์
3: ค่ายจองแชมป์หมู่กุฏิสำเร็จประดำวัดพระธรรมกายครับก็เรียนบาลีเต็มที
2: ่
3: ครับผม
2: หรือเข้าไปดูทาง Facebook ของศูนย์เบญจธรรมก็ได้
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: ของพระอาจารย์เองพออายุ12ก็เข้ามา
3: แก้วผมประมาณ14
1: อ้าวทำไมไม่เข้าตอน12
3: ตอนนั้นก็คุยกับพระอาจารย์ว่าเดี๋ยวอีกสักหน่อยละกันอะไรอย่างนี
1: ้ช่วยกัน
3: อีกสักหน่อยละกันช่วยดูน้องๆช่วยดูอีกสักหน่อยสัก13 14ค่อยเข้าก็ได้เข้า14ย่าง15ก็เข้าวัดก็เข้าวัดจะถึงก็อยู่วัดธรรมกายเป็นสามเณรมาก็6-7 ปีครับอยู่ที่เบญจธรรมตอนเมืองอีก6ปี
1: แล้วพอเข้ามาปุ๊บก็ไม่อยู่รุ่นเดียวกันเลยฮะ2รูป
2: มาเจอกัน
3: คนละรุ่นมาคนละรุ่นแต่ว่าพออายุไล่ๆเรียกกันก็จะอบรมไปทางเดียวกันถ้าอย่างอายุใกล้ๆกันก็พอเป็นเตรียมบวชก็อยู่ด้วยกันเป็นสามเณรที่โตขึ้นมาแล้วอายุสัก17-18เนี้ยเขาก็จะให้อยู่ด้วยกันแล้วก็มาจะถึงเป็นสามเณรเตรียมบวชก็อยู่ด้วยกันหล่อหลอมด้วยกัน
1: ก็จะถึงจะมาตบรุ่นเข้ามาอีกทีหนึ่งแต่ก่อนเข้ามาก็คือจะอยู่คนละรุ่นก็นับเป็นปีพ.ศ.ที่เข้ามา
3: ใช่ครับ
1: ทีนี้พอเข้ามาแล้วก็ต้องมีการเขาเรียกว่าท่องบาลีไวยากรณ
3: ์ใช่ครับ
1: บรรยากาศของพระอาจารย์ทั้งสองรูปเป็นยังไงบ้างครับ
3: ถ้าเขาพบเนี่ยบาลีไวยากรณ์เนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยเคยท่องมาแล้วตอนเป็นเนนน้อยๆท่องเป็นท่องบาลีไวยากรณ
1: ์ครับ
3: ก็เลยพอเข้ามาที่วัดธรรมกายก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ยากเท่าไหร่เพราะว่าเราเตรียมตัวมาแล้ว
1: ครับ

0: แต่ว่าก็มีลืมเลือนบ้างแต่ว่าก็ต้องบอกว่าบาลีไปก่อนต้องใช้ความเพียรมากเพราะว่ามี200กว่าหน้าม
1: ี
0: 200กว่าหน้านะแล้วก็ต้อง290กว่าหน้าก็ต้องใช้ความเพียรมากนะต้องใช้ความเพียรมากต้องใช้ความพยายามมาก
1: ครับ
0: คือบางรูปท่องไปก่อนหลับไปแล้วก็ยังปุริโซปุริซาปุริซังปุริเซหลับไปก็ยังละเมอเป็นบาลีก็ต้องพยายามขนาดนั้นต้องพยายามขนาดน
1: ั้
0: นมันถึงจะได้จำหลักไวยากรณ์ได้จะได้แปลได้
1: จ
0: ะได้เป็นรู้ต้นตอภาษาบาลีว่าพุทธเจ้าสอนอะไรเราไว้ก็เริ่มต้นจากบาลีไปก่อนนี่ครับ
1: ตอนอยู่เบญจธรรมก็เริ่มท่องมาแล้ว
0: เริ
1: ่มได้แล้วด้วย
0: ระดับหนึ่ง
1: พอมานี่ใช้เวลานานถึงปีไหมครับถึง
0: ก็ในพรรษาก็ได
1: ้อ๋อก็ได้ดวงแก้ว
0: ได
1: ้เรียกดวงแก้วอะไร
0: ดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยกิตติศัพท์ของลูกผู้ชาย
1: โอ้ก็มาไม่กี่เดือนก็ได้แล้วเพราะว่าเรามาตันโตแล้วของอาจารย์มีคาละครับ
2: ของผมนี่เป็นเหมือนใหม่แกะกล่องครับ
3: นี
1: ่เพิ่งจะเริ่มท่อง
2: อาจารย์เพิ่งแจกหนังสือแบบใหม่เอี่ยมเลย
3: คร
1: ับ
2: ก็ท่องตอนนั้นท่องได้บ้างไม่ได้บ้างก็คือแบบว่าเขากำหนดให้ท่องถึงเท่านี้แต่ของผมเองก็ท่องไม่ถึงสักแบบได้บ้างไม่ได้บ้างก็โดนลงโทษบ่อยโดนเขี้ยวเข็นกระตุ้นต้องกระตุ้นหน่อยจนเขาส่งกันไปเกือบหมดแล
3: ้
2: วแบบว่ากำหนดรับดวงแก้วแล้วว่ารับวันนี
3: ้
2: ผมก็ยังทงไม่ได้แต่ผมก็ท่องจนทรงได้ก่อนรับดวงแก้ว2วัน
3: โอ้
1: เพราะแรงผลักดันจากที่เพื่อน
3: ๆเราอยู่
1: ในรุ่นเดียวกัน
3: ทุกคนขยันหมดไงใช่ไหมนะคะ
1: เราก็ได้ดวงแก้วเหมือนกันรับพร้อมกันไหมครับหรือว่าคนละปี
0: คนละปี
1: อ๋อพระจะรับก่อน
2: ผมรับก่อนครับ
1: เพราะเข้ามาก
0: ่
1: อน
0: เข้ามาก่อน
1: เพราะเข้ามาก่อน
3: ก็รับกับของการรับ
1: หลวงพ่อรูปไหนฮะ
2: อ๋อผมรับจากหลวงพ่อทัตตะ
1: ทั้งคู่นะครับเป็นยังไงฮะบรรยากาศที่ไปรับ
2: ของผมนี่ตอนนั้นเป็นในน้อยตื่นเต้นแบบงานใหญ
3: ่
2: พอเดินกลางห้องแก้วแบบโยมเยอะไปหมดแล้วก็รับมือรับจากมือพ่อตาก็ตื่นเต้นเพราะว่าอันนี้ได้มาด้วยความพยายามของเราต
3: ั้
2: งตาไว
1: ้ครับก็คือเป็นดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยกิตติศักดิ์ของลูกผู้ชายเขาเรียกว่าโอ้โหเรียกว่าบางก่อนบางรูปนี่ต้องตื่นที่หลังตื่นก่อนนอนที่หลังใช่ไหมครับต้องไปแอบตามเสาไฟไปท่องอะไรเงี้ยเราก็ทำแบบนั้นเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: โอ้ครับแล้วพระอาจารย์หลังจากที่ได้ดวงแก้วแล้วภารกิจต่างๆของการเป็นสัมมณีตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็ต้องบอกว่าสัมมณีวัดพระธรรมกายนี่เรียกว่าฝึกตัวไม่มีเว้นวรร
3: ค
1: ครับ
0: ตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ก็เรียกได้ว่าทุกวันเวลาทุกนาทีเป็นบุญไปหมดตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอนก
3: ็
0: มีแต่กิจกรรมบุญแล้ววัดพระธรรมกายเราก็หลวงพ่อเราก็เมตตาให้บุญทุกวันม
3: ี
0: บุญทุกวันมีกิจกรรมทุกวันก็เลยมีเรื่องราวที่จะต้องมีเรื่องที่ต้องให้ทำตลอดนะมีเรื่องทำตลอดไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวก็มี22เมษาเดี๋ยวก็มีงานบุญวันคุ้มครองโลกมีกฐินมีพระป่ามีเรื่อยๆมาสัมมณีวัดพระธรรมกายก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยจัดงานและอยู่ในหมู่กุฏิเนี่ยยิ่งพอเราเป็นพี่เนนโตขึ้นเขาก็จะเรียกว่าคณะกรรมการสัมมาเนนที่อายุมากขึ้นสักใกล้บวชแล้วก็เตรียมตัวจะบวชก็พระอาจารย์ท่านก็มอบหมายเมตตาให้เป็นคณะกรรมการสัมมาเนนช่วยดูแลน้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดเรื่องการเรียนนะอย่างผมเนี่ยเมื่อปีที่แล้วที่ยังไม่ได้บวชก็เป็นประธานสัมมาเนนเป็นประธานสัมมาเนนก็ดูแลเกี่ยวกับสัมมาเนนรูปนี้แบ่งบุญการรูปนี้ดูเรื่องการเรียนดูเรื่องการเข้าเรียนของน้อง
1: ๆ
0: รูปนี้ดูเรื่องความสะอาดรูปนี้ดูเรื่องการปฏิบัติธรรมก็จะแบ่งบุญกันในหมู่กุฏิสัมมาเนนประเด็นธรรมของเราก็จะแบ่งบุญแบ่งหน้าที่ทำให้เราตัวเราก็มีคุณค่าต่อพระศาสนาแม้จะเป็นหน้าที่เล็กน้อยที่ได้ทำมันก็ทำให้เรารู้ว่าเอ้ยเราเนี่ยบวชมาเนี่ยเราก็ยังสามารถใช้ความรู้ความสามารถเราที่มีอยู่ในการช่วยงานพระศาสนาช่วยงานพระอาจารย
3: ์
0: เป็นผู้ช่วยพระอาจารย์ในการดูแลน้องก็เห็นแล้วเอ้ยนี่พระศาสนาจะดำรงคงต่อไปได้ก็เพราะว่าบุคคลที่มีจิตใจที่จะช่วยงานพระศาสนาช่วยกันรักษาศาสนทายาช่วยกันดูแลน้องๆเนี่ยยิ่งน้องๆมีความสุขในการบวชตัวเราเองก็ได้บุญด้วยเราก็ได้อยู่พุทธศาสนาด้วย
1: ครับ
0: ผม
1: เอาละครับเดี๋ยวคราวหน้าจะช่วงหน้
3: า
1: ช่วงหน้าเราจะมาสอบถามพระอาจารย์ใหม่ว่าปลื้มปิติอะไรในงานบุญที่ได้รับตอนที่เป็นสัมมาเนนจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันที่เป็นพระภิกษุแล้วเนี่ยนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่กันนะครับช่วงหน้านะครับเราจะมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับความปลื้มปิติโดยเฉพาะในวันบวช
3: อุทิศชีวิต
1: นะครับซึ่งเป็นประจำทุกปีนะครับก็จะมีการบวชอุทิศชีวิตของพระของสัมมาเนน

0: จากที่เรียกว่าสั่งสมบุญมาจนครบโดยมีหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนะครับก็จะได้บวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาสำหรับความปลื้มปิตินะครับแล้วก็บรรยากาศในงานบวชนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้านะครับช่วงนี
1: ้พักกันสักครู่ค่ะ

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญพระอาจารย์ทั้งสองรูปในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: ครับเราได้รับความเมตตาจากพระมหาดุสิตบุญนาคชโยนะครับเรียนธรรม7ประโยคและพระมหาเมฆาเมขินทชโยเปรียญธรรม5ประโยคครับ
0: ค่ะนมัสการพระอาจารย์พูดคุยกันต่อนะเจ้าค่ะตลอดชีวิตของการเป็นสามเณรอยากให้อาจารย์ได้พูดสักนิดหนึ่งว่าปลื้มปิติบุญบุญไหนเป็นพิเศษคะกราบเรียนถามพระมหาเมฆาก่อนค่ะ
2: บุญที่ปลื้มที่สุดของผมนั่นคือน่าจะเป็นตอนหลังจาก22เมษา
0: ค่ะ
2: ของปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นเพิ่งสอบซ่อมสอบบาลีเป็นสอบซ่อมเสร็จ
1: ครับ
2: ก็จะหาบุญเติ
0: ม
2: แบบว่าพอบุญสอบผ่าน
0: ค่ะ
2: มุกติสามเณรก็ได้ไปรับบุญเก็บโต๊ะทั่วลานธรรมเลยคร
1: ับ
2: ช่วงนั้นก็ตอนนั้นหิวบุญ
0: ต้องการบุญอย่างเร่งด่วน
2: เพราะว่าไอ้ฐานให้เองสอบผ่าน
0: ค่ะ
2: แล้วตอนนั้นรับบุญแบบว่าก็เพิ่มเพราะว่าไปตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสองแดดร้อน
1: โอ้โห
2: เก็บจัน
1: เป็นโต๊ะเทียธรรมนี่ใช่ครับ
0: 22เมษาปีที่แล้วก็
1: ปี68
0: ถวายสังฆทาน 40,000 กว่า
1: 40,000 กัน
2: ใช่ครับ
1: โอ้เยอะมากเลยนะครับรอบเจดีย์เก็บกันกี่วันนะครับ
2: ก็เป็นอาทิตย์เลยครับ
1: โ
2: อ้ก็เก็บตั้งแต่บ่ายยัน3ทุ่ม
0: ซึ่งแน่นอนแดดร้อนมาก
2: ใช่ครับ
0: ถึง4ถึง3ทุ่ม
2: ครับผม
0: เป็นไงคะผิวตอนนั้นผ่องเลยไหมคะ
1: นี่คือเก็บงาน
2: ใช่ครับ
1: แล้วตอนเตรียมงานก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
2: ตอนเตรียมงานผมยังไม่ได้เตรียมเพราะว่า
1: เตรียมสอบ
2: ครับผม
0: ก็เลย
1: แล้วเป็นไงฮะ
2: ตื่นมา
1: ทำอธิษฐานเป็นจริงไหมครับ
2: ก็เป็นจริงครับ
1: ก็สอบผ่านโอ้สาธุ
0: สาธุค่ะบุญใหญ่นะคะ
1: พระอาจารย์พระมหาทุสิตนี่แหละครับปลื้มอะไรมากที่สุด
0: ช่วงเป็นสามเณรค่ะ
3: ช่วงเป็นสามเณรที่ปลื้มที่สุดน่าจะเป็นตอนนั้นหล่อทองยายหล่อทองยายเมื่อปี59
1: ครับ
3: ก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าอยากทำบุญอยากทำบุญก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรมากเราก็บิณฑบาตเราเป็นนักบินเราเป็นนักบินเราเป็นนักบินตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยใช่ครับเราก็บินเราก็อาศัยเรียกได้ว่าได้มาด้วยปรีแข้งเป็นทานที่บริสุทธิ์แน่นอนได้มาด้วย
1: ปรีแข้ง
3: ได้ด้วยปรีแข้งก็บิณฑบาต
1: คมตลอด
3: บิณฑบาตบิณฑบาตทุกวันทุกวันทุกวันเก็บต้องบอกว่าต่อกันนะครับปี58เนี่ยหล่อหลวงปู่องค์ที่8
1: ครับ
3: และปี59ก็หล่อคุณยาย
1: ครับ
3: ก็ต้องว่า2บุญนี้เชื่อมต่อกัน
1: ครับ
3: ก็นะครับเงินที่ได้มาจากการเป็นนักบินก็บินทบาทเก็บมาเรื่อยของหลวงปู่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเป็นการทำบุญที่เยอะที่สุดในชีวิตเพราะตอนนั้นทำน่าจะทำบุญหล่อหลวงปู่ไป 15,000 บาทก็เยอะมากนะครับเด็กนะตอนเยอะมาก15เยอะมากแล้วก็รู้สึกปลื้มมากแล้วพอเป็นเงินที่เรา
0: ก้อนแรก
3: เก็บได้ก้อนแรกบิณฑบาตอย่างเดียวเลยบิณฑบาตออกเทศบิณฑบาตโปรดญาติโยมออกเทศแค่เก็บเงิน15,000แล้วก็ทุกวันมันปลื้มมากนะเราปลื้มมากแล้วพอปีต่อมาปี59ก็หลอกคุณยายอีกเราก็
1: จากประสบการณ์
3: นักบินมาแล้วม
1: ี
3: ประสบการณ์ไปแล้วก็หลอกหลวงปู่ก็ปลื้มมาแล้วแล้วหลอกคุณยายอีกทีนี้จะได้ครบก็เลยก็ยังเป็นนักบินก็ยังทำหน้าที่เรื่อยมา
0: ทั้งที่ยังเป็นสามเณรน้อย
3: ใช่ครับนะก็ตั้งใจปวดญาติโยมตั้งใจออกเทศจนกระทั่งเราก็เก็บเงินได้จำนวนหนึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยน่าจะประมาณ10,000 บาทก็หล่อทองใหญ่ตอนนั้นด้วยก็เลยเป็นบุญที่

0: มา5 ปี 10 ปีเพราะนึกกลับไปข้างในหรือว่ามองเห็นหลวงปู่ทองคำมองเห็นคุณยายทองคำมันก็จะเข้ามาในใจเราภาพนี้ก็จะภาพที่เรา
1: ติดอยู
0: ่ลูกโซนในที่ที่เราหยอดกริ้งกริ้งก็จะติดอยู่ในใจของเราด้วยความเป็นเด็ก
1: นึกถึงบุญออก
2: ด้วยความที่เป็นนักบินแล้วก
0: ็
1: ด้วยปรีแค่
2: ได้มันจะปรีแค่ด้วยความปลื้มปิติตรงนี
0: ้
2: ตั้งแต่เคยออกในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันด้วยนะพี่ครับ
0: ก็
2: ตอนช่วงที่ตัดสินใจจะบวชต่อเนี่ย
0: ใช่ครับก่อนจะตัดสินใจบวชต่อก็คิดจะสื่อก่อนที่เราไปเบื้องต้น
1: ที่เจอหลวงพ
2: ่อก็เป็นเหตุการณ์ที่ได้ไปเล่าในโรงเรียนอนุบาลด้วย
0: ครับก็มีโอกาสได้รายงานหลวงพ่อ
1: ค
0: ุณแม่ใหญ
2: ่
0: ในเมื่อปี59นะครับตอนนั้นก็คุณไม่อยากให้ทำหน้าที่ปกติก็เราก็มีโอกาสได้ไปต้อนรับท่านแล้วปรากฏว่าก็

0: สิทธิ์บุญนาคเคยมากราบหลวงพ่อครับอะไรอย่างนี้นะครับพ่อก็เคยจําได้แต่ลืมไปแล้วอะไรอย่างนี้ก็บอกบ่อยๆนะลูกหลวงพ่อก็พูดออกไมค์ในโรงเรียนแล้วก็อ่านชื่อสามเณรดุสิตบุญนาคโอ้ยแค่ฟังชื่อก็รู้มาจากไหนแล้วท่านก็เราก็รายงานเขียนในเปเปอร์รายงานหลวงพ่อว่าอ๋อผมเคยอยากศึกครับแต่ว่ามากราบหลวงพ่อพอมากราบหลวงพ่อก็แล้วหลวงพ่อก็หล่อมากครับก็พูดชมท่านในหลวงพ่อหล่อมากครับผมเห็นหลวงพ่อแล้วขนลุกขนแขนสแตนด์อัพเลยครับก็ท่านก็ยังจําเหตุการณ์ในวันนั้นได้ก็รายงานท่านว่าหลังจากเจอหลวงพ่อแล้วเนี่ยก็กลับจากวัดพระธรรมกายก็ไปนั่งสมาธิก็เห็นดวงนะตอนนั้นจากที่เจอ10ขวบ
1: ค่ะ
0: 10ขวบที่เจอหลวงพ
1: ่อครับผมก็ไม่สึกเลยครับ
0: ก็ไม่สึกเลยก็รายงานหลวงพ่อว่าตอนแรกหลวงพ่อก็ถามผมว่าเห็นดวงไหมเห็นองค์พระไหมแรกๆมาเจอหลวงพ่อแรกๆก็บอกไม่เห็นอะไรครับมืดตื้อมืดมิดครับ
2: ครับ
0: แต่พอได้มาเจอบ่อยเข้าก็รายงานท่านผ่านโรงเรียนแล้วตอนนั้นที่เป็นคีย์เวลาก็คือจะสึกแล้วก็กราบหลวงพ่อเสร็จกลับไปก็นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ฝันเห็นหลวงปู
2: ่
0: ตอนนั้นที่เป็นเรื่องราวให้รายงานหลวงพ่อนะครับก็ฝันเห็นหลวงปู่ว่าเอ้ยหลวงปู่ท่านมายืนชี้หน้าเราเฮ้ยมึงมาบวชทำไมบวชยังไม่ทำข้ามวันข้ามคืนมึงจะสึกแล้วเหร
1: อ
0: ก็เป็นความทรงจำก็เอาความฝันจะเล่าหลวงพ่อฟังแล้วก็ขำหลวงพ่อบอกท่านไม่ด่าแล้วท่านลำพึงท่านลำพึงก็เป็นความฝันก็เล่าให้หลวงพ่อฟังเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆรายงานหลวงพ่อในช่วงที่บูมเรื่องบวชในร้าน
2: บวชในร้าน
0: ครับ
2: ครับของพระอาจารย์ก็มีความปลื้มปิติว่าไม่ได้เป็นนักบินแต่ว่าก็เก็บจากปัจจัยต่างๆแล้วก็สามารถทำบุญที่อุทัยแสงนะครับ
3: ครับ
1: ยังไงคะ
2: ยังไงครับ
1: บรรยากาศ
3: ช่วงนั้นเป็นงานกฐินอุทัยแสง
1: ค่ะ
3: ก็อยากร่วมบุญให้ถึง10,000ครบกองก็ไปบอกคุณโยมยมพ่อยมแม่บอกก็ได้มา 6,000 กว่าบาทก็ยังไม่ครบตอนนั้นเพื่อนในรุ่นก็รวมแต่ว่าปัจจัยยังไม่ถึงก็เลยทำบุญรวมกันจนครบกองแล้วก็ได้พระของขวัญมา1 องค์อาจารย์ก็หาคนให้ไม่ได้เพราะว่าทำทุกคนท่านก็ถามว่าใครทำเยอะที่สุดท่านก็ถามทีละคนมาทำเท่าไหร่ท่านผมก็บอกว่าผมทำ6,000บาทครับโอ้นี่ก็ผมก็ได้ตอนนั้นก็ปลื้มครับเพราะว่าตัวเองปัจจัยไม่พอใกล้ฐานก็อยากได้

0: มีการมีเกณฑ์ยังไงครับหรือว่ามีการตัดสินใจยังไงถึงจะได้บวช
1: อุทิศชีวิตอ
0: ายุครบหรือว่ายังไงครับสำหรับในการบวชอุทิศชีวิตซึ่งต้องเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์มากๆที่หลายๆคนก็มีความปรารถนาที่จะมาในโครงการหรือพิธีกรรมนี้ครับ
1: ค่ะพระมหาดุสิตค่ะ
2: ก็มูลกุฏิสำเร็จเป็นธรรมก็จะมีการรับน้องเนนมาเนาะตั้งแต่12ปีจบป .6 ก็อยู่เรื่อยมาจนกระทั่งอายุ20ถึง27ปีก็พระอาจารย์พระเลี้ยงก็จะมีการประชุมการคัดเลือกว่าจะผู้ที่บวชที่นี่ต้องมี

0: ปฏิภาณปฏิภาณยาวเลยนะครับก็อยู่ในความดูแลของพระอาจารย์พระมหาพรชัยประโยค9ที่ท่านเป็นพระอาจารย์กองภาวนาก็คุมนั่งสมาธิคอยเคี่ยวเข็นให้พวกเรานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก่อนที่จะอุปสมบทชีวิตเพื่อการกายการวาจาให้ใสสะอาดจะได้เป็นเนื้อนาบุญให้กับโยมพ่อโยมแม่กับญาติโยมที่เขามอบเมนประเคนถวายที่เขายกมือสาธุกับเราเมื่อเขามีจิตใจที่ทำบุญกับเราเขาจะได้บุญนั้นจะได้ไม่หกไม่หล่นเพราะว่าเราตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมก่อนบวชในช่วงเดือน2เดือนก่อนบวช
1: สามเดือนเต็มเลยใช่ไหมครับที
0: ่
1: ได
0: ้
1: นั่งสมาธิ
0: รวมเดือนเมษาจนถึงบัดนี้ก็เป็นเวลา3เดือนก่อนบวช2เดือนแล้วก็หลังบวช1เดือน
1: โอ้ครับก็เรียกว่าเต็มที่เลย
0: ครับ
1: สำหรับบวชที่หลวงพ่อมักจะพูดเป็นประจำเลยว่าต้องบวช2ชั้น
0: บวช2ชั้นบวชให้ทุกกายมีอีกกายจะบวชให้หมดนะ
1: สาธุ
0: ว่าทบทวนว่าหลวงพ่อนะครับ
1: ครับพระอาจารย์มาเมคาครับเป็นไงฮะบรรยากาศของการเตรียมบวชของตัวเองตอนนั้นปลื้มปิติยังไงในการที่ได้รับคัดเลือกแล้วก็ต้องทำตัวยังไงบ้างครับสำหรับในช่วงนั้นก่อนที่จะได้เข้าพิธี
2: ช่วงนั้นก็ปลื้มมากที่ได้บวชแต่ก่อนหน้านั้นตอนที่ยังเป็นสมณีประจำยังไม่เป็นสมณีที่จะใกล้บวชก็ไปร่วมงานบวชของรุ่นพี่
1: ๆครับ
2: ก็เห็นรุ่นพี่ออกมาจากโบสถ์โอ้เป็นพระกัน
3: ค่ะ
2: แบบสง่าก็คิดว่าสักวันนึงเราจะออกมาจากตรงนั้นบ้างก็เลยตั้งผังให้ตัวเอง
3: ครับ
2: ทําตัวแบบว่าให้ผ่านกฎเกณฑ์บางๆบวช
3: ค่ะ
2: ก็จนได้มีชื่อตัวเองผ่านก็ได้มาปฏิบัติธรรมพร้อมกัน
3: ค่ะ
2: จนครบจนถึงเวลาบวชก็ได้บวช
3: ครับค่ะ
2: ก็ปลื้มมากครับที่ได้บวช
3: ค่ะอยากจะถามว่าเวลาที่เราตัดสินใจแล้วอะค่ะว่าจะบวชอุทิศชีวิตแน่นอนว่าต้องบอกโยมพ่อโยมแม
2: ่
3: พอเราบอกท่านบอกท่านยังไงคะและท่านพูดกับเรายังไงบ้างเจ้าคะกรรมามีค่าก่อนค่ะ
2: ช่วงนั้นก็โทรไปบอกโยมแม่ว่าจะบวชน
3: ะ
2: บวชตลอดชีวิตไม่ถึงแล้วนะ
3: ท่านว่ายังไง
2: โยมแม่ก็โอ้ดีใจสาธุด้วยแต่ตอนนั้นก็โทรไปบอกโยมพ่อด้วย
3: ค่ะ
2: หลวงพ่อก็หลวงพ่อโยบอกแบบกันแบบเดียวกัน
3: ครับ
2: แต่หลวงพ่อก็บอกว่าจะอยู่ไปหรือเ
1: นี่ยแล้วจะเป็นสมณีมาหลายปีแล้วนะ
2: ใช่ครับ
3: ค่ะ
2: เพราะว่าพอเป็นพระมันก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก
3: ็
2: เหมือนเอกแล้วเนี่ยท่านก็บอกท่านก็เนี่ยถ้าอยู่ไม่ได้เนี่ยหาที่ทำงานให้เลยถ้าบอกออกตอนนี้ยังทันนะบอกโอ้ไม่เคยคิดเรื่องนั้นเลยบวชตลอดชีวิตไม่คิดจะหางานทำด้วย
3: โอ้ยึดมั่นนะคะ
2: ครับผม
3: ตั้งใจยืนยันคำเดิมว่าจะบวชอุทิศชีวิตให้โยมพ่อโยมแม่ได้ทราบ
1: บรรยากาศในวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับพระอาจารย
2: ์ช่วงนั้นก
1: ็วันที่บวชเข้าพิธีบวช
2: ช่วงนั่งตอนนั้นเข้าบรรยบทแล้วนั่งรอตอนนั้นนั่งอยู่กับหลวงพี่ดุสิตนี่แหละนั่งรอบวชก็เห็นเพื่อนๆกำลังนั่งสวดกันเลยก็คิดจะถึงเราจะเป็นพระแล้วเหรอเนี่ยเป็นเนมาหลายปีแล้วจะทำตัวเป็นเด็กได้อยู
3: ่
2: พระแล้วนี่เราเป็นผู้ใหญ่เต็มเต็มแล้วนะก็ปืนมาพอคู่ข้างหน้าสดเสร็จโอ้พระบูชาบอกว่าให้ลูกไปนั่งก็ตื่นเต้นแต่ว่าจะเป็นพระแล้ว ทำใจสบายสบายช่วงนั้นก็พอพระสดเสร็จพอเสร็จไปทีปุ๊บก็โอ้เป็นพระแล้วเหรอเนี่ย
1: โยมพ่อโยมแม่มาร่วมงานปลื้มปิติยังไงบ้างครับ
2: ปลื้มมากเพราะว่าโยมก็อยากให้บวชโยมแม่อยากให้บวชมากเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปลำบากข้างนอก
1: ครับ
2: อยู่ข้างในแบบปลอดภัยโยมแม่ก็ไม่เป็นห่วงเรื่องอะไรก็ปลื้มมากที่ทำให้โยมแม่ไม่ต้องกังวล
1: ฉายาเมคินทชโยนี่แปลว่าอะไร
2: แปลว่าผู้มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ดังเมฆที่ลอยบนอากาศผ่านทุกอย่างที่ไม่มีอะไรขวางได
3: ้
1: เมฆคินคือเมฆแม
2: ่ครับ
1: เมฆคินคือแปลว่าเมฆแ
2: ม่เมฆคินก็คือเมฆ
1: เมฆ
2: เมฆที่แปลว่าเมฆโบอินทะ
3: ที
2: ่แปลว่ายิ่งใหญ
3: ่
2: แล้วก็ต้องใช้ชโยลงบนผู้มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ดังเมฆที่บนก็เมฆลอยผ่านทุกอย่างไม่มีอะไรขวางได
3: ้ค่ะ
1: ครับ
3: สาธุ
1: ปุณณคชโยแปลว่าอะไรครับ
0: ปุณณคชโยทุกคนก็จะถามว่าแปลว่าอะไรเพราะว่าเจอนามสกุลก็บุญนาคใช่ไหมครับ
1: บุญนาค
0: ทีนี้ก็เลยตั้งว่าจำไม่ง่ายปุณณคชโยแปลว่า ผู้มีชัยชนะอันงดงามประดุจดอกบุญนาค

0: เป็นนามสกุลด้วยแล้วก็มาเป็นฉายาด้วยใครๆก็จำได้
1: แต่แรกนึกว่าเกี่ยวกับพญานาคเลยไม่เกี่ยวใช่ไหมนึกองค์หนึ่งเป็นเมฆาองค์หนึ่งเป็นพญานาคเลย
0: แล้วก็มีพระอาจารย์ท่านช่วยแปลให้ว่าปุณณคชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันประเสริฐประดุจบัณฑิตในการก่
2: อ
0: นนาคก็แปลว่าประเสริฐ
1: ครับ
0: ก็ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐดุจบัณฑิตในการก่อนถ้าเอาความหมายอีกอันนึงก็ได
2: ้
0: ถ้าจะแปลแบบนามสกุลก็ได
2: ้ค่ะอยากให้อาจารย์ได้ขยายความคำว่าบวชอุทิศชีวิตสักนิดหนึ่งเจ้าค่ะเผื่อชายแมนๆฟังอยู่นะคะอยากจะมีไอดอลเป็นเหมือนพระอาจารย์บ้างอย่างเงี้ยค่ะว่าการบวชอุทิศชีวิตเนี่ยคืออะไรสำคัญขนาดไหนและยิ่งใหญ่ต่อชีวิตของลูกผู้ชายหรือว่าพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างเจ้าค่ะ
0: ก็การบวชอุทิศชีวิตนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นการประกาศแล้วนะหลวงพ่อโอวาทหลวงพ่อหลายสิบปีที่ผ่านมาหลวงพ่อก็จะพูดเสมอว่าการบวชที่ชีวิตเป็นการประกาศศึกน
2: ะ
0: เป็นการต่อสู้กับกิเลสว่าเราจะเอาชนะตราบกระทั่งวันที่เราหมดลมหายใจก็คือวันที่เราตายในผ้าเหลืองเพราะฉะนั้นการบวชที่ชีวิตเป็นการประกาศต่อสู้กับพยามารคือต่อสู้กับกิเลสในใจตนเองที่เราจะชนะพอหลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดชนะชาตินี้ทุกชาติไปก็ชนะเพราะว่าเราชโยเราเอาฉายาท่อนท้ายของหลวงพ่อเป็นเหมือนเงาที่ประดิษฐ์เป็นเหมือนเงาที่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติแม้กระทั่งปัจจุบันชาตินี้ก็ยังมีคำว่าชโยซึ่งเป็นฉายาท่อนท้ายหลวงพ่อแปลว่าเราลูกหลวงพ่อเราก็จะชนะตลอดไปชนะตลอดกาลเพราะฉะนั้นการบวชที่ชีวิตเป็นการอุทิศชีวิตที่เป็นกะจะแปลว่าเป็นการตั้งใจไว้แล้วว่าจะเอาชีวิตที่ทั้งชีวิตนี้ทุ่มเทถวายพระศาสนาถวายวิชาธรรมกายถวายมหาปูชนียาจารย์ถวายหลวงพ่อเพื่อที่จะได้เอาชีวิตที่มีคุณค่าของเราเนี่ยให้เกิดประโยชน์ต่อกับพระศาสนาต่อกับครูบาอาจารย์ต่อกับญาติโยมที่มาทำบุญทำนุบำรุงพุทธศาสนาเมื่อเขาเห็นแล้วว่าเราตัดสินใจที่จะบวชชีวิตแล้วเขาก็จะได้เกิดศรัทธาประสาทะเลื่อมใสเมื่อเลื่อมใสก็อยากจะอุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการบวชอุทิศชีวิตนี้ของวัดพระธรรมกายนี้มีมา34รุ่นแหละของผมเป็นรุ่นที่34
1: โอ้
0: รุ่นที่34
1: ครับ
2: สาธุ
1: ทีนี้บรรยากาศในวันนั้นพระอาจารย์ประทับใจปลื้มปิติยังไงบ้างครับโยมพ่อโยมแม่โยมอาจารย์มามั้ยที่เป็นกัลยาณมิตร
0: อ๋อโยมพ่อโยมแม่ก็มาโยมอาจารย์ที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นกัลยาณมิตรคนแรกของชีวิตก็มา
1: ครับ
0: ท่านก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าก็มีคนถ่ายคลิปวิดีโอโยมอาจารย
2: ์
0: นั่งถ่ายรูปมาว่าท่านนั่งน้ำตาไหล
2: เห็นผลผลิต
0: เห็นผลผลิตที่ท่าน
2: อุตส่าห์ตั้งแต่ยังเยาว์มา
0: หรือชวนบวชมาตั้งแต่ยังเด็กหลวงพ่อหลวงแม่ก็นั่งอยู่ในโบสถ์ด้วยก็ผมสองคนเนี่ยเป็นคู่สุดท้ายเป็นคู่สุดท้ายที่จะต้อง
1: อายุน้อยใช่ไหม
0: อายุจริงๆอายุก็ห่างกันเป็นเดือนนะครับห่างกันเป็นเดือนแต่ว่าเป็นน้อยสุด
1: ในน้อยสุดใน
0: แปดรูปก็เป็นคู่สุดท้ายก็พอเห็นเพื่อนที่กำลังสวดพอพระสงฆ์เนี่ยสวดยติแล้วสวดยติแล้วว่าประกาศแล้วว่านี่คือพระภิกษุในพุทธศาสนานะ
1: ครับ
0: พอเพื่อนลุกไปปุ๊บพอถึงตาเราก็อย่างที่หลวงพี่เมฆาบอกว่าตื่นเต้น
2: ครับ
0: นะเพราะว่าคิดในใจเฮ้ยเราจะเป็นพระแล้วจริงเหรอจริงเหรออะไรเงี้ยเพราะเราเป็นเนรมา10ปี
1: ครับ
0: เราไม่คุ้นเลยก็เลยพอขึ้นบนอาสงพอถึงพอพระอุปัชฌาย์พระคู่สวดยติแล้วว่าประกาศแล้วว่าเราเนี่ยเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาพอจบคำนั้นปุ๊บโอ้โหมันตัวเบามันสบายมันมีความสุขมันโล่งอ่ะมันเหมือนว่าไอ้สิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมาสำเร็จแล้วส่วนเป้าหมายต่อไปก็คือทำยังไงก็ได้ให้คำว่าอุทิศชีวิตเป็นเรื่องจริงก็ต้องเป็นขั้นแอดวานซ์ขึ้นไปที่จะต้องเราต้องประคับประคองกายวาจาใจของเราให้ไปถึงจุดนั้น
1: สาธุ
0: ก็เพื่อปิติโยมแม่โยมพ่อก็เพื่อปิติ
1: ทีนี้มาถึงเรื่องพระบาลีบ้างนะครับพระอาจารย์เองแม้กระทั่งพระอาจารย์มีครับบอกว่าไม่อยากเรียนแล้วตั้งแต่ตอนป.6เนี่ยนะฮะนะเข้ามาก็ยังต้องรับเรียนเรียกว่าเรียนเป็นอาชีพหลัก
2: และเก่งขึ้นด้วย
1: และเก่งขึ้นด้วยทั้ง2รูปก็ผ่านประโยค3ประโยค6เห็นไหมฮะพระอาจารย์ดุสิตผ่านประโยค6พระอาจารย์มีครับเพิ่งจบ5ปีหน้าสอบ6ก็คงจะต้องผ่านนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง2รูปจะได้รับพัดประโยค3แล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: ในวัน
1: ที่ที่ได้ไปรับพัดแล้วก็ได้เป็นสัมมาเนตอนนั้นก็บอกว่ายังไงก็ได้บวชแล้วเพราะได้เป็นมหาแล้วนะครับเป็นยังไงครับบรรยากาศของการไปรับพัดตอนนั้น
3: ต้องเท้าความว่าตอนที่ยังไม่ผ่าน
2: ช
3: ่วงนั้น ได้ไปร่วมงานมุทิตาของรุ่นพี่ที่ผ่านไปแล้ว

0: แล้ว
1: ครับ
0: ก็ได้ถือเป็นริ้วขบวนถือพัด
2: ครับ
0: ที่เขาเรียกงานกล่าวสุนทรพจน
1: ์ครับครับ
0: ก็ได้ถือพัดประโยค3ก็ถ้าวันนึงเราถ้าเป็นของเราเนี่ยจะเท่นะเนี่ย
1: นี่เพราะว่าเราร่วมงานบรรยากาศถูกมั้ยคะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็จนผ่านมาจนสอบผ่านแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็ได้พอถึงวันรับพัด
1: ก็นี่แหละวันของเรา
0: วันถึงวันที่เราเคยคิดว่ามันจะเป็นของเราแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไปร่วมก็ไปนั่งรถไปช่วงเช้าเป็นงานส่งตัวขึ้นรถ
1: ครับ
0: ก็ได้เดินแบบองอาจ
2: นี่
0: คนผมแดง
2: มีพิธีใช่ไหม
0: มีรุ่นน้องพลมือยืนเรียงกันก็รู้สึก
1: ตัวใหญ่เลย
0: ครับรู้สึก
1: ค่ะ
2: คุ้มกว่าแต่ได้กี่ขวบฮะ
0: ช่วงนั้น17ครับ
2: 17แล้ว
0: ก็ได้ไปรับพัดที่วัดพนัญเชิงยุธยา
1: คร
2: ับ
0: ก็นั่งได้รับช่วงบ่ายก็เขาให้นั่งรอครับ
1: ค่ะ
0: พอพระประธานส่งมาก็ตั้งแถวแล้วพอเราเห็นก็พอยืนเรียงแถวยาวๆแล้วก็ยืนรอเราก็มองคนที่รับพัดไปแล้วเรื่อยๆก็ตื่นเต้นเราจะได้มีพัดของตัวเองแล้วตื่นเต้นเรื่อยๆจนข้างหน้าเขารับเสร็จพอเราเดินไปแบบจะตื่นเต้นเกินหรือเปล่ากลัวแบบว่าทำตัวไม่ถูก
1: พ
0: อรับเสร็จปุ๊บก็เดินลงมาจับมองดูโหเรามีของเราแล้วเนี่ยก
1: ็
0: ปื้มมาที่ทำให้ตัวเอง
2: ยมพ่อยมแม่ไปไหมครับ
0: ช่วงนั้นยมพ่อไม่ได้ไปครับ
2: ก็มีสาธมิตรต่างๆไปรับกี่รูปนะครับตอนนั้นสัมมณี
0: ช่วงนั้นก็
2: เป็นร้อยไหม
0: ยังครับ
2: ไม่ถึงฮะ
0: มันรับพร้อมกับประโยค12แล้วก็ประโยค3พร้อมกันครับก็ประมาณ60รูปได้
2: 60รูปครับ
1: ซึ่งเราเป็นหนึ่งในนั้น
0: คือ
1: ไม่ธรรมดาค่ะพระอาจ
2: ารย์พระอาจารย์ดุสิตน
1: ี
2: ่รับกี่รูปครับตอนนั้นแต่ไม่รับที่วัดพนัญเชิงใช่มั้ยครับ
3: ก
2: ็รับวัดไร่ขิง
3: มี2รอบก็คือประโยค3กับ
2: ประโยค6
3: ของประโยค3นี่รับที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวง
2: ค่ะ
3: ปีนั้นน่าจะหลาย30หรือ40กว่ารูปจำตัวเลขไม่ได้เท่าไหร่แต่รู้ว่าตอนนั้นก็เยอะมากณปีนั้นก็เราก็ไม่คิดว่าเราจะสอบได้เพราะก็ต้องพยายามมากต้องอ่านหนังสือเยอะพอได้ประโยค3มาพอเรายิ่งสอบผ่านเราก็ยิ่งมีกำลังใจในการเรียนบาลี
1: ค่ะ
3: พอมีกำลังใจในบาลีมันก็เป็นแรงให้เราได้เรียนประโยค4ประโยค5จนถึง
2: 6.
3: ช่วงประโยค6เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นช่วงท้าทายความสามารถจำได้ว่าแปลบาลีจะร้องไห
2: ้โอ้ทำไมครับ
3: น้ำตาไหลมันเครียดมากเพราะมันยากมากแปลไปร้องไห้ไป คิดในใจจะได้ไหมวะจะได้ไหมวะแต่น้ำตาที่มันหยดใส่กระดาษในวันนั้นมันเป็นน้ำตาแห่งตอนนั้นเป็นน้ำตาที่มันเครียดอ่านไม่ออกอ่านไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแต่ว่าพอเราต่อสู้กับใช้วิริยะบารมีขันติบารมีพยายามอ่านพยายามแปลจนสำเร็จแล้ววันที่ได้เข้าไปรับพัดที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานที่พระบรมมหาราชวังกรุงเทพเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับ
2: ครับ
3: ก็ไอ้จังหวะที่รับเนี่ยมันก็ในใจเนี่ยเราก็เอ้ยความสำเร็จที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยอย่างว่าปี6เนี่ยสำเร็จแล้วมันก็ภาพแห่งความพยายามที่เราม
1: ุ่งมานะ
3: บากบั่นน้ำตาไหลห้องไปเครียดไปแต่ว่าเราความพยายามที่เราทำไปมันไม่สูญหายมันไม่สูญค่า
1: ค่ะ
3: แต่ว่ามันก็จะเป็นความสำเร็จที่หอมหวานในวันที่เราได้ถือพัดก็ยังมีเป้าหมายต่อไปเพราะว่า
2: ประโยค9
3: ยังไม่จบแค่นี้ก็ต้องพยายามต่อไปครับ
2: ยมพ่อยมแม่ครับปื้มยังไงบ้างครับเห็นว่าไปร่วมงานด้วย
3: โอ้ยมพ่อยมแม่ร้องไห้นะร้องไห้
2: ยมอาจารย์ไปด้วยมั้ยฮะ
3: ยมอาจารย์ไม่ได้ไปยมอาจารย์ไม่ได้ไปแต่ยมพ่อยมแม่เนี่ยไป
2: ร้องไห้เลยนะ
3: ไปตั้งแต่เช้าจนกระทั่งรับเสร็จก็ค่ำก็ยังมีรอยยิ้มยังมีความสุขยังพอเห็นลูกเดินออกมาจากวังได้ถือพัดได้ถ่ายรูปด้วยกันมันเป็นรอยยิ้มที่ปิติเมื่อลูกได้สำเร็จเราเองก็มีความสุขที่เราทำให้พ่อแม่มีความสุขพ่อแม่เองก็มีความสุขที่เห็นเราสำเร็จ
2: สาธุโหอย่างนี้ตอนไปอยู่ก้าวนี้จะต้องเรียกว่าทวีคูณ
3: ขอให้มีวันนั้นครับ
2: ขอมีวันนั้น
1: แล้วมาออกรายการพูดแบบชีวิ
2: ตแล้ววันที่มุทิตาของวัดพระธรรมกายจัดขึ้นทั้งสองรูปเป็นยังไงบ้างครับที่เดินแนวกลางมีสาธุชนสาธุการเงี้ยฮะแล้วปลื้มปิติในวันมุทิตา
3: อ๋อก็เป็นอย่างที่หลวงพี่เมฆาบอกว่าเป็นความฝันของเด็กน้อยคนหนึ่งนะเราก็นั่งพนมมือสาธุต้อนรับเข้ามาตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กน้อยแต่พอวันหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จความพยายามเห็นผลวิริยะบารมีเห็นผล

0: กระทั่งเราสามารถผ่านจุดเหล่านั้นมาได้แล้วก็สําเร็จเนี่ยพอเราได้เดินเนี่ยเราก็มีความสุขพอเรามีความสุขเราก็มีแรงบันดาลใจว่าในปีต่อๆไปน้องๆที่ตามมาภายหลังจะต้องได้แบบเราจะต้องมีความสุขแบบเราก็คือพระบาลีนี้เป็นหัวใจของพระศาสนาเพราะฉะนั้นก็เราก็เป็นกำลังใจในการเรียนบาลีพอเรามีกำลังใจมากขึ้นเราก็จะอยากให้น้องๆที่ผ่านเข้ามาในภายหลังที่ตามเข้ามาในภายหลังนี้มีกำลังใจในการศึกษาพระบาลีเพราะว่าสุดท้ายแล้วชีวิตพระเนรก็เริ่มต้นด้วยภาษาบาลีเหมือนกัน
1: ถูกแต่จะมีอะไรถามพระอาจารย์ไหมครับ
2: อยากให้พระอาจารย์เมคาเนื่องจากเวลามีจำกัดนะคะสุขแบบพระค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะอยากจะได้เชิญชวนชายแมนได้มามีความสุขเหมือนพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะ
3: สุขแบบพระก็คือการทำใจหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรว่าถ้าเราทำงานข้างนอกเราต้องเครียดกับงานตอนเย็นมันก็เครียดต
2: ้
3: องคิดว่าพรุ่งนี้ทำอะไรหาเงินยังไง
2: ค่ะ
3: พอไปพระเนี่ยความสุขอยู่ข้างในไม่ต้องทำอะไรนอกจากทำใจหยุดนิ่งเฉย
1: ๆสาธุ
3: ครับ
1: ผมให้อาจารย์ดุสิตเสริมสักนิดนึงครับสุขแบบพระ
0: สุขแบบพระสุขแบบพระก็อย่างที่โอวาทครูไม่ใหญ่เป็นพระนอกพระในนะดูบทได้2ชั้นโยมบางคนเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจเขาว่าบท2ชั้นเป็นยังไงพระนอกพระในเป็นยังไงคือข้างนอกเนี่ยเราก็บวชจากพระอุปัชฌาย์แต่ว่าบวชจากพระอุปัชฌาย์เนี่ยวัดไหนก็บวชได้

0: ยิ่งเจอสุขก็ยิ่งบริสุทธิ
1: ์
0: เพราะฉะนั้นความเป็นพระที่มาจากข้างในเนี่ยจะทำให้ญาติโยมที่ทำบุญกับเราเนี่ยได้บุญหลายๆชั้นเรามีหลวงพ่อบอกมีกี่กายจะบวชให้หมดมีบวชกี่ชั้นก็เอาได้ทุกชั้นอย่างน้อยให้ได้2ชั้นก็คือให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวให้เห็นองค์พระให้เห็นดวงแก้วอย่างน้อยก็ให้มีความนิ่งเบาสบายทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นจากความนิ่งเบาสบายอย่างนี้จะได้ชื่อว่าสุขจากความเป็นพระคือพระข้างในความสุขจากข้างในจากแกนกลางลำตัวแล้วเนี่ยจากศูนย์กลางกายฐานที่7ก็จะเป็นความสุขที่แท้จริงแล้วก็สามารถนำความสุขเนี้ยเผยแผ่สันติภาพให้ญาติโยมให้กับสาธุชนได้เมื่อเขาสัมผัสได้เขาก็จะรู้ว่าพระรัตนตรัยมีจริงๆไม่อยู่ที่ไหนแต่อยู่ภายในตัวของ
1: เรา
2: ครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่พระอาจารย์ได้มาแบ่งปันให้กับพวกเรานะครับก็จะเป็นทั้งข้อคิดแล้วก็จะเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ได้ร่วมอนุโมทนาในมหากุศลที่พระอาจารย์นะครับได้สั่งสมมาตั้งแต่เยาว์วัยนะครับจนกระทั่งได้บวชอุทิศชีวิตในปีพุทธศักราช2569นี้นะครับทางรายการต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับพระมหาดุสิตปุณณะนาคชโยนะครับปริยธรรม7ประโยคและพระมหาเมคาเมกินทชโยปริยธรรม5ประโยคกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ
1: ขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุวัฒน์ดิฉันสายใจวลีแขกรับเชิญพระอาจารย์ทั้งสองรูปรวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพ่อสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆจุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่ง

จากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นด้ายทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็ม

เหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิต

อย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในพระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุทำตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นในกายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบใหม่ละเอียดเพราะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาแล้วกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากถ้าเดินขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้อง

ใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่จรณัยแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดกับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ท่านนึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากใจหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งไปบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้

นี่ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาลาหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆ นุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ย

มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแต่ใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวก็จะกลมกลวงใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้อง

อย่างง่ายๆนะอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีล

อย่างถูกหลักวิชาใจใสใสใจเย็นเย็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะวางใจนิ่งเฉยเฉยก็ได้แตะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเดิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแตะนิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสใสกลางแสงสว่างใสใสนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสาสเนปรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและมอบสื่อโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกครั้งที่19แก่คณะครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2ค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันตกได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและมอบสื่อโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกครั้งที่19ณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า35คนจาก17โรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำหลักสูตรและกระบวนการพัฒนาผู้เรียนไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นโดยได้รับเกียรติจากคุณจารุวรรณปัดจุ้ยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยทีมงานหลักสูตรนำโดยคุณอิงครัตจิรพิชยาศักดิ์ที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมหลักสูตร V-Star และการใช้สมุดบันทึกความดี 3-2-1 พร้อมสาธิตบทฝึกความสะอาดทั้งการเช็ดโต๊ะและเก้าอี้เพื่อให้คุณครูและนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงและนำไปปรับใช้เป็นกิจวัตรในชีวิตประจำวันนอกจากนี้คุณประออนรัตข่าวดีผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันตกยังได้แนะนำโครงการที่น่าสนใจตลอดปีพุทธศักราช2569นี้อาทิโครงการปฏิบัติธรรมครูกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์การสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรโครงการรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศิลธรรมโลกหรือ V-Star Quality Award และโครงการครูต้นบุญเพื่อสร้างเครือข่ายความดีที่เข้มแข็งส่วนในช่วงท้ายคุณสิรินุชชูกุศลศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และให้กำลังใจแก่คณะครูโดยเน้นย้ำถึงคุณประโยชน์ของโครงการ V-Star ที่จะช่วยขัดเกลาให้เยาวชนเป็นทั้งคนเก่งและคนดีพร้อมกันนี้คณะทำงานยังได้มอบสื่อ V-Star ให้แก่โรงเรียนต่างๆเพื่อนำไปฝึกฝนเยาวชนและฟื้นฟูศิลธรรมในสถานศึกษาต่อไปค่ะวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีกรรมงานบุญพิธีสมโภชดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์ออเรกอนเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมค่ะบรรยากาศภายในงานเริ่มต้นด้วยความอบอุ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่ในพิธีสมโภชดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์ออเรกอนโดยท่านประธานสงฆ์ได้มอบสิริปุปผามาลัยและแผ่นทองให้แก่คณะประธานเอกบรมจักรพรรดิคณะประธานรองมหาจักรพรรดิและคณะประธานกองจักรพรรดิรวมถึงสาธุชนที่มาร่วมงานทุกท่านในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้วางสิริบุปผามาลัยและปิดแผ่นทองตามด้วยคณะประธานเอกคณะประธานรองคณะประธานกองและสาธุชนที่มาร่วมงานทุกท่านก็ได้ร่วมกันปิดแผ่นทองจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายสิริบุปผามาลาพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปพิธีกล่าวคำถวายทิพยวารีพิธีกล่าวคำถวายกองบุญคิรณะเภสัชพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางเพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจและพิธีกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะ

สงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบของที่ระลึกสำหรับเจ้าภาพและผู้มาร่วมงานบุญสมโภชดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์ออริกอนในครั้งนี้ค่ะจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาพร้อมทั้งให้โอวาทเกี่ยวกับอนิสงส์การถวายดวงแก้วไว้ในพระพุทธศาสนาเหมือนท่านโชติกะเศรษฐีผู้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเมื่อครั้งในสมัยพุทธกาลจากนั้นเข้าสู่พิธีตักบาตรและถวายพัตอาหารแด่คณะสงฆ์โดยสาธุชนได้ร่วมใจกันน้อมนำพัตอาหารข้าวหวานและจตุปัจจัยทยธรรมมาร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งอย่างเบิกบานในบุญเพื่อแปรเปลี่ยนทรัพย์ทางโลกให้เป็นอริยทรัพย์ติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติและเป็นการสืบสานอริยประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้ปักหลักอย่างมั่นคงในต่างแดนค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในดินแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 น.ณ สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายและยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่1521202087ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: ตโยธรรมชาดกแคว้นมคธดินแดนแห่งพระศรีรัตนตรัยชาวบ้านชาวเมืองให้ความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาไม่เสื่อมคลายยึดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของจิตใจเป็นหลักยึดให้คนทำความดีละอายต่อบาปแต่ในหมู่คนดีก็มีคนชั่วปะปนอยู่มารพุทธศาสนาที่ผู้คนต่างโกรธแค้นชิงชังผู้นั้นคือพระเทวทัตความชั่วร้ายของพระเทวทัตมีมากมายจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของเหล่าประสบกนิกรและภิกษุสงฆ์ความชั่วร้ายที่รุนแรงที่สุดจนผู้คนไม่อาจทนดูดายอยู่ได้คือการปองร้ายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เราจะทำยังไงกันดีอ่ะนับวันพระเทวทัตก็คิดแผนร้ายมาปองพระชนองค์พระศาสดาเรื่อยๆเราจะปกป้องพระองค์ยังไงกันดี
2: นั่นนะสิคิดแล้วก็เป็นห่วงความปลอดภัยของพระองค์ชาวบ้านธรรมดาอย่างเราอ่ะจะทำอะไรเพื่อท่านได้บ้างนะ
0: มิใช่แต่ในกลุ่มประชาชนเท่านั้นแม้แต่ในเหล่าภิกษุสงฆ์เองก็เป็นห่วงเป็นใหญ่และวิตกกังวลในเรื่องความประพฤติอันร้ายกาจที่พระเทวทัตทรงกระทำต่อองค์พระศาสดาเช่นกันขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับณเวรุวันมหาวิหารพระพุทธองค์ได้สดับคำปรารภของบรรดาพระภิกษุสงฆ์ถึงการที่พระเทวทัตพยายามจองล้างจองผลาญพระพุทธองค์ด้วยประการต่างๆอยู่อย่างไม่ลดละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารถนาจะปลอบใจพระภิกษุทั้งหลายให้คลายความวิตกกังวลห่วงใยในพระองค์ดูก่อนเถิดภิกษุสงฆ์พระเทวทัตมิได้ตามจองล้างจองผลาญเราเฉพาะในชาตินี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนๆก็ได้พยายามทำร้ายเรามาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่เคยทำได้สำเร็จเลยสักครั้งพระบรมศาสดาจึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณอันเป็นเครื่องอย่างรู้ภพชาติในอดีตแล้วนำตโยธรรมชาดกมาตรัสเล่าแก่พระภิกษุสงฆ์ดังนี้การละครั้งหนึ่งณกรุงพาราณสีแคว้นกาสีมีพระเจ้าพรหมทัตปกครองในป่าแห่งหนึ่งของนครนี้มีวานรจ่าฝูงและวานรบริวารฝูงใหญ่อาศัยอยู่วานรจ่าฝูงนี้มีนิสัยดุร้ายหลงในอำนาจของตัวเองมันครอบครองวานรตัวเมียในฝูงไว้ตัวเดียวไม่ยอมให้วานรตัวผู้อื่นๆได้ทำการสืบพันธุ
3: ์พวกเจ้าทุกตัวต้องทำตามคำสั่งของข้าถ้าใครไม่ทำตามมันผู้นั้นอย่าได้มีชีวิตต่อไปเลย
0: วานรจ่าฝูงนี้มีจิตใจโหดเหี้ยมเมื่อมีลูกวานรที่เป็นตัวผู้เกิดขึ้นมันจะกัดอันทะของลูกมันทิ้งเสียเพราะมันกลัวว่าหากวานรนั้นเติบโตขึ้นจะแย่งตำแหน่งจ่าฝูงของมันไปดังนั้นในฝูงวานรนั้นก็มีมันเพียงตัวเดียวที่สามารถให้กำเนิดพืชพันวานรได
1: ้โถ่ลูกแม่เจ้าโชคร้ายนักที่เกิดมาเป็นเพศผู้แม่มาขอให้ชาวไม้ทำตัวว่าต่อตา
0: วันหนึ่ง

0: ของมันเป็นอย่างดีมันพยายามดูแลให้ลูกอยู่ห่างจากฝูงมากที่สุดลิงน้อยมีความซุกซนและเฉลียวฉลาดมันมักจะเฝ้าถามเรื่องชาติกำเนิดและเหล่าของเพื่อนลิงของมันเสมอแต่แม่ลิงก็บ่ายเบี่ยงที่จะตอบทุกครั้งเพราะเป็นห่วงในความปลอดภัยของลูก
1: แม่แม่พ่อของลูกอยู่ที่ไหนจ๊ะแล้วลิงตัวอื่นล่ะไปไหนกันหมดทำไมในป่าเนี่ยถึงมีแต่แม่กับผมที่เป็นวานรล่ะครับ
2: เอาเถิดลูกแม่ตอนนี้เจ้ายังเล็กนักยังไม่ถึงเวลาที่เจ้าจะรู้หรอก
0: วานรน้อยเติบโตเป็นวานรหนุ่มที่มีรูปร่างสง่างามร่างกายสมบูรณ์พละกำลังมหาศาลแม่วานรเมื่อเห็นลูกของมันแข็งแรงฉลาดหลักแหลมสามารถเอาตัวรอดจากภัยที่มาจากผู้เป็นพ่อได้จึงเล่าเรื่องฝูงของมันให้ลูกฟัง
2: ลูกจ๋ามาจนถึงตอนนี้เจ้ายังอยากรู้เรื่องชาติกำเนิดของเจ้าอยู่หรือไม
3: ่อยากรู้สิแม่จ๋าผมอยากรู้จักพ่ออยากรู้จักญาติญาติเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของเรา
2: ตอนนี้เจ้าก็โตพอที่จะรู้เรื่องใดแล้วแม่จะเล่าให้เจ้าฟัง
0: แม่วานรเล่าถึงชาติกำเนิดและความชั่วร้ายของจ่าฝูงผู้เป็นพ่อให้ลูกของมันฟังลูกวานรเมื่อรู้เรื่องทั้งหมดก็รู้ถึงความลำบากของผู้เป็นแม่ที่ต้องแยกออกมาอยู่เพียงตัวเดียวมันจึงอยากพาแม่กลับไปอยู่กับฝูงดังเดิม
3: แม่จ๋าเรากลับอยู่กับฝูงของเราเถอะ
2: ลูกรักเราไปที่นั่นไม่ได้หรอกถ้าหากพ่อเจ้ารู้พ่อเจ้าก็จะใช้เขี้ยวกัดปล้นพืชพันธุ์ของเจ้าซะ
3: ไม่เป็นไรหรอกแม่จ๋าพาลูกไปที่นั่นเถิดลูกรู้ว่าต้องทำเช่นไร
0: เมื่อขัดความต้องการของลูกไม่ได้แม่วานรจึงพาลูกไปยังสำนักของจ่าฝูงเมื่อวานรจ่าฝูงเห็นลูกวานรมีร่างกายที่กำยำสง่างามมันก็เกิดความกลัวว่าสักวันลูกของมันตัวนี้จะมาแย่งตำแหน่งจ่าฝูงของมันไป
4: ไอ้ลูกวานรตัวนี้ร่างกายมันสง่างามกว่าเรานะหากปล่อยให้มันอยู่ในฝูงต่อไปสักวันมันต้องแย่งตำแหน่งจ่าฝูงของเราแน่ๆไม่ได้การละต้องกำจัดขนทางไป
0: วานรจ่าฝูงวางแผนร้ายมันต้องการฆ่าลูกของมันด้วยการกอดรัดเค้นอย่างแรงให้ถึงแก่ชีวิต
4: มาเถิดลูกรักเจ้าหายไปไหนมามาให้พ่อกอดให้หายคิดถึงหน่อยนะลูก
0: วานรจ่าฝูงและลูกของมันโผล่เข้าสวมกอดกันเมื่อวานรจ่าฝูงกอดลูกของมันอย่างแรงดังแผนที่คิดไว้ลูกวานรผู้มีกำลังมากกว่าก็เค้นกอดพ่อของมันอย่างแรงเช่นกันแรงรัดของลูกที่มีมากกว่านั้นรัดร่างของพ่อมันไว้จนกระดูกแทบแตกวานรจ่าฝูงสู้แรงไม่ไหวจึงรีบคลายมือพลัดตัวออกมาความวิตกเข้าครอบงำวานรจ่าฝูงอย่างหนักมันจึงวางแผนฆ่าลูกวานรด้วยอุบายให้ยักษ์รากโคตรที่สิงสถิตอยู่ในสระไม่ไกลจากที่อยู่ของมันเป็นผู้ฆ่าลูกของมัน
4: แรงพลังของมันมีเยอะกว่าเราเราคงทำอะไรเจ้าลูกคนนี้ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นคงต้องยืมแรงเจ้ายักษ์ที่อยู่ในสระบัวเป็นผู้ฆ่าแทนละกัน
0: วานรจ่าฝูงวางแผนให้ลูกของมันไปเก็บบัวในสระที่มียักษ์รากโคตรสถิตอยู
4: ่ลูกรักเอ๋ยตัวพ่อก็แก่มากแล้วพ่ออยากจะมอบหมายให้เจ้าเป็นจ่าฝูงแทนแต่ในพิธีแต่งตั้งนี้จะต้องใช้ดอกบัว3ชนิดที่กำลังบานอยู่ในสระเจ้าจงไปเก็บดอกบัวโกมุตมา2ดอกดอกบัวอุบลมา3ดอกและดอกบัวปทุมมา5ดอกเถิด
3: ลูกขอบคุณพ่อมากที่ไว้ใจยกตำแหน่งนี้ให้ลูกลูกจะไปเก็บบัวตามที่พ่อบอก
0: ลูกวานรไม่รู้ว่าเป็นแผนร้ายมันดีใจที่จะได้ทำหน้าที่ต่อจากพ่อจึงอาสาไปเก็บดอกบัวด้วยความเต็มใจลูกวานรเมื่อเดินไปถึงสระแล้วก็พิจารณาสระน้ำมันเดินไปมารอบสระถึง3รอบสังเกตเห็นแต่รอยเท้าลงไม่พบรอยเท้าขึ้นแม้แต่รอยเดียว
5: มาแล้วเหรอเหยื่อของข้าคราวนี้เป็นวานรหรอกเลยมาเลยลงมาในสระนี่เลยเท้าเจ้าแตะน้ำเมื่อไรเจ้าก็จะได้กลายเป็นอาหารของข้าแน่ๆ
3: น่าแปลกจริงๆทำไมถึงมีแต่รอยเท้าที่เดินลงไปในสระนะสงสัยในสระน้ำเนี้ยต้องมียักษ์สิงอยู่แน่ๆพอเราคิดจะฆ่าเราดูดิถึงจะให้เรามาเก็บ

0: ัวที่สระนี้พ่อช่างใจร้ายอย่างที่แม่บอกจริงดีละถ้าอย่างนั้นเราจะเก็บวัวในสระนี้โดยไม่ลงไปในสระ
1: ลูกวานอนเมื่อคิดได้ดังนั้นก็ยืนห่างจากฝั่งพอประมาณรวบรวมพละกำลังกระโดดข้ามสระเก็บดอกบัวบนอากาศได้สองดอกในสองมือมันทำกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นสร้างความตกใจแก่เจ้าหยักยิ่งนัก
0: แค่นี้เราก็สามารถเก็บบัวได้โดยไม่ต้องลงสระแล้ว
2: อะไม่น่าเชื่อตลอดเวลาที่สิงอยู่ในสระบัวแห่งนี้ข้าไม่เคยเห็นผู้เป็นอัจฉริยะก็ด้วยปัญญาดังนี้มาก่อนเลยเขาสามารถเก็บดอกบัวได้ตามที่ต้องการโดยไม่ต้องลงน้ำซึ่งเป็นอาณาเขตของข้าได้เลยหรือเนี่ย
1: ลูกวานอนผู้มีธรรมะสามประการคือความขยันกล้าหาญและรอบรู้จึงสามารถเอาชนะใจยักษ์นี้ได้ยักษ์ใหญ่ใต้สระบัวเลิกคิดร้ายกับลูกวานอนแหว่งน้ำขึ้นมาเข้าไปหาลูกวานอนนั้น
2: ท่านเก็บดอกบัวเหล่านี้ไปทำไมหรือ
0: บิดาประสงค์จะตั้งข้าพเจ้าเป็นจ่าฝูงข้าพเจ้าจึงต้องเก็บบัวเหล่านี้ไปเพื่อทำพิธีแต่งตั้ง
1: ยักษ์สิงใต้สระบัวเห็นว่าวานอนผู้นี้เป็นผู้สูงส่งมันจึงอาสาแบกดอกบัวแล้วเดินตามหลังลูกวานอนนี้ไปหาบิดา
2: ไปเถอะทัดวานอนท่านเป็นผู้สูงส่งอย่าแบกดอกไม้เหล่านี้ไว้เลยเราจะแบกให้ท่านเอง
0: ขอบใจท่านมากงั้นก็ตามเรามาเถิด
1: เมื่อวานอนจ่าฝูงเห็นยักษ์แบกดอกบัวขึ้นบนบ่าเดินตามหลังลูกของมันมาแต่ไกลก็เกิดอาการตกใจ
3: เราตั้งใจส่งวานอนตัวนี้ไปเป็นอาหารของยักษ์แล้วทำไมตอนนี้ยักษ์ร้ายถึงได้กลับเป็นผู้แบกดอกบัวตามหลังมันมาสิเนี่ยตายแน่เลยเราบัดนี้วานอนลูกเรานั้นคงรู้แล้วสิว่าเราส่งมันไปตายโอ้ไม่นะไม่จริงในที่สุดเราต้องเสียตำแหน่งจ่าฝูงไปจริงๆเหรอเนี่ย
1: วานอนจ่าฝูงยอมรับความพ่ายแพ้ไม่ได้มันเสียใจและกลัวจนหัวใจแตกสลายเป็นเจ็ดเสียงสิ้นใจตายอยู่ตรงนั้นเมื่อวานอนจ่าฝูงสิ้นใจฝูงวานอนก็แต่งตั้งลูกวานอนนั้นให้เป็นจอมวานอนจ่าฝูงตัวต่อไปวานอนจ่าฝูงในครั้งนั้นคือพระเทวทัตในการนี้จอมวานอนผู้เป็นลูกสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัม

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเรียงกันนะครับ

0: ขอกราบแทบเท้านอบน้อมแก่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบนอบน้อมพระเดชพระคุณหลวงปู่และมหาปุชนียาจารย์และเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านด้วยนะขอเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยากันเลยนะ
1: ยิ้มกันเลยยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า
2: สาธุ

0: รวยแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ครับครับ
0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: Do you love me boy
1: I love you หลายหลายหลายเด้อ
2: เชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลกและเจ๊เขียวสายแซ่บ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามการคราว
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุไข
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามการครับ
2: เรามาว่าคาถาอะไรดีนะ
3: คาถารวย
2: คาถารวยกันจ้า
3: 072 Many
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สา

0: วันนี้เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีกันจ้ะ
1: ครับ
0: เรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้ะ
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ทำอย่างนี้เลยจ้า
1: ครับ
0: เราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธุ
0: เพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี
1: สาธ
0: ุรวยไปทุกชาติเลยจ้า
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงโอ้สุดยอดเลย
1: ครับ
0: เพลงคาถากันจ้า
1: ครับ
0: คาถาส่วนถีกันจ้า
1: สาธุ

0: เราลองมาทบทวนกันนะเจ้าว่าเวลามีอะไรมากระทบตาอะไรล่ะ
1: รูป
0: รูปอะไร
1: รูปรูปรูปรูปภาพรูปคนรูปคนสัตว์สิ่งของ

0: 劲咯，哦，个头苦啊，醒嚟，
1: 醒困杂志狂耍垃圾，
0: 连
1: 呢个不差，讲阿来咩阿来听嚟，
0: 哦吼，解，
1: 啊，十八，
0: 吓，
1: 十八，
0: 乜嘢嘅都未嘅呢？
1: 唔系，十八，
0: 诶，土吧。ใจอะไรมากระทบใจแล้วเป็นไงกระเทือนไหม
1: กระเทือน
0: ถ้ากระเทือนแล้วใจเคลื่อนจากกลางไหม
1: เคลื่อน
0: เพราะฉะนั้นคนเนี่ยกระเทือนไหม
1: ไม่ควร
0: นี่สำคัญเนาะ
1: คร
0: ับ ตากระทบรูปใจก็ต้องอยู่ตรงกลาง
1: คร
0: ับ เสียงมากระทบหูใจก็ยังต้องอยู่
1: ตรงกลาง
0: นี่อย่างน้อยอย่างนี้นะจ๊ะเป็นเครื่องวัดส่วนตัวของเราจ๊ะไม่เกี่ยวกับใครถ้าใจยังหยุดนิ่งแน่นอยู่ก็โอเคถ้าเคลื่อนจากการก็โอแซด
1: อย่
0: างเงี้ยง่ายๆอย่างเงี้ยไม่ต้องอะไรเยอะแยะนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราควรจะโอเคหรือโอแซด
1: โอเค
0: เออนี่พอใจหยุดเดี๋ยวพุทธะก็เกิดถ้าใจเตลิดก็เกิดไม่ได้จึงเอากิเลสมาใส่ในใจเราไว้เป็นเวลายาวนานเลยเนี่ยทำให้ใจเราวนเวียนอยู่กับโลภะโทสะโมหะหลุดโมหะก็ไปโลภะโทสะโมหะวนไปวนมาจ้ะเพราะฉะนั้นวิธีที่จะหลุดพ้นจากกิเลสที่ครอบงำอยู่ก็มีวิธีเดียว
1: ค
0: ือจะต้องนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ภายในจ้ะหรือพูดง่ายๆคือใจต้องหยุดนะพุทธะถึงจะเกิดหยุดเท่านั้นจึงจะหลุดจากกิเลสได
1: ้
0: ใจจะหยุดได้ก็ต้องทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียว
1: คร
0: ับ เริ่มจากเอาใจมาอยู่ก่อนนะครับอยู่หลุดอยู่หลุดอยู่หลุดไปก่อน
1: คร
0: ับฝึกไปเรื่อยๆก็ทั้งอยู่หยุดอยู่หยุดอยู่หยุดพอหยุดกายผู้รู้ก็ผุดขึ้นมาเลย
1: คร
0: ับเพราะกายผู้รู้เนี่ยรอคอยมานานเลยอยากจะผุดให้เราได้รู้เห็นไอ้รู้ยิ่งกว่านี้ก็ไปอีกเนี่ยแต่ว่าใจเราไม่ยอมหยุดในวันเวลาที่ผ่านมานี่จะหลุดเรื่อยๆถ้าหลุดเราก็ไม่รู้เรื่องถ้าหยุดก็รู้เรื่องอวิชชาเนี่ยทำให้วิ่งวุ่นออกไปเรื่อยเลยไปทางตาเนี่ยใจหลุดไปทั้งนั้นนะโอ้จมูกลิ้นกายใจแล้วก็ไปรับกิเลสก
1: ระ
0: บาดทุกที่ทุกทางเลยดีไหมอย่างเงี้ย
1: ไม่
0: ดีนะจ๊ะ

0: เดี๋ยวเราฟังเรื่องราวที่สว่างสวัยประเทศอินโดนีเซียจ้ะแสงแห่งธรรมณมหาเจดีย์บรมพุทโธประเทศอินโดนีเซียกันจ้า
1: สาธุ
0: ตอนจากบุคคลในตำนานสู่ทะเลแห่งแสง

0: กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกับผมพระครูสุคนคุณวิเทศสมชายสุขันโทเนาะ
1: ครับ
0: เจ้าวาดวัดพุทธจักรตา
1: สาธ
0: ุโอ้เป็นเจ้าวาดเมื่อไหร่เนี่ยเจ้าวาดพุทธจักรตา
1: ครับ
0: ประธานสมัชชาพระธรรมทูตไทย
1: สาธุ
0: ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียโอ้โหชาววัดพุทธจาการ์ตา

0: กับผมและทีมงานขออนุญาตนำเรื่องราวความสว่างสวยแห่งพระพุทธศาสนาที่กำลังรุ่งเรืองถึงขีดสุดณมหาเจดีย์บรมพุทโธในแดนที่ใครๆก็ต้องร้องว้าวมารายงานให้หลวงพ่อได้รับทราบด้วยความปลื้มปิติอย่างที่สุดครับ
1: สาธุ
0: หลวงพ่อครับก่อนที่ดินแดนแห่งนี้เนี่ยจะฟื้นตื่นขึ้นมาสว่างสวยดังต้องมนต์สะกดก็ต้องย้อนไปเมื่อ500ปีก่อนมีคำพยากรณ์จารึกไว้ว่าจะมีผู้มาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนนี้ในปีพุทธศักราช2527นี่2527ได้จ้ะการเวลาผ่านมานี่นะถึง500ปีเมื่อถึงปีนั้นจริงๆก็มีพระภิกษุรูปงามรูปหนึ่งได้ปรากฏตัวนั่งสมาธิอย่างสง่างามท่ามกลางพระมหาเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่ในธรรม

0: จันทร
1: ์คร
0: ับ
1: ใครก็ไม่รู้เนาะและในปีพุทธศักราช2549หลวงพ่อก็ได้มอบหมายให้พวกผมทั้งสามรูป
0: ค
1: ือพระครูสุคนคุณวิเทศสมชายสุคันโทและพระมหามนตรีจริตามันโตอีกท่านหนึ่งพระครูธีระยานวิเทศประดิษฐ์อรินชโยไปบุกเบิกอินโดนีเซียนี่จะอุทิศตนไปทำหน้าที่ที่อินโดนีเซียนี่จ้ะ

0: ังจากพระพุทธศาสนาฟุบแฟบมายาวนาน
1: ครับผม
0: นี่พอได้ผู้มีบุญบารมีสามรูปนี
1: ่
0: ไปทำหน้าที
1: ่
0: เป็นผู้ให้แสงสว่างพุทธศาสนาก็เฟื่องฟูกลับคืนมาเลยนี่จ้าเนี่ยนักรบกองทัพธรรมนี่นะหลังจากกับผมและทีมงานได้รับภารกิจจากหลวงพ่อด้วยคำว่าครับคำเดียวจบครบครอบจักรวาลโดยมีข้อแม้ข้ออ้างเงื่อนไขใดๆหลวงพ่อว่าอย่างไรก็ว่าตามกันวิธีการก็ไปหาข้างหน้าพร้อมเป็นมิตรเยียดสำหรับหลวงพ่อเสมอครับช่วงแรกที่มาอินโดชีวิตเหมือนออกไปประจนภัยเลยครับต้องไปขอนอนตามสมาคมของจีนที่มีทั้งศาลเจ้าและพุทธศาสนาอยู่ด้วยกันโ
1: อ
0: ้ขอกระพักอยู่ได้นานนับเดือนจนกระทั่งอนุภาพหลวงปู่ช่วยพลิกสถานการณ
1: ์
0: นี่เนาะโอ้ไปนอนทั้งศาลเจ้าเมื่อเพื่อนสนิทของคุณฟัตมาถ้าเป็นพี่สาวคุณอากุสปัจจุบันเป็นเจ้าภาพที่เข้มแข็งป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการโคม่าในจังหวัดนั้นก็พร้อมยังขอบารมีจากเหรียญของหลวงปู่สวดทำน้ำพุทธมนต์ให้ดื่มเชื่อไหมครับเชื่อไหม
1: เชื่อ
0: เพียงชั่วข้ามคืนเขาก็หายป่วยไปทิ้งหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยพอเขาหายป่วยสิ่งแรกที่เขาทำคือมอบบ้านให้เลยที่ว่าอย่างนั้นซึ่งปัจจุบันก็ขยับขยายเป็นวัดพุทธจาการ์ตาครับ โอ้โหนี่ถวายบ้านกันเลยนะบ้านแล้วเนี่ยดูสิบ้านหรือเปล่าเนี่ยดูนะบ้านแล้วเนี่ย
1: บ้านใหญ่
0: หลวงพ่อครับถึงแม้ว่าบางคนที่นั่นจะไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นสรณะแต่ถ้าว่าในห้องลึกของหัวใจกลับมีสายยาบางอย่างที่ผูกพันไว้กับองค์หลวงพ่ออย่างเหนียวแน่นหลายต่อหลายคนเพียงแค่ได้สบสายตากับภาพถ่ายของหลวงพ่อก็แสงความเมตตาและความหล่อที่ลึกล้ำโอ้ก็ทำลายทุกกำแพงแห่งความเชื่อไปอย่างราบคาบทิ้งความเชื
1: ่อ
0: ดั้งเดิมมาสู่ความใช่ไม่จ้ะคือพระพุทธศาสนาความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายได้ยากก็ถาโถมก็ใส่หัวใจพวกเขารู้สึกได้ว่าจะต้องมีสิ่งที่ดีงามและปฏิหารเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเขาอย่างแน่นอนมีเจ้าภาพท่านหนึ่งชื่อคุณอากุสเมื่อนึกถึงหรือกล่าวถึงหลวงพ่อครั้งในเขาจะน้ำตาไหลทุกครั้งเลยแล้วคราวหนึ่งลูกชายป่วยหนักเป็นโรคหัวใจรั่วได้นำภาพการป่วยภาพการป่วยของลูกชายถวายรายงานให้หลวงพ่อทราบนับจากวันนั้นถึงวันนี้กว่า15 ปีลูกชายเขาก็ยังมีชีวิตอยู่

0: ทั้งที่โอกาสรอดชีวิตณตอนนั้นแทบเป็นศูนย์ก็บุญเก่าเขาเนอะตอนนี้เขาก็เลยศรัทธารักหลวงพ่อแบบหดหัวใจเลยครับ
1: จ้าร
0: ักพ่อกอไก่ล้านตัว
1: โอ้

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่นี่นอกจากจะเน้นด้วยการด้านการปฏิบัติธรรมแล้วเราสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ 100% เพราะฉะนั้นคืออดีตเมืองพุทธนะจ๊ะทางพิธีการทางพุทธศาสนาหรือการบวชสำเนรบาสิกาแก้วโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าและการสอบวนเป็กซึ่งถอดแบบจากต้นแบบคือวัดธรรมกายมาทุกประการส่งผลให้ในปัจจุบันมีกลุ่มกัลยาณมิตรชาวอินโดนีเซียที่เข้มแข็งทุกคนมีศูนย์รวมใจและหลักชัยที่ส่งพลังที่สุดคือหลวงพ่อครับจากกิจกรรมปล่อยโคม50ดวงแรกในปีพุทธศักราช2550มาจนถึงวันนี้งานวิสาขบูชาที่มหาเจดีย์บรมพุทโธกลายเป็นทะเลแห่งแสงที่สวยจนแทบลืมหายใจ อย่าลืมนะต้องหายใจแล้วพ่อครับเราจัดเต็มด้วยโคมหมื่นกว่าดวงแถมมีโดรนบินวาดลวดลายพุทธประวัติบนฟ้ามีผู้มาร่วมงานนับหมื่นงานนี้ไวรัลไปทั่วโลกจนโซเชียลแทบแตกแย่งซีนทุกโซเชียลมีเดียเลย

0: พ่อครับการเดลิเวอรี่งานระดับประเทศให้เกิดขึ้นจริงในนั้นจะเป็นต้องมีอาสาสมัครช่วยจัดงานจำนวนมากเราไม่ได้ใช้วิธีเกณฑ์คนจากโรงเรียนเลือกคำสั่งให้โรงงานไหนส่งตัวแทนมาตรงข้ามเราเปิดรับสมัครโดยระบบเปิดกว้างให้คนทั้งแผ่นดินได้มีส่วนร่วมในงานนี้สิ่งที่น่าสะใจที่สุดก็คือทันทีที่การประกาศรับสมัครเผยแพร่ออกไปผู้คนจากทุกทิศทางต่างหลั่งไหลเข้ามาสมัครไม่ขาดสายเลย
1: สาธุ
0: ไม่ว่าจะเป็นใครนับถือศาสนาไหน
1: คร
0: ับเนี่ยนับต่างศาสนากันทั้งนั้นนะพวกเขาก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการได้เป็นส่วนหนึ่งของตำนานครั้งนี
1: ้สาธุ
0: นี่จ้ะจนถึงขนาดที่ต้องการต้องมีการสอบสัมภาษณ์และคัดตัวระดับนี้จ้ะประคัดกรองเพชรน้ำหนึ่งของผู้มีบุญตัวจริงงานนี้จึงไม่ใช่งานทั่วไปแต่มันได้กลายไปเป็นไฮไลท์แห่งชีวิตใครก็ตามที่ผ่านการคัดเลือกต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือความภาคภูมิใจที่หาซื้อไม่ได้ไหนลองพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยจ้ะ
2: มันคือความภาคภูมิใจที่หาซ
0: ื้
2: อไม่ได้
0: โอ้โหพูดเก่งเนาะโอ้โหโอ้เสียงเดียวกันเลยจะเดินย่างกรายไปที่ไหนก็ดูเท่ระเบิดระเบ้
1: อ
0: จนบางคนต้องเหลียวหลังมองด้วยความชื่นชมโอ้โหนี่เนาะภาพปล่อยโคมลอยบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้ำหมาเจดีบรมพุทโธนี่จ้ะอาสาสมัครชาวอินโดนีเซียจากกรุงจาการ์ตาเกือบ 1,000 คนนี่เนาะมาเริ่มช่วยงานตลอด6วันเต
1: ็
0: มแม้งานจะเลิกดึกถึงตี 3ก็ยังช่วยกันเก็บงานจนแล้วเสร็จครับ
1: สา
0: ธุโอ้โหนี่มันจะเกือบ 1,000 คนจริงๆเปล่าเนี่ยนับกลับไปกลับมานี่นะอาสาสมัครเป็นนักเรียนนักศึกษาจากจาการ์ตาเดินทางโดยรถบัสนานกว่า12ชั่วโมงคุณหมอจบใหม่10ท่านพยาบาล2ท่านช่างภาพ5ท่านนักบินโดรน2ท่านทีวีดีโอ5ท่านครับนี่ส่วนหนึ่งนะเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะพวกเรามีสูตรลับฉบับหลวงพ่อครับนั่นคือก่อนจะไปรับบุญพระอาจารย์มีท่าไม้เด็ดสำเร็จทุกงานท่าไม้เด็ดสำเร็จทุกงานคือการพาไปนั่งสมาธิครับพอใจสงบก็พบความสุขและสนุกกับการรับบุญถึงจะดึกแค่ไหนก็ alert เบิกบานไม่มีบ่นเลย
1: สาธุ
0: เพราะทุกคนอยากมีส่วนร่วมในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่หลวงพ่อได้วางรากฐานไว้ให้ครับ
1: สาธุ
0: คุณน่าอัศจรรย์นะตรงนี้หลวงพ่อครับยิ่งคิดก็ยิ่งอัศจรรย์ในวิชั่นที่เหนือชั้นของหลวงพ
1: ่อ
0: ในดินแดนที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นต่างศาสนาจ้ะฉันว่าก็มองทะลุไปถึงรากเหง้าดั้งเดิมของหัวใจมนุษย์ที่ต่างต้องการสันติสุขภายในทำให้กำแพงศาสนาละลายหายไปเลยเหลือแต่ความเป็นกัลยาณมิตรกอดคอกันสร้างสันติภาพแม้แต่ผู้นำประเทศก็ให้ความสำคัญกับการจัดงานวิสาขบูชาเป็นอย่างมากในคืนวันวิสาขาบูชาประธานาธิบดีแห่งอินโดนีเซียได้พูดถึงการเฉลิมฉลองวันวิสาขาบูชาออกทีวี

0: ถ่ายทอดไปทั่วอินโดนีเซียทั้งยังได้ประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดแห่งชาติ
1: คร
0: ับนอกจากหยุดใจแล้วยังหยุดนอกด้วยหยุดกันทั้งชาติเลยโดยปีนี้รองประธานาธิบดีของอินโดนีเซียคุณกิบรานราคาบูมิงให้เกียรติจุดโคมอีกและเป็นประธานในการปล่อยโคมลอยรองประธานาธิบดีนะจ๊ะรวมทั้งบางปีท่านประธานาธิบดีอินโดนีเซียให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานด้วยครับนี่จ้ะนี่จ้ะนี่ท่านรองประธานาธิบดีอินโดนีเซียให้เกียรติมาเป็นประธานจุดโคมอีกแล้วปล่อยโคมลอยด้วยครับสาธุจ้ากับผมและทีมงานกราบขอบคุณหลวงพ่อผู้ที่มีเมตตาสูงส่งและเป็นผู้ที่ทำให้พวกผมกลายเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกที่ได้มาร่วมสร้างตำนานความสว่างสวัยนี้ครับมันก็ไปถึงไม่นานเลยตำเดี๋ยวเดียวแค่นึงตำเดี๋ยวเดียวก็สว่างแล้วนี่เน
1: า
0: ะมันเร็วใช้เวลาไม่มากเนี่ยทำเดี๋ยวโน เดี๋ยวเราไปดูภาพทำเดี๋ยวเดียวนี้นะพิธีปล่อยโคมลอยที่บรมพุทโธปลื้ม

เล็กๆแต่หัวใจนี่โอ้โหไม่เล็กนะเหมือนที่เราได้ทบทวนโอวาทพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปเนี่ยพื้นที่เล็กๆ ก็คือใจของเราเมื่อนั่งเกิดสมาธิ ใจอันมีความสุขก็ขยายใหญ่ทำให้หัวใจไม่เล็กในการเผยแผ่และขยายพระพุทธศาสนาเนี่ยขยายเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปทั่วโลกงั้นเดี๋ยวเราด้วยทุกวันเนี้ยที่เรารับรู้คือมันเกิดความวุ่นวายเนาะวุ่นวายเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ดีสงครามก็ดีเศรษฐกิจก็ดีหรือการประสบเหตุอุทกภัยภัยต่างๆก็ดีมันก็ทำให้จิตใจของเรานั้นทั้งอ่อนแอหรือบางคนก็เข้มแข็งขึ้นมาเพราะว่ามีธรรมะอยู่ในใจอันทั้งหมดทั้งมวลนี้ซึ่งโลกเรานั้นณปัจจุบันเนี่ยจะแบ่งเป็นสองแบ่งเป็นสองในที่นี้ก็คือจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าอบายมุขเนาะอีกซีกหนึ่งก็เป็นอบายมุขที่เกิดขึ้นส่วนอีกซีกหนึ่งก็คือธรรมะที่ประคองอยู่งั้นแบ่งกันอย่างครึ่งครึ่งนะเขาเรียกว่าถ้าให้เข้าใจก็คือมีทั้งนรกมีทั้งสวรรค์สวรรค์ก็เป็นสวรรค์บนดินนรกก็เป็นบนนรกบนดินไม่ต้องไปพูดถึงใต้ดินหรือบนท้องฟ้านะเอาแค่บนพื้นโลกที่เรารับรู้เพราะว่าส่วนใหญ่บนโลกใบนี้การเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ว่าเป็นของยากที่เราได้เรียนรู้กันแล้วเมื่อเกิดมาเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกนะว่าร่างกายเรานี้จะครบ32หรือเปล่าหรือว่าเกิดมานี้เราจะอยู่ในครอบครัวหรือว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมต่างๆเอื้ออำนวยต่อการสร้างบารมีหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าในอดีตชาตินั้นเราทำบุญทำบาปมาเยอะแต่สิ่งที่เรารับรู้ได้คือณปัจจุบันที่เมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์และเป็นมนุษย์ไม่พอเรายังโชคดีที่ได้พบเจอพระพุทธศาสนาแต่เราก็ต้องยังดำเนินชีวิตยังไงในการประคับประคองให้โลกเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วนั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการดำเนินชีวิตนะก็เขาเรียกว่าเป็นการสร้างความดีเนาะสร้างความดีแล้วก็เป็นการทำให้เกิดคุณค่าของชีวิตในการที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็โดยเพิ่มความที่ไม่มีความขีดจำกัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องกายภาพก็ดีหรือว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์ก็ดีแล้วก็บวกด้วยของกำลังใจและดวงปัญญานะในการใช้ชีวิตของเราบนโลกใบนี้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายงั้นเมื่อไม่ใช่เรื่องง่ายนั้นแล้วสิ่งที่เป็นอุปสรรคของเราก็ที่เรารู้โดยพื้นฐานก็จะมีอยู่3อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกโดยพื้นฐานที่เราต้องเจอก็คือไม่ว่าจะเป็นราคะราคะมีโทษน้อยนะมีโทษน้อยนะแต่มันคายเนี่ยก่อนมันจะคายออกเนี่ยมันช้านะสมมตินะถ้าว่าราคะเกิดในใจเนี่ยเพราะว่าเราเกิดว่าหลงรักแมวตัวหนึ่งนะ

แมวนี่ก็น่ารักดีนะอะไรเงี้ยโทษมันนิดเดียวนะแต่จะคลายความรู้สึกหรือความผูกพันที่จะโหยหานี่มันก็ใช้เวลานานโทสะเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยมีโทษมากแต่คลายเร็วคือเกิดขึ้นปุ๊บโดยที่ขาดสติทำอะไรโดยที่ไม่ได้นึกคิดแบบไม่มีสติแต่ว่าพอมันลงนี่มันก็ลงแป๊บเดียวโมหะอันนี้มีโทษมากแต่คลายช้านี่โทษมหาศาลแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแค่กิเลสเบื้องต้นแต่ถ้าที่เรารู้ว่าลูกพี่ใหญ่ของบรรดาเรากิเลสนั่นก็คืออวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่ามันทำโดยบทบังแค่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ปิดบังเราไม่ให้รู้ว่าในอดีตชาติเราเกิดเป็นอะไรทำความดีความไม่ดีอะไรไว้เพื่อนำมาแก้ไขในปัจจุบันนั่นก็เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากงั้นเมื่อเรารู้โทษโดยพื้นฐานของการเกิดเป็นมนุษย์แอกิเลส3ตัวนี้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานเลยที่เราต้องเจอและจะทำยังไงให้มันรู้สึกคลายได้นี่นะพระสัมมาพุทธเจ้าท่านก็ให้หลักไว้คือพรหมวิหารธรรม4นะซึ่งก่อนจะพรหมวิหารธรรม4นี้ก็เรามาฟังเพลงสบายๆก่อนนะ

นาะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งเป็นหลักพื้นฐานที่เรานำไปใช้ได้ในปัจจุบันอันเมตตาเนี่ยเมตตาต่ออะไรความหมายเมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขนะมีความปรารถนาดีมีความปรารถนานี้มอบให้กับผู้อื่นรวมถึงมีเมตตาต่อสัตว์ความปรารถนาโดยพื้นฐานไม่บวกความหลงคือไม่บวกกิเลสนั่นเองปรารถนาเขาให้ได้ดีอย่างเช่นอะไรเอ่ยเหมือนยินดีกับผู้เรียนหนังสือเก่งเนาะได้รางวัลที่หนึ่งของห้องก็อนุโมทนายินดีปรารถนาดีมีช่วยเหลือเผื่อแผ่เกื้อกูลต่อการขาดเหลืออะไรบนโลกใบนี้ของยอดนักสร้างบารมีที่อยู่ร่วมกันในร่มเงาของบวรพระพุทธศาสนาก็ช่วยได้เล็กๆน้อยๆช่วยตามกำลังของเราอย่าเกินกำลังเนาะเรียกว่าอย่าเกินกำลังถ้าเกินกำลังเนี่ยมันจะเกิดความไม่ปลื้มนะแต่ให้พอดีกับความปลื้มที่เราได้ช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายนะ ปรารถนาดีอย่างเช่นก่อนนอนก็แผ่เมตตาให้กับเราหมู่ญาติเราสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่มีชีวิตอยู่และลาลับโลกนี้ไปแล้วเรียกว่าใจนั้นเป็นกุศลใจเมื่อใจเป็นกุศลเนี่ยใจเนี่ยมันก็จะเห็นความเมตตาอันปรารถนาดีซึ่งไม่ได้ปนด้วยความหลงหรือกิเลสที่มาเจือปนได้เราต้องปรารถนาให้ทุกคนนั้นอยู่เย็นเป็นสุขปรารถนาทุกคนให้สร้างบารมีได้อย่างมีความสุขเรื่องทุกข์ร้อนอะไรในใจเรื่องทุกข์ร้อนอะไรในครอบครัวก็ให้เบาบางลงเราสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตกทุกข์ได้ยากก็ให้ดีขึ้นพ้นทุกข์มีกรรมมากก็ให้เบาบางแล้วที่เบาบางอยู่แล้วก็ให้มีสุขนี่นะที่เหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้นำแผ่เมตตาอยู่เป็นประจำนี่นะเป็นกรุณาเนาะกรุณานี่คือความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์มีความสงสารและเห็นใจผู้อื่นเมื่อประสบทุกข์เห็นใจผู้อื่นในที่นี้ก็คือเห็นใจจริงๆจากใจที่ออกมาจากข้างในนะไม่ใช่เห็นใจจริงๆที่หวังซึ่งผลประโยชน์แอบแฝงนะอันนี้จะไม่ใช่กรุณาแล้วนะนี่จะเป็นการแฝงด้วยผลประโยชน์แฝงด้วยกิเลสอันนี้ใจจะไม่บริสุทธิ์พออันนี้พอใจไม่บริสุทธิ์มันก็จะเป็นเครื่องมือตกของธาตุของกิเลสที่เรารู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างอย่างนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอมีความปรารถนาที่แฝงด้วยกิเลสแฝงด้วยราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีสิ่งที่เราจะได้บุญอย่างเต็มที่นี้ก็อาจจะเบาบางลงแต่ถ้าใจเรานั้นฝึกอยู่เป็นประจำทำใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายอยู่เป็นประจำเนี่ยมันก็จะมีความปรารถนาหรือความที่อยากจะช่วยทุกคนให้พ้นทุกข์เหมือนใครต้นแบบเราคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์นั้นทรงสร้างบารมีอย่างยาวนานผ่านช่วงเวลาแห่งทุกข์นะใช่ไหมช่วงเวลาแห่งทุกข์เมื่อเห็นแล้วว่าปรารถนาอยากให้ทุกคนนั้นพ้นทุกข์พ้นค้นพบความสุขที่แท้จริงนะก็เลยตั้งจิตอธิษฐานมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอได้ตรัสรู้ก็นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาถ่ายทอดให้เรานั้นพ้นทุกข์นะถึงแม้เราจะเป็นมนุษย์ในชาตินี้ไม่ได้เจอองค์พระสัมพุทธเจ้าตัวจริงๆตัวเป็นๆแต่เราก็ยังมีหลักคำสอนที่ท่านได้นำมาถ่ายทอดแล้วก็ถึงแม้จะไม่ได้พ้น

ทุกข์เข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้แต่อย่างน้อยก็ให้ช่วยให้พ้นทุกข์ในใจทำให้ในการใช้ชีวิตนั้นชีวิตประจำวันเนี่ยให้ใจเรานั้นแข็งแกร่งแข็งแกร่งเขาบอกว่าพื้นที่เล็กๆนะพื้นที่เล็กๆแต่เป็นที่หลบภัยที่ดีก็คือใจของเราหรือที่พระเดชคุณหลวงพ่อท่านบอกคือศูนย์กลางกายฐานที่7นะในสภาวะที่เราเจอความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็ดีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็ดีเรื่องหนี้สินก็ดีรวมถึงเรื่องการอยู่ร่วมกันของบนโลกใบนี้ก็ดีไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่มีปรารถนาดีปรารถนาร้ายก็ดีหรือคำพูดต่างๆแต่ถ้าใจเรานั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายเขาเรียกว่าที่หลบภัยที่ดีนั้นต่อให้สิ่งใดที่มากระทบเหล่านั้นเนี่ยนะเขาเรียกว่าใจเรานั้นก็จะไม่ออกนอกตัวหรือว่าไม่ไปรับรู้สิ่งที่ทำให้ใจเรานั้นเจ็บนะใจเรานั้นเจ็บแต่ตรงกันข้ามคือจะทำให้เรานั้นผ่านพ้นสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยใจที่แข็งแรงเรียกว่ากายภาพทั้งภายในและภายนอกนี้เราก็จะแข็งแรงมากขึ้นแล้วเจออะไรเราจะแบบยิ้มๆสบายๆเนาะเหมือนเดี๋ยวมาฟังเพลงนั่ง

นั่งยิ้มยิ้มนะโอ้นั่งยิ้มยิ้มใจก็มีสุขไม่ว่าสภาวะบนโลกนี้หรือสภาวะที่เราเจอในปัจจุบันนี้เรามีสุขอยู่ในที่ปลอดภัยก็คือศูนย์กลางกายของเรานั้นทุกวันก็ยิ้มได้อย่างมีสุขนะยังมีความสุขแล้วเมื่อมีความสุขเนี่ยใจมันก็จะ alert เบิกบานนะใจ alert เบิกบานมันก็จะขยายเขาเรียกว่าพื้นที่ในใจเนี่ยถึงแม้จะเป็นพื้นที่เล็กๆนะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดของมนุษย์เราเนี่ยนะในการเกิดมาเป็นมนุษย์ในการสร้างบารมีเนี่ยแต่เมื่อใจมันมีสุขเนี่ยนะ ก็ขยายใหญ่ไม่ว่าจะทำภารกิจหน้าที่อะไร

จก็จะขยายสู่เพื่อนมนุษย์นะแต่ถ้าเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนฝันในฝันนะลูกหลวงพ่อเนี่ยนะใจขยายในที่นี้ก็คือการสร้างบารมีเพื่อเผยแผ่ธรรมะแห่งองค์พระสัมมาพุทธเจ้าเนี่ยนะให้ไปทั้งทั่วประเทศทั่วโลกเหมือนเมื่อตอนต้นที่เราได้ชมของประเทศอินโดนีเซียนะโอ้โหพอใจขยายอุปสรรคในชีวิตมันก็หรือว่าอุปสรรคทั้งความคิดในการที่จะลุยงานเนี่ยมันก็จะแทบจะไม่มีเลยนะมันจะว่ายังไงก็ว่าตามกันนะลุยไหนก็ลุยถึงด้วยกันอย่างนั้นข้อ3ก็คือมุทิตานะมุทิตานี่คือความปิติยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีนะไม่อิจฉาริษยานะรวมชื่นชมและยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นวันนี้ก็ถือว่าเป็นการยินดีความสำเร็จแล้วก็เป็นการให้เชิดชูสรรเสริญเนาะวันนี้วันอะไรเอ่ยวันนี้ที่เราร่วมพิธีกันคือวันมหารำลึกเนาะวันนี้เป็นวันมหารำลึกก็เป็นการยินดีแล้วก็ชื่นชมยอดนักสร้างบารมีไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์แต่ละรูปที่ท่านได้เสียสละนะถึงแม้ท่านจะลารับโลกนี้ไปแล้วหรือว่าแม้แต่อุบาสกอุบาสิกาแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ยอดนักสร้างบารมีทั้งหลายเดี๋ยวในเมื่อวันนี้เป็นวันมหารำลึกนะงั้นเดี๋ยวเรามานึกถึงเนาะนึกถึงวันมหารำลึกแต่ก่อนนึกถึงวันมหารำลึกเนี่ยยอดนักสร้างบารมีอย่างลูกหลวงพ่อนะหรืออย่างเราเนี่ยก็เรียกว่าต้องทำทั้งหยาบและละเอียดคู่กันไปถึงจะคุ้มนะอันเดียวนั้น

ั้งหยาบทั้งละเอียดนะอย่างที่คุณยายบอกว่าเราเกิดมาบนโลกใบนี้ก็ต้องสร้างบารมีคู่ควบคู่กันไปเพราะว่าความตายนั้นไม่มีนิมิตหมายนะเมื่อความตายไม่มีนิมิตหมายนี่ก็เราก็อย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะคือถ้าเป็นโดยทั่วไปเนี่ยทางโลกเนี่ยอย่างน้อยตั้งสมาธิเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยให้วัน ให้ได้วันละครึ่งชั่วโมงนอนแต่ถ้าวันครึ่งแต่ถ้าวันละครึ่งชั่วโมงเนี่ยแต่ถ้าจะนั่งให้รวดเดียวเนี่ยมันก็คงจะเป็นไปได้ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่อย่างนี้ดีกว่าเนาะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ยังมีภารกิจที่ต้องทำงานดูแลครอบครัวดูแลต่างๆแต่เวลาที่เขาเรียกว่าเวลาที่ปลอดโปร่งและเวลามงคลที่สุดก็คือช่วงเช้าเนาะเราตื่นมาในเช้าอากาศสดชื่นเนี่ยนะอย่างน้อยหลังทำวัดเช้าเสร็จก็ได้เนาะก็นั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงเขาเรียกดึงดูดความเป็นสิริมงคลเติมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราเองนะอย่างถ้าเป็นที่วัดพระภิกษุตอนเช้าก็จะตื่นกันไปสวดมนต์เนาะสวดมนต์กันรวมตัวสวดมนต์มนต์อาคารแล้วก็นั่งสมาธิร่วมกันตอนเช้าแล้วก็ค่อยบิณฑบาตโปรดญาติโยมหรือว่ามาฉันภัตตาหารของเราพอถ้าระหว่างวันระหว่างวันก็แบ่งทีละ5นาที10นาทีก็ได้แต่ให้อย่างทำให้อย่างสม่ำเสมออย่าขาดเนาะเพราะว่าถ้าแบบไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันเหมือนเรากินข้าวเนาะหยุดกินข้าวไปวันหนึ่งนี้รู้สึกหิวจังเลยนะแต่ถ้านั่งสมาธิเนี่ยขาดไปวันหนึ่งเนี่ยมันเหมือนขาดอะไรที่รักษาใจเราไปเนาะขาดอะไรที่รักษาใจเราไปงั้นการทำทุกอย่างเนี่ยก็ต้องทำให้สม่ำเสมอแล้วเมื่อเห็นคนอื่นทำความดีเนี่ยเราก็ต้องยินดีเขาเรียกว่าอนุโมทนาบุญเนาะอย่างของเราเนี่ยโชคดีที่ว่าเป็นการทบทวนตึกระลึกนึกถึงบุญอยู่ตลอดถ้ามุทิตาสักการะอยู่ตลอดเนี่ยถ้าสิ้นปีที่เห็นได้ใช้ก็คือมุทิตาเนาะพระอาจารย์ตรัสรู้ที่ท่านได้สละออกมาบวชอุทิศชีวิตไม่ว่าจะเป็น10พรรษาก็ดี20พรรษาก็ดี30 40ก็ดีเรียกมุทิตาสักการะเป็นการยินดี

ความดีที่ท่านได้สะสมมานะแล้ววันนี้ก็เป็นวันมหารำลึกงั้นเดี๋ยวเรามาว่าวันมหารำลึกเนี่ยสำคัญยังไงสำคัญที่เป็นการยกย่องเนาะแล้วก็ชื่นชมยอดนักสร้างบารมีที่ถึงแม้จะล่วงลับไปแล้วแต่ท่านก็ยังมีคุณงามความดีให้เราได้อนุโมทนาบุญนะ

ก็ยอดนักสร้างบารมีทุกท่านนะถือว่ามันไปสุดท้ายเราก็ต้อง ประคองตัวเองนะทบทวนบุญข้อ4เนาะอุเบกขาอุเบกขาคืออะไรความหมายของอุเบกขาคือความวางเฉยวางใจเป็นกลางไม่ซ้ำเติมคนที่กำลังทุกข์หรือพูดง่ายๆก็ให้เข้าใจคือเราไม่ซ้ำเติมคนที่กำลังล้มจมอยู่กับความทุกข์หรือเรื่องราวในอดีตวางเฉยแต่ไม่ได้ปล่อยวางคือบางคนบอกว่าโอ้ฉันวางเฉยและอุเบกขาไม่ยุ่งแล้วแต่ใจนี้ยังจะอยากรู้หรือตามเรื่องราวต่างๆนี่เขาเรียกว่าไม่ปล่อยวางนะแต่ถ้าวางเฉยจริงๆปล่อยวางจริงๆก็คือวางใจอยู่เป็นกลางเข้าใจความเป็นจริงบนโลกว่าอายุหรือเวลาของเรานั้นมันสั้นน้อยนิดเพราะทุกคนนั้นมีระเบิดเวลาที่พระเดชคุณหลวงพ่อบอกมีระเบิดเวลาอยู่ในตัวมันอยู่ที่ว่าระเบิดเวลานั้นจะทำงานเมื่อไหร่แค่นั้นเองก็ไม่สามารถบอกได้มันก็ไม่ได้มีสัญญาณเตือนว่าระเบิดเวลาจะหมดเมื่อไหร่แต่สิ่งที่เราทำได้คือทำใจให้แข็งแรงคือพื้นที่เล็กๆของเราเนี่ยให้แข็งแรงแล้วก็ทำความรู้สึกทุกครั้งที่ปฏิบัติให้เหมือนเด็กเนาะเพราะเด็กนี่เขาเรียกว่าไร้เพียงสามากไร้เพียงสามากเพราะว่าเขาใสของเขาเนาะความเป็นเด็กเราย้อนนึกตอนเป็นเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยจะใสเราก็คิดแบบเด็กๆไม่มีสิ่งอะไรมาเชื้อปนเวลานั่งปฏิบัติธรรมหรือเนี่ยจะเร็วแรงเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยมันนับถอยหลังมากขึ้นเรื่อยๆพอเวลาในการเติบโตมากขึ้นเนี่ยมันทำให้มีเรื่องราวที่รับผิดชอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดูแลครอบครัวหรือการทำมาหากินก็ตามจงแบบจนหลงลืมว่ามันยังมีพื้นที่เล็กๆที่ให้เราเป็นเด็กอยู่เสมอและเป็นพื้นที่ปลอดภัยก็คือใจของเราคือการทำสมาธิทำสมาธิแบบเด็กๆนะที่หลวงพ่อบอกว่าทำสมาธิแบบเด็กให้ใสๆบริสุทธิ์ไม่ได้มีเรื่องกังวลอะไรนะแต่ถ้าทำสมาธิแบบผู้ใหญ่ดีนะโอ้โหเหนื่อยเนาะพอนั่งหลับตาทีความฟุ้ง

เกิดนะหลับตาทีก็มีความปวดความเมื่อยมาเข้ามาหานะอย่างเงี้ยแต่ถ้าทำแบบไซส์แบบเด็กๆนึกถึงตอนที่เรายังเด็กเนาะนั่งหลับตามีอะไรให้ดูก็ดูนะมีอะไรให้มองก็มองนะไม่ได้คิดตามอะไรอย่างเงี้ยเพราะเมื่ออยู่บนความพื้นฐานความเป็นจริงและความเข้าใจในการดำเนินชีวิตเนี่ยเราก็จะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องนะเพราะว่าชีวิตหลังความตายนั้นสิ่งที่เอาไปได้คือบุญกับบาปเอาแล้วในเมื่อทำบุญมาตั้งเยอะบางคนเนาะท้อเนาะเอาไปตัดรอนกำลังใจตัวเองนะบอกว่าทำไมทำบุญตั้งเยอะบุญไม่ส่งผลนะเป็นกลายเป็นเจ้าหนี้เนาะไปทวงบุญนะ เมื่อเป็นเจ้าหนี้ไปทวงบุญนี่นะทำไมทำแล้วไม่เห็นบุญส่งผลเลยอันนี้ผิดวิธีนะผิดวิธีทางที่ดีเนี่ยเราต้องให้เวลากับบุญเนี่ยมีเวลาในการทำงานของเขาอยู่เอาแล้วเวลาทำงานของบุญจะทำงานส่งผลให้เราเมื่อไหร่คือเราก็ไม่ต้องไปเร่งไปรีบไปรอนะเหมือนการปลูกต้นไม้ที่บอกต้นค่อยๆไปและสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือการทำบุญอย่างสม่ำเสมอโดยที่ไม่ได้ตัดท้อกำลังใจของตัวเองทำไปเรื่อยๆแล้วก็ตึกระลึกที่หลวงพ่อบอกให้ตึกระลึกนึกถึงบุญนะนึกถึงบุญไม่ใช่ทวงบุญนะแต่ว่าเป็นการนึกถึงบุญที่เราได้สะสมมาเขาเรียกว่าเป็นการเตรียมตัวนะการเตรียมตัวเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าถ้าหลับไปแล้วพรุ่งนี้จะได้ตื่นหรือเปล่าแต่อย่างน้อยถ้าก่อนนอนเราได้แผ่เมตตาได้นึกถึงบุญเนี่ยอย่างน้อยก็สุคติเป็นที่ไปเนาะไม่ใช่ทุคตินะอย่างเงี้ยเตรียมตัวเพิ่มนะเพิ่มในบุญงั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนบุญกันสักหนึ่งบุญนะเมื่อเราเห็นแล้วรู้สึกโอ้เพิ่มจังเลยอย่างเงี้ย

ก็สาธุนะนึกถึงบุญบนดอยนะสมณีบวชเนี่ยนั้นสุดท้ายเนี่ยนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบนโลกใบนี้เราจะเอาไปได้ก็แค่บุญกับบาปก็อยู่ที่ว่าเราเลือกจะเอาบุญไปไหมหรือจะเอาบาปไปไหมนั้นพื้นที่เล็กๆที่ปลอดภัยที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดคือศูนย์กลางกายคือใจของเรานั้นเป็นพื้นที่ที่หลบภัยที่ดีในการดำเนินชีวิตในการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้อยู่ที่ว่าเราจะพร้อมที่จะมาหลบภัยข้างในศูนย์กลางกายของเราหรือไม่หรือเราจะปล่อยให้ศูนย์กลางกายของเรานั้นเป็นที่หลบภัยล้างนั่นก็คือทั้งหมดก็คืออยู่ที่ตัวเราเมื่อ

ึกถึงปฏิบัติธรรมประคองใจรักษาใจอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายให้ได้ทั้งวันไม่ว่าจะเจออะไรก็ให้นึกถึงบุญแล้วก็ค่อยๆแก้ทีละปัญหาค่อยๆแก้ไปนั่งสมาธิก็นั่งดำเนินชีวิตในการใช้ปัญหาที่ต้องเจอก็ต้องแก้นะอย่าปล่อยผ่านค่อยๆทำไปแต่ทำไปด้วยใจที่ใสที่บริสุทธิ์ที่มีความสุขต่อให้ความทุกข์จะเข้ามาแต่ถ้าใจเรามีสุขเรามีหลักยึดคือหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลักคำสอนของหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเอามาใช้และปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเราก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขในการสร้างบุญสร้างบารมีและใจก็จะพร้อมที่จะขยายใหญ่แผ่ไปสู่เพื่อนมนุษย์และก็เผยแผ่งานพระพุทธศาสนาไปทั่วโลกพื้นที่เล็กๆแค่ไม่กี่ตารางเมตรที่นั่งลงหลับตาพบความสุขภายในสามารถขยายใหญ่ไปสู่ความสุขทั่วโลกได้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะก็สุดท้ายนี้ด้วยบุญกุศลที่เราได้กระทำไว้ดีแล้วให้ดวงบุญชัดใสที่ศูนย์กลางกายให้มีตบะเดชะพระปัจจัยส่งผลดลบันดาลอวิบาทนาสารสมบัติให้มีดวงใจที่แข็งแรงปราปลื้มปิติใจในการสร้างบุญสร้างบารมีมีทรัพย์สมบัติเอาไปสร้างบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังโดยไม่ต้องเหนื่อยในการตามหาทรัพย์อันหนึ่งเมื่อถึงคราวนั่งสมาธิเจริญภาวนาก็ขอให้เข้าถึงธรรมะแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายวิชาธรรมกายได้โดยง่าย

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนเส้นติดอย่างแรงกระดิกตัวทีร้องโอยโอย
1: พ่อลูกทำอาชีพประมงต้องออกเรือไปในทะเลช่วงเย็นและกลับมาเช้าตรู่จับปลาจับปูทะเลเป็นตัวใหญ่ๆแล้วก็เอามามัดส่งขายใจจริงๆแล้วคุณพ่อน่ะไม่อยากจะทำอาชีพนี้เลยเพราะช่วงที่พ่อบวชได้5พรรษาแล้วก็ได้เป็นมัคคทายกวัดด้วยพอได้ศึกษาเรื่องบาปบุญมาพอสมควรพ่อจึงรู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นบาปแต่พ่อบอกว่าครอบครัวเราต้องหารายได้มาจากหลายๆทางเพราะต้องเลี้ยงลูกตั้ง9คนซึ่งพ่อเองก็สัญญาว่าจะเลิกมาลูกโตแล้วและลูกต้องสามารถเลี้ยงตัวเองได้ด้วยซึ่งพอลูกโตพ่อก็หักดิบเลิกอาชีพนี้ได้จริงๆแหละแม้คนเอาปลาช่อนมันเป็นตัวใหญ่ๆไม่ให้พ่อยังเฉยๆไม่กลับไปทำปานาติบาตอีกเลยต่อมาเมื่อคุณพ่ออายุมากขึ้นก็เริ่มป่วยด้วยการเส้นติดอย่างแรงปวดเมื่อยกระดิกกระเดียดตัวทีก็ร้องโอยๆนวดหมอกี่หมอก็ไม่หายทำให้ พ่อทรมานมากซ้ำยังเป็นโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจขาดเลือดคุณพ่อป่วยหนักจนกระทั่งเสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลคุณพ่อเสียชีวิตขณะที่พี่ชายซึ่งนอนเฝ้าอยู่ข้างๆกำลังหลับ พอตื่นมาอีกทีบอกว่าเหมือนมีคนมาปลุกเรียกขึ้นดูพ่อพอตื่นมาก็พ่อก็ได้เสียชีวิตแล้วด้วยวัย69ปีแล้วก็มีเรื่องประหลาดอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นขณะทำพิธีสวดศพพ่อในวันที่6มีฝูงผึ้งจำนวนมากบินมาเกาะที่ลำโพงแล้วก็บินไปทั่วๆขณะพระกำลังเทศแต่ผึ้งก็ไม่ได้ทำอะไรใครซึ่งหลายคนก็สงสัยไปตามๆกันว่าผึ้งพวกนี้มาจากไหนและมาทำไมแต่พอรุ่งเช้าก็พากันบินกลับไปหมดแล้วก็มีเหตุการณ์ของฝูงผึ้งชนิดอีกครั้งตอนพี่ชายบวชให้พ่อหลังจากที่พ่อเสีย

ีวิตแล้วคำถามบุพกรรมใดที่ทำให้พ่อเป็นโรคเส้นติดอย่างแรงเป็นเบาหวานความดันโรคหัวใจขาดเลือดตายแล้วท่านได้มาปลุกพี่ชายที่นอนเฝ้าอยู่หรือไม่และในวันสวดศพวันที่6และวันบวชพี่ชายที่บวชให้พ่อฝูงผึ้งพวกนั้นมาจากไหนเกี่ยวอะไรกับการตายของพ่อไหมคะตอนนี้คุณพ่อเป็นอย่างไรบ้างได้รับบุญที่อุทิศใหม่คะมีอะไรอยากฝากบอกใครบ้างคะอำหลับตาฝันเป็นตูเป็นตะเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาพ่อเป็นโรคเส้นติดเบาหวานความดันโรคหัวใจเพราะการปัจจุบันมัดและฆ่าสัตว์ทำอาหารตายแบบและตื่นขึ้นดิฉันจตุมหาราชิกามีวิมานทองเป็นยักษ์หล่อชั้นสูงยักษ์ไฮโซไม่มีเขี้ยวยกเว้นเวลาโกรธเพราะบุญบวชท่าพรรษาทรงผลก่อนถ้าหากว่าพ่อบวชแค่ตามประเพณีจะไปเกิดเป็นเงือกนี่ไม่เงือกเงือกแต่ไม่ได้มาปลุกพี่ชายส่วนพึ่งนั้นไม่เกี่ยวกับอะไรเป็นเหตุบังเอิญเท่านั้นได้รับบุญที่อุทิศไปให้จึงมีสภาพดีขึ้นท่านฝากข้อความว่าได้รับบุญทุกอย่างที่อุทิศไปให้แต่เฉพาะลูกคนสุดท้องที่ตั้งใจบวชท่านจึงปลื้มใจที่สุดจ้ะกับลูกคนนี้

0: สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่แล้วบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่แต่โดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาได้รู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างนี
0: ้มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวได้ทาง Facebook บุญนิวและ YouTube ช่องข่าวบุญนิวและยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังทบทวนโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าวัตถุประสงค์ของชีวิตกายหยาบนี้มีไว้

0: เป็นเพื่อสร้างบารมีเท่านั้นส่วนการทำมาหากินทำมาค้าขายก็เพียงเพื่อให้ได้ปัจจัย4เอามาหล่อเลี้ยงสังขารแล้วก็นำมาสร้างบารมีเราเลี้ยงสังขารให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อทำงานที่แท้จริงคือการทำพระนิพพานให้แจ้งสลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์นี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตไม่ใช่เพื่อการอื่นเลยช่วงนี้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้กันนะคะนายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนำน้องๆนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3และข้าราชการถวายเทียนพรรษาณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนำคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3คณะครูและตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3พร้อมด้วยฝ่ายปกครองตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงเข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธควบคู่กับการปลูกฝังศีลธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์แก่เด็กและเยาวชนผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการถวายเทียนพรรษาซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายแสงสว่างทางปัญญาและเป็นการร่วมอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ในการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติศาสนกิจตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษาโดยตลอดพิธีเด็กนักเรียนต่างร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจสำรวมและมีความเคารพต่อพระรัตนตรัยอย่างงดงามพร้อมทั้งได้เรียนรู้มารยาทวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันดีของชาวพุทธผ่านการปฏิบัติจริงซึ่งช่วยหล่อหลอมคุณธรรมสำคัญอาทิความกตัญญูความมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบความเสียสละและการทำงานร่วมกับผู้อื่นอันเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคมด้านนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงกล่าวว่าการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่สำคัญช่วยให้เยาวชนมีสติรู้จักแยกแยะสิ่งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องยึดมั่นในศีลธรรมและสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งในครอบครัวโรงเรียนและสังคมทั้งนี้การปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่วัยเยาว์นอกจากจะช่วยสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีมีวินัยและมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมแล้วยังสอดคล้องกับแนวทางการสร้างสังคมที่เข้มแข็งลดปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหาสังคมและยาเสพติดโดยใช้สถาบันศาสนาสถาบันครอบครัวและสถานศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการหล่อหลอมเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
1: นะครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาศักดิ์ฮาดานะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3เรานำเด็กนักเรียนนะครับมาถวายเทียนเข้าพรรษานะครับเราถวายมา3วัดแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัดที่4นะครับวัดพระธรรมกายนะครับเรามาด้วยกับคณะครูนะครับแล้วก็ปลัดรองปลัดนะครับก็รู้สึกยินดีนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เห็นเด็กๆโรงเรียนอบต.คลอง3ของเรานะครับยึดมั่นในพระพุทธศาสนาครับเราโรงเรียนอบต.คลอง3ของเรานะครับอบรม เด็กนะครับ

0: ตั้งแต่เยาว์วัยนะครับตั้งแต่เยาว์วัยอนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3ตอนนี้เข้าประถมนะครับวันนี้ท่านจะเห็นได้ว่าการนำสวดนะครับนำสวดเป็นเด็กประถมนะครับสวดได้คล่องแคล่วมากนะครับอันนี้ถือว่าโรงเรียนของเรานะครับก็ได้รับนโยบายจากวัดพระธรรมกายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะครับ5ห้องชีวิตนะครับหลักความดีสากลนะครับผมเชื่อมั่นได้นะครับว่าเด็กของเรานะครับโรงเรียนอบต.คลอง3ถือว่าเป็นเด็กที่มีความเป็นระเบียบวินัยนะครับและสามารถที่จะเติบโตนะครับขึ้นเป็นกำลังที่ดีของประเทศชาติได้นะครับอันนี้ก็เป็นความหวังของท่านนายกวีระศักดิ์หาดานะครับที่จะสร้างคนเก่งคนดีนะครับโรงเรียนนะครับต้องไปคู่กับวัดนะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับวันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ
1: โรงเรียนนราธิวาสร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนเพื่อนำร่องบ่มเพาะศีลธรรมและสร้างแกนนำเยาวชนต้นแบบในสถานศึกษาณศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสคณะครูโรงเรียนนราธิวาสได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4มาเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมโดยได้รับความเมตตาจากเจ้าอธิการสุชยามุนิเศรษฐโฑเจ้าคณะตำบลยี่งอบาเจาะเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสรูปที่1เป็นประธานสงฆ์รวมถ่ายทอดองค์ความรู้และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและการลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมหลักประกอบด้วยการฝึกสมาธิเจริญภาวนาเพื่อเสริมสร้างสมาธิในการศึกษาเล่าเรียนกิจกรรมฐานการเรียนรู้คุณธรรมตามหลักความดีสากล5ประการเพื่อปลูกฝังวินัยความเคารพและความอดทนตลอดจนกิจกรรมสันทนาการกลุ่มสัมพันธ์เพื่อหล่อล้อมความสามัคคีและการเสียสละเพื่อส่วนรวมในส่วนกิจกรรมสันทนาการหล่อล้อมได้มีทหารชุดทักษิณสัมพันธ์442มานำจัดกิจกรรมซึ่งสร้างความสนุกสนานควบคู่กับการสอดแทรกความรู้เรื่องความสามัคคีการเสียสละเพื่อส่วนรวมและความรักชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายและหล่อล้อมพฤติกรรมเชิงบวกให้แก่เยาวชนได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้นักเรียนยังได้เข้าร่วมกิจกรรมฐาน3ฐานเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันประกอบด้วยฐานจัดพับเก็บปัดกวาดเช็ดถูเพื่อเรียนรู้การจัดพับเก็บเสื้อผ้าผ้าห่มผ้าเช็ดตัวและเรียนรู้การทำความสะอาดอย่างถูกวิธีฐานห้องน้ำเรียนรู้การทำความสะอาดอย่างถูกวิธีเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งฐานศาสนพิธีเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนพิธีกรรมทางศาสนาด้านผู้บริหารโรงเรียนนราธิวาสเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จในการบูรณาการร่วมกันระหว่างบ้านวัดโรงเรียนและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อร่วมกันหล่อล้อมเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีของสังคมโดยมุ่งหวังให้นักเรียนนำหลักธรรมคำสอนและประสบการณ์จากฐานกิจกรรมทั้งหมดไปปรับใช้เป็นแนวทางและเกราะป้องกันใจในการดำเนินชีวิตประจำวันตลอดจนขยายผลสร้างเครือข่ายความดีในสถานศึกษาต่อไปชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกภาคตะวันตกได้จัดงานปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกครั้งที่19ประจำปีการศึกษา2569จังหวัดเพชรบุรีสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณโรงเรียนสุวรรณรังสิตวิทยาลัยจังหวัดเพชรบุรีโดยมีผู้บริหารคณะครูและนักเรียนจาก15โรงเรียนเข้าร่วมจำนวน30คนซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์นิรชาป้านศรีที่ปรึกษาโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกโรงเรียนสุวรรณรังสิตวิทยาลัยเป็นประธาน

กล่าวเปิดงานส่วนคุณอิงครัตจิระพิชยาศักดิ์ทีมงานหลักสูตรโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้แนะนำภาพรวมหลักสูตรวีสตาร์รวมทั้งการใช้สมุดบันทึกความดี3 2 1พร้อมสาธิตบทฝึกการทำความสะอาดด้วยการเช็ดโต๊ะและเก้าอี้โดยเปิดโอกาสให้คุณครูและนักเรียนได้ร่วมปฏิบัติจริงซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อมาคุณประอ่อนรัฐข่าวดีผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันตกได้แนะนำโครงการและกิจกรรมต่างๆพร้อมเชิญชวนโรงเรียนและคณะครูเข้าร่วมโครงการได้แก่โครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศิลธรรมโลกโครงการกฐินสัมฤทธิ์เด็กดีวีสตาร์โครงการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโครงการรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศิลธรรมโลกหรือวีสตาร์ควอลิตี้อวอร์ดและโครงการครูต้นบุญซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับจากคณะครูเป็นอย่างดีหลังจากนั้นอาจารย์เขมนัสจันทวงศ์อดีตศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต1ได้ให้กำลังใจคณะครูในการดำเนินโครงการพร้อมแนะนำแนวทางการบูรณาการโครงการเข้ากับกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียนและชี้ให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของโครงการในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นทั้งเด็กเก่งและเด็กดีโดยยกตัวอย่างผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จจากประสบการณ์ในช่วงปฏิบัติราชการซึ่งช่วยสร้างความเข้าใจและแรงบันดาลใจให้แก่คณะครูในการขับเคลื่อนโครงการต่อไปส่วนในช่วงสุดท้ายของงานได้มีการมอบสื่อนวัตกรรมของโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์ประจำปีการศึกษา2569ให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมและฝึกอบรมเด็กดีวีสตาร์ต่อไปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเบอร์ลินร่วมกับคณะทีมงานอาสาสมัครขับเคลื่อนกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนด้วยการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมณสวนสาธารณะทรัพทาวเวอร์ใจกลางกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีค่ะกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันรื่นรมโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ปวิไทยวชิราวิโชพระพุทธิพงศ์วระโชโตพระไมเคิลและพระจัสตินนำจัดกิจกรรมซึ่งในครั้งนี้ทุกคนได้มีโอกาสมาพักผ่อนร่างกายเติมพลังใจจากกิจกรรมต่างๆในโครงการเช่นเรียนรู้การดูแลร่างกายและจิตใจโดยใช้หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้นอกจากนี้ทุกคนยังได้สัมผัสกับความสุขจากความสงบของใจด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันสำหรับการจัดกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะสวนทรัพทาวเวอร์ช่วยให้บุคคลทั่วไปรวมถึงชาวต่างชาติเข้าถึงการฝึกสมาธิได้ง่ายขึ้นซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่มาพักผ่อนในสวนสาธารณะเข้ามาร่วมทดลองปฏิบัติธรรมและเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธถือเป็นความสำเร็จในการสืบสารและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้อย่างลากลึกในทวีปยุโรป

ข้าถึงความสงบนิ่งได้อย่างเป็นธรรมชาติพร้อมน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายได้อย่างถูกวิธีนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เมตตาบรรยายธรรมแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงบวกในการดำเนินชีวิตและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการฝึกสมาธิอย่างเป็นกันเองด้านตัวแทนชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมเปิดเผยว่าการทำสมาธิช่วยลดทอนความเครียดความกังวลจากการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างดีเยี่ยมทำให้จิตใจนิ่งสงบและสัมผัสได้ถึงความสุขที่แท้จริงจากภายในทั้งนี้วัดพระธรรมกายเทนเนสซียังคงเปิดต้อนรับประชาชนทุกเชื้อชาติและศาสนาเข้ามาร่วมศึกษาและฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาจิตใจที่ยั่งยืนในชุมชนต่อไปเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดคลาสสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่นอเมริกันภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเหมือนฝันสังวรชโยได้แนะนำเทคนิคการฝึกสมาธิเบื้องต้นและการวางใจตามหลักธัมมกายาเมดิเทชันซึ่งเริ่มตั้งแต่การปรับร่างกาย

และการประคองใจให้หยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นหลักสากลที่เข้าใจง่ายทำให้ชาวท้องถิ่นสามารถเข้าถึงความสงบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เมตตาบรรยายธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยมุ่งเน้นการอธิบายถึงความสำคัญของการทำสมาธิในชีวิตประจำวันประโยชน์ของการหยุดใจเพื่อสร้างพลังบวกและวิธีการรับมือกับความเครียดด้วยการดึงใจกลับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายซึ่งช่วยให้ชาวท้องถิ่นมีความเข้าใจในหลักการของสมาธิและการดำเนินชีวิตอย่างมีสติมากขึ้นจากนั้นพระมหาเหมือนฝัน

งสัยและร่วมแบ่งปันประสบการณ์ภายในซึ่งชาวท้องถิ่นต่างสะท้อนว่ารู้สึกเบาสบายมีจิตใจที่นิ่งสงบและมีความตั้งใจที่จะนำสมาธิวิธีนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องซึ่งการจัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การเผยแผ่ศาสนาแต่คือการแบ่งปันเครื่องมือสร้างความสุขเพื่อให้ชุมชนในเซียเติ้ลเข้มแข็งขึ้นจากภายในและยังส่งต่อพลังบวกนี้ไปยังครอบครัวและสังคมรอบข้างอีกด้วยค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบุพเพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยภายในงานกัลยาณมิตรชาลิสาเจนไล่ได้จุดเทียนธูปบูชาพระพุทธกัลยาณมิตรไข่มุกโอกามูระจุดเทียนธูปบูชาพระธรรมส่วนกัลยาณมิตรสุจินตนาสุมิดาจุดธูปหน้ารูปผู้วายชนก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุลทั้งยังได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหาภัยรัตน์วชิรธรรมโมท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้เล่าปกิณกะธรรมแก่สาธุชนได้เห็นถึงความสำคัญในการสั่งสมบุญร่วมกันในวันพระพร้อมทั้งได้น้อมบุญนี้อุทิศให้แก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติของเราที่ท่านได้ละจากโลกนี้ไปแล้วดังนั้นการมาทำบุญในครั้งนี้จึงถือเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูระลึกถึงความดีของบุพการีตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายผู้มีพระคุณและยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปและถวายดอกไม้บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเป็นกตัญญูบูชาธรรมบรรยากาศเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และนิ่งสงบแสงประทีปถูกจุดขึ้นสว่างไสวพร้อมกับการกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่านการทำสมาธิซึ่งสร้างความเลื่อมใสศรัทธาและความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคนโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นที่ได้ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมการกรวดน้ำและการจุดประทีปตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งการจัดงานบุญในครั้งนี้มุ่งหวังให้วัดพระธรรมกายโอซาก้าเป็นศูนย์รวมจิตใจและที่พึ่งทางใจให้แก่พุทธศาสนิกชนรวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยและชาวญี่ปุ่นผ่านการปฏิบัติธรรมตลอดจนสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้อย่างลากลึกและแผ่ขยายไปสู่ใจของชาวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามารับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดหนองคายอันดับที่4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่5จังหวัดสกลนครอันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดฉะเชิงเทราและอันดับที่10จังหวัดกำแพงเพชรส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง

10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง15ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยย่อสวด 8,578 ล้านจบซึ่งก็จะตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งย่อสวดได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.com และขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มนะคะตั้งแต่เวลา 13:30 นาทีณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายและยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่152-1-202087-7ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าจิตตังภาวิตังมหาโตสังวัตติจิตที่ฝึกหัดดีแล้วย่อมมีประโยชน์ยิ่งใหญ่สำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ให้ทุกท่านรวมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านไปยังนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายจุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์จุดลงไปในกลางของกลางดวงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฝ่าครองเราอยู่ในกลางของกลางฝ่าครองกลางดวงกลางพระบรมพุทธเจ้ากระดานเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดานดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาเทวปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกัน

สาตั้งใจขอถึงพระเรือนตะเนินไตรว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตเลื่อมใสได้มาบูชาพระมหา

ธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหลายพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุตรีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสังสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉะนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในเจ้าพุทธบิดเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดจารณาสิบห้าเมื่อจิตเป็นสมาธิปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วน้อมจิตไปสู่วิชาที่หนึ่งระลึกชาติหลังได้อย่างมากมายว่าเคยเกิดเป็นชื่อนั้นตระกูลนี้มีเสื้อผ้าอย่างนั้นมีอาหารอย่างนี้มากมายเสวยสุขอย่างนั้นเสวยทุกข์อย่างนี้ได้ดีตกยากเลวประณีตระลึกชาติหลังได้อย่างมากมายไม่มีประมาณนับไม่ถ้วนเห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนารู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่า

วิชชาวิชชาเกิดขึ้นแล้วอวิชชาความไม่รู้แจ้งดับไปเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชชาที่สองเล็งเห็นจุติคือตายอุบัติที่เกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายว่าสัตว์เหล่านี้ทำชั่วด้วยกายวาจาใจติเตียนพระอริยเจ้า ตายแล้วไปสู่อบาย ทุกขติวินิบาตนรกสัตว์เหล่านี้ทำดีด้วยกายวาจาใจตายแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์เห็นจุติอุบัติของสรรพสัตว์ทั้งหลายนับไม่ถ้วนเห็นญาณแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนา หรือญาณแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชชาวิชชาเกิดขึ้นแล้วอวิชชาดับไปเป็นวิชชาที่สองเรียกว่าจุตูปปาติญาณเหมือนลูกไก่เจาะฟองกระเปาะไข่ออกมาแล้วเห็นโลกนี้อย่างแจ่มแจ้งเมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นพระอาจารย์นิวรณ์อ่อนหนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชชาที่สองนิพพานที่สามเห็นความจริงอันประเสริฐสี่ประการคือทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายความโศกเศร้าร่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจพลัดพรากจากของรักของชอบใจประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์เห็นสาเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาทั้งหลายในแก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความทะยานอยากทำให้ไปเกิดใหม่แล้วก็แก่เจ็บตายเป็นทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์เห็นความทุกข์ดับนิโรธาเป็นดับคือความคลายออกจนหมดสิ้นซึ่งความกำหนัดทั้งหลายคลายออกจนหมดสิ้นซึ่งตัณหาทั้งหลายจนกระทั่งดับตัณหาทั้งหลายอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ไม่ไปเกิดอีกแล้วตัณหาดับสาเหตุหมดแล้วเห็นหนทางดับทุกข์อริยมรรคประกอบด้วยองค์8ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเห็นอย่างแจ่มแจ้งซึ่งความจริงอันประเสริฐเรียกว่าวิปัสสนารู้อย่างแจ่มแจ้งซึ่งความจริงอันประเสริฐคือวิชชาวิชชาเกิดขึ้นแล้วอวิชชาดับไปสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าสุคโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสพันธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์หมดอายุขัยเข้าสู่อายตนะนิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นสุขโตที่แท้จริงโลกวิทูรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตตรโปุริสะธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกาย

ภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์กระหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณนั้นยิ่งใหญ่อานิสงส์ย่อมยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณดังเรื่องราวของพระเถระพระเอกาสัทธิยานเถระครั้งนั้นก็ได้เป็นท้าวเทวราชมีนามว่าวรุณะพร้อมด้วยยานพลทหารและพาหนะบำรุงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกพระนามว่าอัฏฐทัสสีเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้านิพพานแล้วเขาได้ถือเอาดนตรีทั้งปวงไปประโคมที่ต้นโพของพระพุทธเจ้ากระทำการบูชาเนื่องการฟ้อนรำและกังสดานทุกอย่างบำรุงต้นโพอนุดมของพระพุทธเจ้าประดุจดังเฉพาะประพักขันบำรุงต้นโพอันงอกขึ้นที่ดินดื่มรสด้วยรากแล้วนั่งคู่บัลลังก์ทำกาลกิริยาหน้าที่นั้นเองเขาปรารภกรรมของตนเองเลื่อมใสในต้นโพอนุดมได้อุบัติขึ้นในสวรรค์ชั้นนิมมานรดีด้วยจิตอันเลื่อมใสนั้นนักดนตรี 60,000 แวดล้อมทุกเมื่อเขาเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในเทวดาและมนุษย์เท่านั้นดับไฟคือกิเลสตัณหาทั้งหลายได้แล้วทรงกายอันในที่สุดของพระพุทธศาสนาในกัปที่500แต่กัปนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ34ครั้งมีพระนามว่าสุภาหุสมบูรณ์ด้วยรัตนะ7ชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดอานิสงส์ปิดประตูบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 นาทีเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเครือหน่อเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาติกาจันทร์ขนนกยุงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวรรณกีติเรือนตโนพระภูวนันทารุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระมหาอัตพลกุลาสิทธโธพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมีกาวจีประสิทธิ์ปริยาพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏิจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณ

รูปพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายเดนมาร์กกริมิตรอันนันท์อัศวะโพคินกริมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกริมิตรสาวณีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจารย์ใจมนกริมิตรสองวัฒนศิริสุประสิทธิ์มโนทิพย์นันท์เรืองพระจักรวรรธรรมพ่อเสรีสุริยปรดแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ลิขิตไกรมิสุรีพรชะยาสุจรัตและครอบครัวโตกาอรัญญเศษไกรมิสุริยาสุริสาสาตนันจงรุ่งเรืองกิจไกรมิกิติวัฒน์นาพรกาตาพลปีชะนาพรสุขสว่างไกรมิตรมาลีพนมชัยนิตายามณีการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนะสมานโชคกริมิตรเกียรติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงศ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กริมิตรสุจัญญาบรุษวริษาเพชรลาภิรัตน์กริมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งและน้องชาขาวกริมิตรมนูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกริมิตรสุวรรณาธุพันตราธุรชัยตันตินิรมัยที่มัตจันบรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิเดนแม่จินดารัตนาโภคาตันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักศิลขันกริมิตรมงคลวันจิตรพัฒนกุลแรงครอบครัวกริมิตรรันพันประภาบริมปัจจยาแม่สัชิลักษ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกริมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกริมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากริมิตรสุภีพงสุวรรณกริมิตรศรีวรรณาลาหันติรานนท์ด็อกเตอร์สุภชัยศรีสุภาอักษรคณะกริมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกริมิตรเมธีการอธิมังกริมิตรรักษพรพี่จิตนรการกริมิตรวัฒนาทับตรงด็อกเตอร์ธนวัฒน์พางยิ้ววีกริมิตรนิตยาอตันทัศติยาครอฟอร์ดกลุ่มบุญต่อเนื่องทัพทวีกริมิตรสุนทรสายันบุญเครื่องศรีอุดมพงศ์กฤษุเทพกิมหลวนวัตติวงศ์วิษณุกันจินดาดีและกริมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายงานไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ณบัดนี้

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมัยยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคะนมัก

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: ป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตถธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คุณที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็น

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเท
1: อสัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
1: ิ
0: ดอ
1: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป

0: เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นอุปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัว

ช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

สุราเป็นตัวสำคัญตัวสำคัญทีเดียวแบบเดียวกันโลภะโทสะโมหะสามข้อนี้ใครเป็นสำคัญโมหะเป็นสำคัญตัวหลงเป็นตัวสำคัญถ้าว่าไม่มีศีลจริงแล้วจะอวดว่าปฏิบัติศาสนาละโกงตัวเองไม่ทำตัวเองให้พ้นจากทุกข์ได้ตัวเองจะต้องอยู่ในปลักกิเลสนั่นเองเปลื้องตนพ้นกิเลสไม่ได้เหตุนี้ต้องคอยระแวดระวังพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและเพื่อความสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆ

0: สบายโลกก็สบายด้วยเมื่อเราสบายโลกก็สบายด้วย
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพันยะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่ง

0: สมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์
1: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือเศียรเกล้ากราบแทบเท้าหลวงพ่อทั้งสองขอถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระทุกรูปขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะทั้งในห้องส่งนะแล้วก็ทางออนไลน์ในทุกๆช่องทางเลยนะวันนี้ท่านใดที่ไม่ได้เจอกันเนี่ยประมาณเดือนกว่าๆเนาะได้สั่งสมบุญทุกบุญบ้างเอ่ยสาธุที่เราสั่งสมบุญได้เนี่ยก็เพราะว่าเราได้ศึกษาธรรมะฉะนั้นธรรมะเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องไปช่วยกันเผยแพร่ทั้งในเผยแพร่ในประเทศก็ตามหรือไปอย่างทั่วโลกก็ตามซึ่งการเผยแพร่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะจะต้องมีผู้นำธรรมะเนี่ยไปสู่ใจมหาชนจะต้องเจอสิ่งต่างๆมากมายในหลายๆอย่างบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดไปเผยแพร่ในต่างประเทศก็จะต้องเจอในเรื่องเกี่ยวกับภาษาเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆจะต้องมีการเรียนรู้แล้วก็ประยุกต์นำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไปสู่ใจมหาชนทั้งหลายเนี่ยได้เข้าถึงธรรมะจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าถึงธรรมะภายในได้วันนี้ก็ขอเรียนเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูแม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งเป็นเรื่องราวเจ้าวาดและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศตอนเมียนมารักบุญกูโตกูโต
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: สมบูรณ์ทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เจ้าเราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมี
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำเนาะดู you love me boy
1: I love you หลายเด
2: ้อเชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแซ่บ

0: สุดแห่งธรรม
1: พักกลางทางที่
0: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
0: สร้างสมบุญทุกบุญ
1: ไม่ให้ตกบุญเลย
0: แม้แต่เพียงบุญเดียว
1: ไปจนกระทั่ง
0: หมดอายุขัย
1: เพื่อที่ว่าบุญนี้
0: จะได้เป็นก่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
1: ที่จะทำให้เธอมี
0: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
1: ได้ดีกว่าชาตินี
0: ้
1: เช่นอุดมไปด้วย
0: รูปสมบัติทราบสมบัติคุณสมบัติ
1: เหมือน
0: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
0: ว่าตามการครา
1: จ้าเรามาว่าคาถาหรือว่าคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
0: 072ไม่มีมันมีมานีแม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี
1: ่มาอย่าง
0: กำลังรอจัง
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สา

0: วันนี้เรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีคือคาถาส่วนถีกันจ้ะ
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้
0: ทำอย่างนี้แหละจ้ะเราก็จะรวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยไปทุกชาติเลยจ้าขอให้พระทุกรูปบวชกันให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะแล้วให้โลกทุกคนเข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: กราบคารวะหลวงพ่อครูไม่อยากได้เคารพอย่างสูงครับกระผมพระพันเอกเอ๊ะยังไม่ได้เป็นในพลเอก
1: แค่พันเอกครับ
0: ฐานะสักโก
1: สาธุ
0: เพราะเป็นพันเอกมาตั้งนานแล้วอ่ะประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
1: สาธ
0: ุไหนจะยกมือสิ
1: อ๋อ
0: ได้ยินชื่อมานานแล้วองค์นี้ประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
1: สาธุ
0: จบจากโอ้ยโรงเรียนสวนกุหลาบ
1: ว้าว
0: รุ่น106และปริญญาตรีโทจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1: ์สาธุ
0: อาจารย์ธรรมศาสตร์นะจ๊ะก็จะตัดสินใจบวชในปีพุทธศักราช2548และได้รับผ้าตรายคุณธรรมจากมือหลวงพ่อได้ครับ
1: โอ้สา
0: ธุรายงานตัวครับนี่นะพระพันเอกฐานะสกุลทานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสมุทรสาครนะจ๊ะหลวงพ่อครับแล้วย้อนเวลากลับไปเมื่อ10ปีก่อนและมีใครมาบอกผมว่าพระที่นั่งเฝ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์รูปหนึ่งชีวิตอยู่กับเมาส์คีย์บอร์ดและเครื่องปรินเตอร์มันคืออะไรจ๊ะเนี่ย
1: ปริ้นเอกสารฝ่ายคอมพิวเตอร์
0: จะกลายเป็นคนชวนพี่น้องชาวเมียนมาหลักหมื่นคนเข้าวัดได
1: ้
0: ผมคงตอบทันทีว่าเป็นไปไม่ได้ทำไมผมถึงตอบอย่างนั้นก็เพราะว่าหลังจากที่ผมจบการอบรมพระนวกะผมรับบุญอยู่ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เลขานุการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆมานานถึง8ปีเต็มแต่นัดในการจัดซื้อชีวิตสมณะในช่วงนั้นเรียบง่ายราบลื่นและราบเรียบขั้นสุดนี่จ้ะความตื่นเต้นที่สุดของชีวิตน่าจะเป็นกระดาษติดเครื่องปรินเตอร์ครับโอ้ตื่นเต้นที่สุดของชีวิตเมื่อชีวิตราบเรียบจนเกินไปผมยังตัดสินใจขออนุญาตหัวหน้างานของผมก็อินเตอร์จากไทยแลนด์แดนสมายสู่เจแปนแดนอุตอาทิตย์อุทัยตั้งใจว่าจะไปลิ้มรสชาติแห่งความท้าทายสัก1ปีเต็มแต่ที่ไหนได้จะไป1ปีเต็มแต่อยู่ได้เพียงเดือนกว่าตัวก็บินยังไม่ทันเก่าก็ต้องซาโยนาระกลับไทยตีตัวไปมหาชัยแทนจ้าไปคิดออกที่เจแปนว่าเราต้องไปที่มหาชัยเพราะตอนอยู่เมืองไทยคิดไม่ออกก็เลยต้องตีตัวมามหาชัยเนี่ยอีกประการหนึ่งมีโทรศัพท์ข้ามประเทศดังขึ้นให้กลับมารับภารกิจด่วนดูแลงานส่งเสริมศีลธรรมที่จังหวัดสมุทรสาครโอ้นี่ถึงกลับมาเนาะ

0: ซึ่งช่วงต้นปีพุทธศักราช2558ก่อนหน้าที่ผมจะมารับภารกิจกู้โลกนี้ระดับกู้โลกมีการสำคัญที่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่สร้างชาติมายังไม่เคยเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครเลย
1: ค
0: ือกระบวนพระธรรมญาตาเส้นทางพระผู้ปราบมารแต่เดินเข้าใจกลางเมืองมหาชัยเป็นครั้งแรกมีสาธุชนในจังหวัดในการต้อนรับแน่นขนาดไปตลอดเส้นทางเลยครับ

0: และนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นความตื่นเต้นแบบรถไฟเหาะตีลังกาของผมมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะหลังจากงานธรรมยาตราผ่านไปผมก็อลเลิร์ทสุดขีดเปิดเมกะโปรเจกต์แรกหลังจากประจำการอยู่ที่สมุทรสาครโดยการจัดตักบาตรพระ
1: มื่น
0: หนึ่งหมื่นรูปจ้ะ
1: สา
0: ธุนี่ขอย้ำเลยนะจ๊ะว่านี่คืองานแรกนี่จ้ะเจอแย่ห้าเท่านั้นเลย
1: ธรรมญาติหมื่นรูปเลย
0: ก็เริ่มที่หนึ่งหมื่นรูปเลย
1: สา
0: ธุเรียกว่าจัดใหญ่ไฟกระพริบเลยเนาะ
1: โอ้
0: ตอนนั้นคิดแค่ว่าเราเคยจัดไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็น่าจะ
1: ชิว
0: แต่พอได้ถามจริง
1: ๆ
0: โอ้ไม่ง่ายเลยครับเนาะทั้งกระแสสังคมทั้งสถานการณ์บ้านเมืองอุปสรรคน้อยใหญ่ผมก็ได้นำกำมารักอายุทอร์นาโดจนผมตั้งรับแทบไม่ทันแต่ท่ามกลางคลื่นลมเหล่านั้นผมกลับเห็นภาพหนึ่งชัดขึ้นเรื่อยๆคือภาพของพี่น้องชาวเมียนมาโดยเฉพาะที่มหาชัยมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นนี่เนาะโอ้โหพิธีตักบาตรไปแล้ว10,000รูปด้วยถนนเอกชัยจังหวัดสมุทรสาครแน่นจริงๆไม่มีช่องว่างเลยนี่สาธุโอ้โหแน่นจริงๆเนอะโอ้โหน่าปลื้มเนอะและในวินาที

0: นั่นเองผมเริ่มสะกิดใจว่าบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ตัดสินใจจัดงานตักบาตรนี้ก็เป็นได้ครับแม้จะอุปสรรคมากมายเพียงใดแต่การเปิดตัวในภารกิจแบ่งผมก็สำเร็จอย่างงดงามผมไม่ได้คุยเลยนะครับนี่โมนี่หน่อยโอ้โหสำเร็จอย่างงดงามน่ะหลังจบงานตักบาตรเหมือนรูปที่สมุทรสาครแล้วผมก็ตัดสินใจเดินมากับความคิดหนึ่งที่ว่าเอาแล้วเนาะหมื่นนั้นทดลองดูถ้าจะทำอะไรให้สำเร็จต้องเอาดีให้ได้สักอย่างก่อนแล้วผมก็เลือกโฟกัสที่พี่น้องชาวเมียนมาจากนั้นผมและทีมงานเอเวนเจอร์ทั้งในและต่างประเทศก็เริ่มปฏิบัติภารกิจตามหาหัวใจชาวเมียนมาแบบที่ว่าบ้างานเลยทีเดียวเริ่มจากชวนมาวัดทุกวันอาทิตย์มาไหมจ๊ะ
1: มาครับ
0: มานั่งสมาธิสวดธรรมจัก
1: ร
0: เวียนประทักศีลมาช่วยงานบุญวัดจากที่มาแค่หลักสิบก็เพิ่มเป็นหลักร้อยจากหลักร้อยก็เป็นหลักพันจากหลักพันจริงเลยไม่กล้าอ่านน่ะ
1: จริงคร
0: ับ เป็นหลักหมื่นคน
1: จ้าจริงครับ
0: ในการมาร่วมกิจกรรมภายในวันเดียว
1: จ้า
0: วันเดียวนะจ๊ะ
1: คร
0: ับ กำลังถึงงานกันได้แล้วว่าจากใครคนหนึ่งว่าชวนมาวัดให้ถึงหมื่นแสนเซ
1: ่อ๋อคร
0: ับ ทำไมเอามาแค่หมื่นเดียวหมื่นหนึ่งคนก็ยังดีก็ยังเรียกว่ามูลเศษหลวงพ่อครับผมขอรายงานตอนนี้ดังๆเลยนะครับว่าผมและทีมงานทำสำเร็จแล้วครับ
1: สา
0: ธุรวมชาวเมียนมาได้มูลเศษสำเร็จจริงๆครับ
1: สาธ
0: ุสำเร็จถึง2ครั้งด้วยกันครับ
1: สาธ
0: ุมีภาพยืนยันเป็นหลักฐานนี่เนาะนี่จ้าโอ้อัศจรรย์เนาะคนเดียวทำได้นะโอ้หลวงพ่อครับกระดาษชีวิตผมจากที่เคยราบเรียบมาตลอดราบเรียบก็เริ่มพุ่งทะยานแบบไม่มีสัญญาณเบรกไม่รู้ว่าจะชะลอความร้อนแรงลงตอนไหนเลยเครือข่ายพี่น้องชาวเมียนมาจากที่มีเฉพาะในจังหวัดเล็กๆอย่างสมุทรสาครตอนนี้ขยายวงกว้างไปกว่า20จังหวัดทั่วประเทศแล้วครับ
1: จ้า
0: โอ้จริงเหรอ
1: จริงครับ
0: วันหนึ่งผมเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าในเมื่อพี่น้องชาวเมียนมามีอยู่แทบทุกจังหวัดทั่วไทยทำไมเราไม่ค้นหาเครือข่ายเหล่านั้นแล้วชวนเข้ามาสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะล่ะนั่นสิเนาะหลังจากผุดไอเดียแสนมาเจิดนี้ปฏิบัติการตามล่าหาวใจชาวเมียนมาในแต่ละจังหวัดก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งโอกาสสำคัญมาถึงนะจ๊ะเมื่อทราบข่าวว่าจะมีธรรมยาตราเชิญพระบรมสารีริกธาตุผ่านใจกลางเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะจ๊ะพวกเราจึงประสานงานกับเครือข่ายชาวเมียนมาในพื้นที่ทันทีปรากฏว่าสามารถเชิญชวนพี่น้องชาวเมียนมาร่วมงานได้เกือบแสนโอ้โหโดยเริ่มต้นจากมากกว่า 4,000 คนก่อน
1: ใช่ครับเกือบ
0: นี่เนาะ
1: ใช่ครับเกือบคร
0: ับ โอ้นี่เชิญนี่นี่นี่เริ่ม 4,000 ก่อนนี่โอ้วันจังหวัดสงขลานี่จ้ะอ ธุโอ้สุดยอดเลยนะหลวงพ่อครับความอัศจรรย์ไม่ได้อยู่ที่จำนวนคนนะครับมีทางออกโอ้เรื่องนี้ถนัดถนัดนะมีทางออกแต่อยู่ที่เราตั้งฐานบัญชาการอยู่ที่วัดพระธรรมกายเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมเครือข่ายทำหน้าที่ประสานงานให้คนในพื้นที่ชวนคนในพื้นที
1: ่
0: มาสร้างบารมีร่วมกันทำให้งานขยายตัวได้อย่างรวดเร็วประหยัดทั้งกำลังคนงบประมาณและที่สำคัญทำให้เจ้าของพื้นที่ได้ลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของบุญด้วยตัวเองครับหลังจากนั้นผมและทีมงานก็นำโมเดลนี้ไปใช้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยสายเครือข่ายชาวเมียนมาในแต่ละจังหวัดเป็นกำลังหลักในการชวนคนในพื้นที
1: ่
0: มาร่วมสร้างบุญสร้างบารมีไม่ว่าจะเป็นพิธีตักบาตรพระหมื่นรูปที่หาดใหญ
1: ่
0: ตักบาตรพระหมื่นรูปที่กาญจนบุรีหรือพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและฉลองเจดีย์ครั้งประวัติศาสตร์ที่จังหวัดปัตตานีนี่น
1: ะ
0: ก็ยังมีชาวเมียนมาโอ้นี่ตักบาตรหมื่นรูปในจังหวัดกาญจนบุรีหนึ่งในผลสำเร็จการขยายเครือข่ายครับนี่จ้ะสาธุจ้าแล้วพิธีเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในประตูเจดีย์เจดีย์พระเจ้า5พระองค์นี่ดูจ้าโดยเฉพาะกิจกรรมธรรมยาตราเส้นทางพระผู้บำเพ็ญในแต่ละปีจะมีพี่น้องชาวเมียนมากว่า20จังหวัด
1: ตกใจ
0: มากแม่พลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาร่วมแต่ละพระอย่างต่อเนื่องจนบางพื้นที่ถึงกับโทรมาขอร้องเลยโอ้ยก็ร้องว่าไงหลวงพี่ครับช่วยชวนน้อยๆหน่อยครับโอ้โหที่นี่พื้นที่มันเล็กครับเดี๋ยวลองรับไม่ไหวครับโอ้โหโอ้โหถูกขอร้องงี้เลยนะโอ้นี่ไม่ธรรมดาเนี่ยหลวงพ่อครับสนามที่วัดฝีมือกันจริงๆคืออนุสรณ์ศาลบางปลาจังหวัดนครปฐมทีมงานชวนเชิญพี่น้องชาวเมียนมามาร่วมงานได้เกือบหมื่นคนเกือบประมาณมากกว่า 5,000 คนนี
1: ่
0: มากกว่า 5,000 คนสัก2คน
1: ใช
0: ่ 5,000 เศษจนพื้นที่กว่าครึ่งลานเจดีย์แต่ไม่ได้สาธุชนชาวเมียนมาหลวงพ่อครับวันนั้นผมไม่ได้เห็นแค่คน 5,000 คนนะครับแต่ยังเห็นเมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธาที่หลวงพ่อหว่านไว้กำลังออกดอกผลเต็มลานเจดีย์เลยครับโอ้นี่ตอนรับคณะพระธรรมยาตราณอนุสาสานร่วมคนเทพบุญีสวดเจนทัสโลบางปลานี่อีกหนึ่งภารกิจที่สำเร็จด้วยพลังศรัทธาครับโอ้น่าปลื้มใจจริงครับโอ้นี่จ้ะเนี่ยแต่เข้ามาด้วยความสมัครใจเลยจ้ะแล้วก็ปลื้มมากเลยชาวเมียนมาเนี่ยเขารักบุญมากรักการสร้างบุญนี่เดี๋ยวเราจะเปิดเพลงเมียนมารักบุญนะจ๊ะ

0: ธุ
1: โหสุดยอดเลย
0: เ
1: มียนมาลักบุญ
0: กูตอกูต
1: อขอบคุณ
0: คร
1: ับ เดี๋ยวเราพร้อมใจอวยพรขอให้เขาได้บุญเยอะๆกันเนาะ
0: คร
1: ับ โกตอเมี้ยเมี้ย
0: โกตอเมี้ยเมี้ย
1: ย่าบาเซ
0: ย่าบาเซกูตอเมี้ยเมี้ยย่าบาเซกูตอเมี้ยเมี้ยย่าบาเซ
1: จ้าขอให้ได้บุญเยอะๆจ้า
0: สาธ
1: ุเก่งเงินมาพูดได้เนาะโอ้กูตอเมี้ยเมี้ยย่าบาเซโอ้ไม่มีเลยเนาะ
0: มันยาก
1: มันยากเนาะว่าครับหลายคนอาจจะมองว่าความสำเร็จวัดกันที่จำนวนคนแต่สำหรับผมสิ่งที่ภูมิใจที่สุดไม่ใช่ตัวเลขเหล่านี้เลยเพราะคนหมื่นคนอาจจะเพียงคนที่ชวนมาวัดได้เท่านั้นแต่การทำให้คนคนหนึ่งรักวัดรักศาสนาและลูกคนมาสร้างบารมีต่อไปได้โดยตัวเองนั้นยากและมีคุณค่ามากกว่า
0: ใช
1: ่อ๋อมาถึงอย่างนี้เนาะผมเห็นพี่น้องชาวเมียนมามาหลายคนที่มาวัดวันแรกเนี่ยที่เขามาวัดวันแรกเพราะอยากมาเที่ยววัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก
0: ใช่ดังที่สุดในโลกครับ
1: เปิดช่องไม่ได้เลยบางคนตามเพื่อนมาแต่ว่าเมื่อมาบ่อยขึ้นจากผู้มาเยือนก็กลายเป็นอาสาสมัครจากอาสาสมัครก็กลายเป็นผู้นำบุญบางคนส่งลูกหลานมาบวชสามเณรบางคนทิศตนช่วยงานศาสนาอย่างเต็มกำลัง

0: จากผู้รับกลายเป็นผู้ให
1: ้สาธุ
0: และจากผู้ศรัทธากลายเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนา
1: สา
0: ธุเนี่ยจากเมี้ยอะไรนะ
1: ผู้โตเมี้ยย่าป่าเส
0: ผู้โตเมี้ยย่าป่าเสนี่นะมาสู่การเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครผู้ที่ตนช่วยงานพระศาสนาครับ
1: สาธ
0: ุโอ้โหนี่ทูจ้าแล้วพ่อครับเป้าที่ผมประทับใจไม่มีวันลืมคือช่วงเตรียมงาน22เมษายนวันคุ้มครองโลกน้องๆชาวเมียนมากกว่า100ชีวิตที่รู้ดีว่าตนเองไม่สามารถมาร่วมงานได้จึงตั้งใจสละวันหยุดช่วงสงกรานต์มาช่วยจัดเก้าอี้แดงกว่า 40,000 ตัวจนเต็มลานทำทั้ง4โซนเสร็จภายใน4วัน
1: สา
0: ธุเจ้าโดยพลังศรัทธายิ่งใหญ่ที่มีต่อหลวงพ่อและพระพุทธศาสนาไม่มีใครบอกว่าไม่ไหวมีแต่ไม่หวั่นไหว
1: สาธ
0: ุกุโตมิเมียยาบาเซ
1: สาธ
0: ุ
1: ใช่ครับ
0: ขอให้ได้บุญเยอะๆจ้า
1: สาธ
0: ุนี่อาจารย์มีแต่รอยยิ้มและความสุขณสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นด้วยมิตรภาพแห่งนี้ครับโอ้ชาวเมียนมาตั้งใจสละวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี่นะจ๊ะโอ้ใจบุญยังเลย
1: คร
0: ับวันนี้ก็ได้บุญเยอะเลยนะเนี่ย
1: สาธ
0: ุนี่จ้ะ
1: สาธ
0: ุจ้ะทำบุญแล้วก็ต้องมันนึกถึงบุญด้วยนะจ๊ะ
1: ครับ
0: บุญจะได้เยอะ
1: ๆ
0: นี่จ้ะมันนึกถึงบุญจ้ะ

ผมมองภาพนั้นด้วยความปลื้มปิติใจแล้ววันแรกพวกเขาแค่อยากมาเที่ยวชมวัดแต่วันนี้พวกเขากำลังช่วยสร้างประวัติศาสตร์ของวัดพระธรรมกายวันแรกพวกเขามาเพราะศรัทธาแต่วันนี้พวกเขากลับเป็นผู้ทรงต่อศรัทธาให้คนอื่นแล้วครับหลวงพ่อครับครั้งหนึ่งผมก็คิดว่าตัวเองกำลังชวนชาวเมียนมามาสร้างบารมีแต่วันนี้เพิ่งเข้าใจว่าจริงๆแล้วหลวงพ่อทั้งหากครับที่กำลังให้พี่น้องชาวเมียนมามาแสดงให้ผมเห็นถึงพลังแห่งความศรัทธาแต่ถ้าผมเห็นด้วยตาตัวเองว่ามันได้พันแห่งความดีที่หลวงพ่อวางไว้ในใจผู้คนมันได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องวันหนึ่งจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ลงเงาชาวโลกได้จริงๆครับนี่เมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธา

0: เอ๊ะแปลว่าอะไรมีกระบาลอ่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: มีกระบาล
1: สาธุ
0: ครับตอนนี้ผมกราบขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงที่ชีวิตใหม่แก่ผมหากต้องดำเนินชีวิตต่อไปโดยไม่ได้พบคำสอนทรงค่าของหลวงพ่อนี้ผมคงหลงทางไร้หลักประกันในชีวิตแม้บนทั้งหมดที่พระลูกชายธรรมดาคนนี้ได้ทำมาจะมีความสว่างเพียงแค่แสงอิงให้ดวงน้อยแต่ว่าขอน้อมถวายแสงสว่างนี้ทั้งหมดแด่หลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นที่รักและเคารพสูงสุดค่ะสาธุจ้าขอหลวงพ่อแข็งแรงมีอายุขายยืนยาวนาน
1: สา
0: ธุตราที่หลวงพ่อปรารถนา
1: ส
0: าธุจ้าอาการตามจิตหลวงพ่อจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับ
1: สาธุ
0: รักหลวงพ่อจนล้นใจ

สาธุปื้มๆในทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่นะสาธุสาธุญาติโยมชาวเมียนมาเนาะมากันเยอะเลยโดยเฉพาะบุญที่หลวงพี่ดูเนาะบุญที่หลวงพี่พาน้องๆนักเรียนเนี่ยมาจากพัฒนาหารก็ต้องเจอกับญาติโยมชาวเมียนมาแล้วก็ในทุกๆบุญเนี่ยก็จะเจอตลอดเลยเห็นถึงความศรัทธาความปลื้มนะที่ได้มาสร้างบุญด้วยกันเนาะฉะนั้นการทำมาที่เนี่ยก็สำคัญมากๆเลยแม้จะต่างภาษานะแต่ภายในก็มีธรรมะภายในเหมือนกันเนาะจะต้องไปช่วยกันทำภารกิจในการเผยแผ่ไปด้วยทีนี้ถ้าเกิดในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาพี่ก็ไปดูตามช่องทางต่างๆเนาะที่เขามีข่าวอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะมีแต่ข่าวกีฬาข่าวกีฬานะที่ข้างนอกเขากำลังฮิตๆนะนั่นก็คือข่าวกีฬาบอลโลกนะพอมองข่าวบอลโลกนะก็นึกถึงการมองนะการมองในเรื่องต่างๆเนี่ยถ้าเกิดมุมมองที่ต่างกันมันก็จะเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยที่ต่างกันเนี่ยลองดูที่ภาพนี้นะภาพแรกให้ทุกท่านได้ดูนะเป็นภาพแข่งขันบอลใช่ไหมเอ่ยภาพทางขวาเนี่ยเป็นมุมมองของนักเตะที่กำลังอยู่ในสนามส่วนภาพทางซ้ายเนี่ยมุมมองของผู้ดูนะคนดูคนเชียร์เป็นภาพมุมสูงนะมันก็เหมือนกับชีวิตของเรานี่แหละบางทีมันเจอปัญหาเนาะมันเจอปัญหามันเหมือนกับจะแก้ไม่ได้อะมันมองทางออกไม่เจอเลยเพราะมันอยู่จมอยู่กับตรงนั้นแต่ถ้าเกิดเราลองเบรกคือหาเวลาที่จะพักใจแล้วก็ยกใจของเราเนี่ยให้สูงขึ้นทำใจของเราให้บริสุทธิ์ขึ้นก็จะสามารถมองเห็นทางออกได้เห็นไหมเอ่ยเวลาเขาดูบอลเนี่ยเขาก็จะวิเคราะห์วิจารณ์ทางหน้าจอนะว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเห็นทั้งสนามไงเพราะเห็นทั้งสนามเนี่ยจึงมองเห็นทางออกนะแต่พอไปลงเล่นจริงๆเนี่ยก็อาจจะมองมุมแคบลงมาอีกทีนึงเนาะฉะนั้นเราก็ต้องหาเวลาที่จะยกใจของเราเนี่ยให้สะอาดบริสุทธิ์ในทุกๆช่วงที่มีเวลาปฏิบัติธรรมเนาะเวลาเราเจอปัญหาเราจะได้แก้ไขได้เนาะเอาละในช่วงต้นก็ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมของนักเรียนก่อนในวันที่2สิงหาคมที่จะถึงนะเป็นวันสมาธิโลกนะหลวงพี่ก็ขอเปิดรับสมัครน้องๆ นักเรียนจิตอาสานะอาสาสมาร์ทมาร่วมรับบุญจัดพัฒนาหารเนาะซึ่งในครั้งนี้ก็ต้องการกำลังอาสาสมัครเนี่ยหลายร้อยคนเลยนะถ้าเกิดที่ไหนนะที่

ยังอยู่ในวัยเรียนนะไม่ว่าจะเป็นน้องนักเรียนน้องนักศึกษาก็สามารถทักมาสมัครเป็นอาสาสมัครจับพัฒนาหารกันได้นะที่ผ่านมาในช่วงเดือน2เดือนนี้ทางชมรมพุทธก็จะลงพื้นที่ตลอดเวลาเลยก็คือเป็นช่วงเปิดเทอมใหม่แล้วก็โครงการวิสตาก็ยังดำเนินอยู่ก็จะมีการเดินทางไปจัดงานปฐมนิเทศพร้อมทั้งแนะนำหลักสูตรต่างๆเนาะนี่ก็เป็นภาพในหลายๆที่นะแต่วันนี้จะนำประมวลภาพของที่จังหวัดชลบุรีนะที่ได้จัดงานปฐมนิเทศแล้วก็ได้มอบสื่อ T21 ให้กับคุณครูเนี่ยไปทำหน้าที่ในการเป็นแสงสว่างให้กับลูกศิษย์ที่โรงเรียนนะเราลองชมกัน

0: งการนี้เป็นโครงการที่มีความสำคัญจะพัฒนาการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้น
1: สามารถนำความรู้ในส่วนนี้เนี่ยไปพัฒนานักเรียนของเราให้มีสติมีสมาธิพร้อมที่จะเป็นคนเก่งคนดีแล้วก็มีความสุขในสังคมได้ค่ะ

ยะทองมนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1ครับโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความสำคัญเพราะว่าเป้าหมายการพัฒนานักเรียนนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเก่งและก็มีความสุขนั้นเรื่องคุณธรรมเรื่องความดีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเขาก็จะเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของประเทศชาติมีความพร้อมที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไปได้นอกจากนั้นครูก็สามารถจะพัฒนาการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้นถ้าลูกๆนักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความยินดีนะครับที่ทางชมรมพุทธศาสตร์สากลให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับทางลูกหลานเยาวชนของเรานะครับนอกจากนั้นวันนี้ก็ยังมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต3มาร่วมด้วยแล้วก็สังกัดเอกชนนะครับก็มาร่วมด้วยก็มีความยินดีมากเป้าหมายของชีวิตคนนะครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกคนต้องเป็นไปตามหลักของธรรมชาติดังนั้นในการเกิดมาของเรานั้นในการทำความดีนั้นในฐานะของพุทธศาสนิกชนนะครับการทำความดีนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอาจจะเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดที่เราเกิดมาก็ได้โดยเฉพาะในส่วนของผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะเขตพื้นที่เราก็ตระหนักและก็เห็นความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งการพัฒนาลูกๆนักเรียนให้เป็นคนดีนั้นมีความสำคัญมาก

ดีค่ะนางสาวสิริพรจงเพลินนภาพรนะคะเป็นคุณครูจากโรงเรียนบ้านไร่เหหลำค่ะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1ค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็รู้สึกสนุกสนานค่ะอบอุ่นเป็นกันเองท่านวิทยากรก็คือให้ความรู้ได้ดีมากๆให้แนวทางในการไปฝึกนักเรียนของเราให้มีความรู้มีทักษะนะคะตามบทฝึกทั้ง7บทฝึกนะคะว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาหรือว่าเป็นภาระแต่จริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในชีวิตประจำวันค่ะถ้าหากว่าเราเอาตัว7บทฝึกเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่างๆที่

เด็กๆทำอยู่แล้วเป็นปัจจุบันเป็นปกติเป็นชีวิตประจำวันของเขาเราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นการเพิ่มภาระหรือว่าอะไรเลยค่ะแต่มันจะเป็นการทำให้เด็กๆมีสติมีระเบียบวินัยแล้วก็มีสมาธิในการดำเนินชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นค่ะก็อยากให้มีโครงการสืบเนื่องไปตลอดเลยค่ะแล้วก็อยากจะมาร่วมกิจกรรมที่เป็นการอบรมในทุกๆปีเลยค่ะเพราะว่าทุกปีที่มารับการอบรมเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคใหม่ๆมีรูปแบบใหม่ๆรวมไปถึงได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านนี้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าสามารถช่วยพัฒนานักเรียนเนี่ยให้มีระเบียบมีวินัยมีสติสามารถเอาใจมาอยู่กับตัวเองได้แล้วก็มีความตั้งใจค่ะว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมของทางวีสตาร์อย่างต่อเนื่องค่ะขอบคุณน้องๆทีมงานทุกคนนะคะโดยเฉพาะฝ่ายประสานงานค่ะคอยให้คำแนะนำคอยช่วยเหลือแล้วก็

ถูก็ต้องมาช่วยกันสร้างเยาวชนที่เก่งและดีนะแล้วก็เป็นผู้ที่จะดูแลประเทศชาติต่อไปรวมถึงพระศาสนาด้วยปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าเด็กไม่เก่งนะเรามีปัญหาเพราะว่าอดีตเด็กเก่งนะแต่ว่าเอาความเก่งเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดเนาะโดยเฉพาะในการไปเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่เก่งทั้งนั้นเลยนะที่เบียดเบียนผู้อื่นเก่งที่สุดเลยนะทีนี้ก็โครงการต่อเนื่องก็คือโครงการ Vista Quality Award นะก็คือโครงการที่จะคัดโรงเรียนที่ทำ Vista อยู่แล้วเนี่ยมาส่งในเชิงคุณภาพซึ่งก็จะมีการเข้าประกวดเนี่ยในระดับ3รูปแบบนะแบบทั้งโรงเรียนแบบทั้งห้องเรียนต้นแบบแล้วก็แบบที่3คือแบบจิตอาสาเนาะแบบที่3มันก็จะเป็นน้องๆมัธยมที่มาเป็นจิตอาสาในการช่วยงานพระศาสนาหรือตามที่ต่างๆเนาะก็สามารถสมัครได้แล้วเนาะทางช่องทางที่ขึ้นเอาไว้เนาะทีนี้ในต้นชั่วโมงนะไม่รู้ว่าเด็กๆไปนอนกันหรือยังเนาะมาฟังนิทานกันนิทานข้อคิดสะท้อนข้อคิดวันนี้จะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอยากฟังไหมเอ่ยอยากนะอยากฟังอยากฟังก็ฟังเลยดีกว่านะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวและคุณครอบครัวและคุณเนี่ยก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนะที่บ้านของและคุณเนี่ยก็ทำสวนด้วยนะทำสวนไว้ในบริเวณบ้านนะที่บ้านและคุณเนี่ยปลูกอะไรบ้างเอ่ยแอปเปิลแล้วหนึ่งอะไรอีกเห็นไหมเอ่ยตัวหนังสือกวางตุ้งแครอทเนาะเต็มเลยปลูกจนกระทั่งเต็มขนาดนี้ต้องมีการแบ่งปันแล้วคุณแม่ก็ให้ลูกและคูเนี่ยลูกและคูชื่อปันปันนะนำแอปเปิลที่มีอยู่จำนวนมากเนี่ยไปฝากคุณป้าและคูข้างบ้านก็นำไปฝากนะคุณป้าก็ดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสนะแล้วก็บอกให้และคูปันปันเนี่ยรอสักครู่นึงคุณป้าก็หายเข้าไปในบ้านสักพักใหญ่เลยออกมาอีกทีเนี่ยพร้อมกับพายแอปเปิลโอ้โหถาดใหญ่เลยนะปันปันเนี่ยได้มาดีใจมากเลยถือไปกระโดดไปกระโดดมาไม่รู้หกหรือเปล่าเนาะเอามาโชว์คุณแม่คุณแม่ก็ดีใจด้วยนะแล้วก็บอกว่านี่ปันปันนี่คือผลจากการที่เราได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นนะปันปันก็ถามว่าการแบ่งปันคืออะไรครับแม่และคุณก็บอกว่าการแบ่งปันก็คือการให้นี่แหละไม่ว่าเราจะให้สิ่งของให้ความรู้หรือให้ความสุขก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับตอบกลับมาและจะทำให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเลยนะปันปันก็น้อมรับคำสอนของคุณแม่และคุณนะคืนนั้นเองเนี่ยก่อนที่ปันปันจะหลับเนี่ยปันปันก็นึกถึงเหตุการณ์ที่ได้นำแอปเปิลเนี่ยไปแบ่งปันให้กับคุณป้าและคุณแล้วก็ได้ขนมเป็นการตอบแทนกลับมาทำให้ปันปันเนี่ยรับอย่างมีความสุขตอนเช้าก็มาถึงปันปันก็จะต้องเดินทางไปโรงเรียนนี่แหละแต่คุณแม่และครูเนี่ยฝากอาหารขนมคุกกี้มาเต็มเลยเยอะขนาดที่

ว่ากินคนเดียวเนี่ยคงไม่หมดหรอกปันปันจึงนึกถึงเพื่อนๆที่โรงเรียนเมื่อไปถึงที่โรงเรียนเนี่ยปันปันก็เรียกเพื่อนทุกคนเนี่ยเข้ามารับขนมเพื่อนต่างก็ดีใจนะวิ่งเข้ามารับขนมกันใหญ่คนละชิ้นสองชิ้นแต่ถ้าว่ามีเพื่อนอยู่คนนึงเนี่ยดูแบบหน้าตาเฉยๆนั่นคือเจ้าแมวโจโจ้เจ้าแมวโจโจ้เนี่ยหน้าตาไม่ตื่นเต้นเลยนะปันปันก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นโจโจ้ก็บอกว่าโจโจ้เนี่ยไม่ชอบคุกกี้หรอกปันปันก็ถึงกับหยุดชะงักเลยแล้วก็เลยได้คิดว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่เขาจะยินดีกับสิ่งที่เรานำมาให้ปันปันก็ตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรแมวโจโจ้เดี๋ยวได้เกิดปันปันมีของที่โจโจ้ชอบเนี่ยเดี๋ยวจะนำมาให้นะสักพักนึงเนี่ยปันปันได้ยินเสียงร้องไห้ของกระต่ายน้อยปรากฏว่ากระต่ายน้อยเนี่ยเคลี้ยงคุกกี้ที่ปันปันให้เนี่ยลงที่พื้นปันปันก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกระต่ายน้อยไม่ชอบคุกกี้ของปันปันเหรอป้าบอกปันปันพอดีกระต่ายน้อยเจ็บฟันน่ะเลยกินไม่ได้เห็นไหมเอ่ยแม้คนที่ชอบเขาค่อยบางทีก็ยังรับสิ่งที่เราให้ไม่ได้นะสักพักหนึ่งปรากฏว่ามีเสียงร้องไห้แง่แง่ยื้อแย่งกันนะเสียงอะไรเอ่ยเสียงหมีแบแบกับฮิปโปน่ะกำลังแย่งตุ๊กตาหมีกันปันปันก็เข้าไปหาเกิดอะไรขึ้นก็ได้สอบถามนะปรากฏว่าตุ๊กตาหมีเนี่ยเป็นของเจ้าหมีนี่แหละแต่ว่าฮิปโปก็อยากเล่นด้วยก็เลยเกิดการยื้อแย่งกันปันปันก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นเรามาแบ่งกันเล่นนะทั้งฮิปโปแล้วก็หมีก็ถามว่าแล้วจะแบ่งกันยังไงล่ะปรากฏว่าปันปันก็มอบตุ๊กตาหมีของปันปันเนี่ยให้กับหมีแล้วก็ให้หมีเนี่ยมอบตุ๊กตาหมีให้กับฮิปโปนะแล้วฮิปโปกับมีก็ถามว่าอ้าวแล้วปันปันจะเล่นอะไรล่ะปันปันก็บอกก็นี่ไงล่ะทุกคนก็นำของเล่นของตัวเองเนี่ยมาแบ่งกันเล่นไงเราก็จะมีของเล่นเล่นกันทุกคนเลยก็ทำให้วันนั้นเป็นวันแห่งความสุขเป็นวันแห่งการแบ่งปันเย็นวันนั้นเมื่อปันปันกลับไปก็ได้เล่าเรื่องที่โรงเรียนให้กับคุณแม่ฟังปันปันก็ยิ้มอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้จบแล้วเป็นไงบ้างเอ่ยสาธุปกติถ้าเป็นเด็กจะให้ตบมือนะตบมือก็ได้สาธุสาธุได้เขาคิดอะไรบ้างเอ่ยเรื่องการแบ่งปันใช่ไหมแน่นอนแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีนะการแบ่งปันทำให้เรามีความสุขทุกคนเนี่ยถ้าเกิดมีการแบ่งปันก็จะทำให้เรามีการเกื้อกูลกันแต่อย่างหนึ่งคือที่เป็นข้อคิดคือว่าบางทีสิ่งที่เราให้เนี่ยนะเหมือนกับคุกกี้ที่เจ้าแมวโจโจ้นี้ไม่ชอบนะบางทีในสิ่งที่เราให้เนี่ยบางคนบางท่านก็อาจจะไม่ชอบก็ได้ฉะนั้นแล้วในการเป็นผู้ให้เนี่ยนอกจากจะมีน้ำใจแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้ดวงปัญญาเนาะในการคิดพิจารณาต่างๆหรือหมั่นสังเกตว่าบุคคลท่านเนี้ยชอบอะไรบางทีเราจะคิดว่าทุกคนเนี่ยชอบทุเรียนใช่ไหมแต่ปรากฏว่าคนที่ไม่ชอบทุเรียนก็มีไปให้เขาอาจจะรู้สึกฉุนๆเหม็นๆอะไรต่างๆเนาะก็แล้วแต่นะไม่เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหมั่นสังเกตแล้วก็ใช้ดวงปัญญาเราว่าเราจะมอบสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้นั้นเนาะและต่อมาเนี่ยบางทีเขาอาจจะชอบแต่ถ้าว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาไม่เหมาะที่จะรับสิ่งนั้นเนาะเหมือนกับเจ้ากระต่ายน้อยเนี่ยก็ชอบคุกกี้นะแต่ถ้าว่ายังไงเอ่ยเจ็บฟันอยู่เคี้ยวไม่ไหวนะก็ยังไม่สามารถที่จะรับสิ่งนั้นได้เหมือนกับอะไรเอ่ยเช่นเรารู้ว่าเนี่ยธรรมะเป็นสิ่งที่ดีนะเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ธรรมะนะแต่ถ้าว่าเราจะไปสอนให้กับทุกคนได้บางทีเนี่ยเขายังไม่พร้อมนะเขายังหิวอยู่นะเขายังง่วงนอนอยู่ยังไม่พร้อมที่จะฟังธรรมนะแต่เขาอาจจะชอบก็ได้แต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขายังไม่พร้อมแต่เกิดเรานึกถึงสมัยพุทธกาลเนาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ต้องรอเวลาก่อนรอจนกระทั่งอินทรีย์เนี่ยบ่มเต็มที่นะแล้วถึงจะเริ่มแสดงธรรมเมื่อแสดงธรรมได้พอเหมาะพอสมเนี่ยผู้นั้นก็จะบรรลุธรรมได้เนาะนี่ก็เป็นข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้สาธุทีนี้แหละเราแวะชมประมวลภาพในช่วงสิ้นเดือนที่ผ่านมาเนาะที่เวิร์ดพีซที่มีคณะพระสังฆาธิการเนี่ย77จังหวัดท่านไปปฏิบัติธรรมกันเนาะเราจะมาชมภาพว่าพระที่นั่งมานั่งสมาธิรวม

0: ความสามัคคีมากขึ้น
1: การได้พบสมณะได้เห็นเพื่อนสาธมิกมาร่วมปฏิบัติด้วยกันภาพที่ออกไปเนี่ยจะทำให้เกิดทัศนาที่จะได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้หลักปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเพื่อดำรงซึ่งพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป
2: ดังนั้นการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ได้รับประโยชน์อย่างมากมายได้มาหยุดคำว่าหยุดก็คืออย่างที่หลวงพ่อท่านพูดหยุดก็คือตัวสำเร็จทุกอย่างก็สำเร็จถ้าเราหยุดได
3: ้มันเกิดความสุขไม่เคยคิดอย่างนี้มาก่อนมันนิ่งหมดความกังวลทุกอย่างที่มีสุขจริงๆจากการปฏิบัติครั้งนี้นะ
4: การเข้าถึงธรรมนั้นก็คือการเข้าถึงพระพุทธเจ้าคือการเห็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงและชี้นำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นก็จะเห็นธรรม
0: วิชาธรรมกายเป็นการปฏิบัติธรรมที่จะนำไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริง
3: ดีใจมากที่มีโครงการอย่างนี้เกิดขึ้นนี่คือความทุ่มเทของหลวงพ่อที่มีให้กับพุทธศาสนาก็ไม่คิดว่าหลวงพ่อธรรมชโยจะทุ่มเทขณะนี้ให้กับพุทธศาสนา

0: โชคดีของพระสงฆ์ทั้ง77จังหวัดถือว่าเป็นรุ่นพิเศษและเป็นโครงการที่ดีมาก
1: ประทับใจตั้งแต่เข้ามาถึงตอนแรกแล้วเห็นคณะสงฆ์หมู่มากมารวมตัวกันแล้วก็สถานที่ยิ่งใหญ่อลังการมาก
2: เหมือนคล้ายๆว่าได้มาสู่สถานลานธรรมเป็นสถานที่อันสงบร่มรื่นสัปปายะและก็ร่มเย็นทำให้ใจมีความสุขโดยไม่ต้องพูดเลย
3: เป็นตรมณียสถานเพื่อการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง
2: เพียงลงรถมานั้นก็มีความประทับใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง
4: ไม่คิดว่าที่นี่จะมีสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สุดยอดที่สุดประทับใจตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้ามาอยู่สถานที่อย่างนี้แล้วก็ไม่คิดว่าหลวงพ่อจะทุ่มเทขนาดนี้ให้กับพุทธศาสนา
2: ที่สำคัญที่สุดก็คือคณะพระสงฆ์ภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยของหลวงพ่อนั้นท่านเป็นบุคคลที่มีความงดงามนะทั้งร่างกายและก็จิตใจและญาติโยมทุกคนที่มาต้อนรับก็มีเมตตาธรรมให้ความสำคัญแก่พระมหาเถรานุเถระพระสังฆาธิการที่เดินทางมากันทุกรูปเห็นแล้วชื่นใจและก็ดีใจมีความสุขตั้งแต่ลงรถก้าวแรก

0: ดีใจมากที่มีโครงการอย่างนี้เกิดขึ้นและคือสัญญาณให้ต่อไปว่าถ้าไม่มีหลวงพ่อธรรมชโยเป็นพระคุณนี่พุทธศาสนาเราคงจะแย่กว่านี
1: ้เป็นการรวมพระสงฆ์ทั่วประเทศเป็นการสร้างความสามัคคีของหมู่คณะสงฆ์
2: ตาได้เห็นกายได้สัมผัสใจได้รับรู้ก็เหมือนกับว่าเราได้กลับมาพบสาธรรมอีกครั้งหนึ่ง

ันนี้ผมชื่นใจจริงๆที่ผมได้มาคุยในพระสงฆ์77จังหวัดก็ขออนุโมทนาชื่นชมยินดีอย่างยิ่งนะครับที่พระเดชพระคุณทั้งหลายได้เสียสละเวลาอันมีค่ามายอมตนในการทำความสามัคคีเกิดขึ้นแก่คณะสงฆ์เราอยากจะให้พระเดชพระคุณมีความเข้าใจในหลักการในการดูแลกิจการงานคณะสงฆ์ในการดูแลตัวเราเองด้วยเพราะชีวิตเรามองแล้วว่ามันเป็นของไม่แน่นอนสร้างบารมีให้แก่ตนเองเต็มที่ทำแต่สิ่ง

แล้วชีวิตของเราจะเป็นสุขเราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเราก็ต้องพะดุงรักษาคุ้มครองปกป้องพระพุทธศาสนาให้อยู่เจริญรุ่งเรืองไปชั่วลูกชั่วหลานของเรา

ธุสาธุปื้มมากเลยนะหลวงพี่ดูบุญอาหารนะ7วันนะลุยกันเนี่ยตี2ตี3ทุกวันแล้วพระทหารนี่นะจัดเป็นวงทุกวงเลยนะอารมณ์เหมือนจัด22เมษายน7วันเนี่ยพระทหารปราณีตมากแล้วพอมาเนี่ยยังไม่ได้แบบยกไปขึ้นนะต้อง QC ทุกอย่างดูรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างการวางความปราณีตความอุ่นความร้อนของพระทหารเนี่ยปราณีตมากเพราะว่าพระสังฆาธิการ77จังหวัดเนี่ยท่านปฏิบัติทำสมาธิเนี่ยอยู่ชั้นที่3นะพอท่านนั่งสมาธิเสร็จท่านลงมาฉันเลยนั้นปื้มมากๆเลยในช่วงนั้นนะแม้บางทีอาจจะพักผ่อนน้อยในทีมงานต่างๆก็สู้เอาบุญเนาะก็บุญฝากทุกท่านด้วยนะสาธุก็ปื้มมากๆเลยและหลายท่านก็ไปมีส่วนกันก็โครงการที่เกิดจากดำริของหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่อีกโครงการหนึ่งนะทีนี้ในเรื่องของบุญโดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเนาะถ้าเรานั่งสมาธิมากๆเนี่ยสิ่งดีๆต่างๆเนี่ยก็จะดึงดูดมาเนาะยิ่งนั่งสมาธิมากยิ่งเจอแต่สิ่งที่ดีๆปัญหาต่างๆก็เบาบางลงเนาะแล้วเราก็ต้องยังไงเอ่ยอย่างการทำทานเนี่ยก็ต้องทำให้ถูกเนื้อนาบุญด้วยนะอย่างมีเรื่องราวที่เราคุ้นเคยเกี่ยวกับเทพบุตรท่านหนึ่งนะที่ได้ทำทานกับเทพบุตรอีกท่านหนึ่งก็ทำทานเหมือนกันชื่อทานเหมือนกันแต่ผลของทานเนี่ยไม่เท่ากันเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านเสด็จไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยก็เป็นสวรรค์ชั้นที่เทวดาจากชั้นจาตุเนี่ยสามารถขึ้นมาได้แล้วก็เทวดาจากชั้นอื่นๆที่อยู่สูงขึ้นไปเนี่ยก็สามารถลงมาได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ไปโปรดที่สวรรค์ชั้นนี้นะโดยพุทธมารดาท่านก็จะนั่งอยู่ด้านขวาแต่ด้านซ้ายเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยมีเทพบุตรองค์หนึ่งนะชื่อว่าอังกุลาเทพบุตรท่านก็มานั่งแถวหน้านะนั่งพนมมือรอฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พอเวลาผ่านไปนี่สิเทวดาชั้นต่างๆเนี่ยเริ่มเข้ามาเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่เริ่มเข้ามาท่านก็ถอยไปเรื่อยๆนะจนถึง12โยชน์นะ1โยชน์ก็16กิโลใช่ไหมก็คูณเอาไปนู่นเนี่ยลิบๆเลยแต่มีเทวดาอีกท่านหนึ่งนะชื่ออินทกะเทพบุตรนั่งอยู่ที่เดิมแม้เทวดามากี่องค์ก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมไม่เลื่อนเลยแม้แต่ก้าวเดียวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็อยากจะประกาศความแตกต่างของทานที่บุคคลถวายแด่ทักขิณายบุคคลในศาสนาของพระองค์กับทานที่บุคคลให้แล้วแก่โลกิยมหาชนจึงได้ตรัสถามอังกุละเทพบุตรว่าดูก่อนอังกุละท่านให้ทานมาเป็นเวลานานถึง 10,000 ปีก่อเตาหุงข้าวยาวเป็นแถวถึง12โยชน์ทุกวันแต่เมื่อมาสู่สมาคมของเราท่านกลับต้องนั่งห่างออกไปถึง12โยชน์ไกลกว่าเทพบุตรทั้งปวงนั่นเพราะเหตุใดนี่ได้ถามเลยเนาะถามท่ามกลางสมาคมเทวดาทั้งหลายนะอังกุลาเทพบุตรก็ตอบกลับมาข้าแต่พระผู้มีพระเจ้าข้าพระองค์ไปบริจาคทานมากในสมัยที่เป็นมนุษย์แต่เป็นทานที่ให้แก่มหาชนทั่วไป

คือให้ทานในเวลาที่ปราศจากทักขิณายบุคคลส่วนอินทกะเทพบุตรนี้แม้ถวายทานเพียงน้อยนิดเพียงข้าวทัพพีเดียวแต่ทำถูกทักขิณายบุคคลจึงรุ่งเรืองกว่าข้าพเจ้าเหมือนดวงจันทร์รุ่งเรืองกว่าหมู่ดาวฉะนั้นนี่จากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ไปถามอินทกะเทพบุตรนะว่าทำไมถึงยังนั่งอยู่ที่เดิมได้ไม่เลื่อนไปอินทกะเทพบุตรก็ตอบกลับมาว่าข้าพระองค์ได้ถวายทานแด่ทักขิณายบุคคลดุจหว่านพืชแม้น้อยในเนื้อนาดีผลย่องงอกงามไพบูลย์พืชแม้มากที่บุคคลหว่านลงในนาดอนผลย่อมไม่ไพบูลย์ชาวนาเองก็ไม่ปลื้มใจฉันใดทานแม้มีมากที่บุคคลให้แล้วในผู้ทุศีลผลย่อมไม่ไพบูลย์ทายกก็ไม่ปลื้มใจฉันนั้นส่วนพืชแม้น้อยที่หว่านแล้วในนาดีย่อมมีผลไพบูลย์ชาวนาก็ปราบปลื้มฉันใดทานเล็กน้อยที่บุคคลทำในเขตบุญในท่านผู้มีศีลมีธรรมที่มั่นคงย่ออำนวยผลไพบูลย์ให้ทายกชื่นชมยินดีฉะนั้นที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าท่านเทพบุตรองค์นี้นะถวายทานแด่พระอนุรุทธะเพียงแค่หนึ่งทัพพีหนึ่งทัพพีนะวันเดียวจบหนึ่งทัพพีเท่านั้นแต่ถูกทักขิณายบุคคลเลยไปอยู่บนสมาคมแล้วเนี่ยไม่ต้องเลื่อนนะเพราะว่าบุญเยอะมากๆต่างกับท่านอังกุลาเทพบุตรนะ 10,000 ปีเลยนะหม้อที่หุงข้าวเนี่ยยาว12โยชน์คนมารับทานอย่างท่านเนี่ยมหาศาลแต่เป็นโลกิยะชนทั่วไปนะไม่ใช่ทักขิณายบุคคลนี่ผลของบุญก็เลยต่างกันเลยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าธรรมดาการให้ทานควรพิจารณาก่อนแล้วจึงให้ทานนั้นย่อมมีผลมากเหมือนการหว่านพืชในนาดีแต่เธอหาได้ทำฉะนั้นไม่เหตุนั้นทานของเธอจึงมีผลไม่มากทานที่บุคคลให้แล้วในเขตใดมีผลมากควรพิจารณาให้ในเขตนั้นการให้ด้วยพิจารณาตถาคตสรรเสริญทานที่ให้แล้วในทักขิณายบุคคลย่อมมีผลมากเหมือนหว่านพืชที่บุคคลหว่านลงในนาดีฉะนั้นนี่ท่านก็ได้ตัดสรุปเรื่องของการทำทานเนาะการทำทานเนี่ยนอกจากจะมีเนื้อนาบุญที่ดีแล้วเนี่ยก็ต้องมีองค์ประกอบให้ครบนะยังไงเอ่ยวัตถุที่เราเอามาทำทานเนี่ยก็ต้องมีความบริสุทธิ์นะได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงหรือได้มาด้วยความบริสุทธิ์กายวาจาใจเนี่ยจึงจะได้ผลบุญมากประการที่สองเนี่ยเจตนาต้องบริสุทธิ์ในที่นี้ก็หมายถึงว่ามุ่งหวังผลบุญมุ่งหวังตัดความตณีมุ่งหวังการกำจัดกิเลสเท่านั้นจึงจะได้บุญอย่างสูงสุดนะไม่ได้มุ่งหวังเพื่อให้เขาเนี่ยมาชื่นชมเราอะไรต่างๆหรือหวังสิ่งตอบแทนกลับมามันก็ได้บุญเหมือนกันแต่มันจะย้อนลงไปแต่ได้เกิดเราหวังบุญแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยได้อย่างเต็มที่เลยแล้วก็ต้องเจตนาทั้ง3ช่วงเลยคือก่อนให้กำลังให้หลังจากให้ไปแล้วซึ่ง3ช่วง3เวลาเนี่ยก็จะเป็นการส่งผลของบุญในอนาคตด้วยว่าถ้าก่อนให้เนี่ยมีใจที่ปลื้มปิตินะทำให้ในช่วงปฐมวัยในช่วงวัยเด็กเนี่ยเราก็ไม่ลำบากถ้ากำลังให้เนี่ยเรามีใจที่ปลื้มปิติไม่มีความหงแหนเลยเนี่ยในช่วงวัยกลางคนนะมัชฌิมวัยเนี่ยเราก็จะไม่ลำบากและหลังจากให้ไปแล้วเนี่ยแล้วก็ยังตามปื้มปิติทำให้ช่วงปฐมวัยหรือตอนเฒ่าชราเนี่ยเราก็จะไม่ลำบากฉะนั้นการให้ทานหนึ่งครั้งเนี่ยใช่ว่าเราจะปื้มปิติเฉพาะตอนที่เราทำนะเราจะต้องปื้มปิติทั้ง3ช่วงเลยนะก่อนให้กำลังให้และหลังจากให้ส่วนที่3ก็คือบุคคลบริสุทธิ์ในเรื่องบุคคลนั้นเองก็แบ่งเป็น2 ส่วนนะคือผู้ให้กับผู้รับผู้ให้กับผู้รับนะผู้ให้คือตัวเรานี่แหละตัวเราจะต้องมีศีลที่บริสุทธิ์มีศีลบริสุทธิ์อย่างน้อยก็ศีล5ถ้าเรานึกภาพตอนที่เราไปถวายสังฆทานนะพระท่านก็จะให้เราเนี่ยรับศีลก่อนส่วนผู้รับเนี่ย
ไม่รู้นะผู้ให้คือตัวเรารู้นะต้องมีศีลผู้รับก็คือบุคคลที่เราไปทำทานด้วยเนี่ยเราไม่รู้ทั้งหมดเพราะว่าการจะรู้ได้เนี่ยต้องอยู่ร่วมกันนานๆเห็นกันนานๆนะเราไม่รู้แต่ในข้อนี้เราเก็บได้ครึ่งคะแนนแล้วก็คือตัวเราเป็นผู้ที่มีศีลเนี่ยถ้าเกิดเราทำครบในองค์ทั้ง3ส่วนเนี้ยทานของเราเนี่ยแม้เพียงเล็กน้อยแต่ก็จะมีผลมากเนาะซึ่งบุญจากการทำทานเนี่ยสำคัญมากๆเลยบุญจากการทำทานเนี่ยจะส่งผลให้เราเนี่ยสมบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์ต่างๆเนาะตรงนี้ก็เป็นเสบียงในการที่เราจะไปต่อยอดในการที่เราจะสร้างบุญสร้างบารมีเพิ่มเติมเนี่ยได้อีกอย่างมากมายเนาะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องหมั่นทำทานให้เป็นนิดจะมากจะน้อยก็แล้วแต่นะให้เรามุ่งเน้นไปเลยว่าให้เราทำจนกระทั่งเราติดเป็นนิสัยนะทำง่ายๆนะเดี๋ยวนี้ยิ่งทำง่ายเนาะเราเพียงแค่เข้าเว็บไซต์ก็สามารถร่วมบุญได้แล้วแล้วก็ถวายเป็นสังฆทานเลยเราจะได้บุญนี้อย่างเต็มที่เลยนะเดี๋ยวแวะฟังเพลงนี้กันก่อน

สาธุการทุกท่านดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะสร้างบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่ในทุกๆบุญที่เราได้รับมอบหมายมาเลยนะท้ายที่สุดนี้ก็ขอทุกท่านมีความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดสมความปรารถนาให้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขให้เป็นเศรษฐีมาเศรษฐีผู้ใจบุญกำจุนพระศาสนาให้สร้างบารมีติดตามติดหมาปูชนีจันทร์ไปถึงภพถึงชาติปฏิบัติธรรมให้ใจหยุดนิ่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณแต่จะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบาย

ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นและการนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสใสใจเย็นเย็นใจที่ใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะต้องเย็นเย็นใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้นะจ๊ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งโล่งว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆเนี่ยถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นในอย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆ

สำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือกระทั่งเบาๆต้องง่ายถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นๆมันถึงจะเป็นไปตามที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วนะก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นแต่เราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆเพราะเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจก็จะนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสใสเหมือนกระจกใสๆบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสๆเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขนี่เราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องหมั่นชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าภาวิตาภาวลีกตาบ่อยๆเนืองเนืองจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นนี่ถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใส

กายก็ยิ่งใสขยายไปอย่างกระทั่งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราอ่ะมันก็จะใสใสบริสุทธิ์ตามไปด้วยปล่อยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาให้เราฝึกซ้ำซ้ำซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพลนบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งไปกว่านี้คล้ายๆกับเอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้ามาเข้าไปเรื่อยๆในโลกฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญพอตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายทีเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดิ่งก็ไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่ลัวๆลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูเฉยๆวางใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆวางใจให้นิ่งๆนุ่มๆให้นานนานจนกระทั่งความนิ่งนุ่มนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนุ่มอย่างเดียวนุ่มนวลใจก็นุ่มนวลนานนานฝึกให้ได้สี่นอเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนี่นะจ๊ะให้นานนานนิ่งนุ่มแน่นนานนานฝึกอย่างเงี้ยคล่องให้ยำนอนในเดียวแล้วโลกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดี

จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าเขาจะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายกันในทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวสู่จะรู้จักคำว่าเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ก็ที่มีความสันโดษมักน้อยไม่คุกคลีโดยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต่อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกโลกผู้นำบุญลูกละลูกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำอย่างสบายๆต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายกระพือตานิดเบาๆสบายสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชร

ได้ยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงานศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็น

วัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่จะทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
3: พระนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณมกะ

0: ใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากรณ
0: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ
0: หิ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนขลาว
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวง
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเทิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จะได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
1: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: ลาภูช
1: าที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเถ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเถิน
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: มิ
1: ธัมโมเมนาโถและธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวก

0: ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดได้แล้วในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

พฤติธรรมทั้งปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวร

ดีผู้ให้ปัจจัยสี่แก่พวกข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

Media.

ที่ยวไปแผ่นดินจงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากเวรปราศจากทุกข์และอุปัตถวัน

และอุบัติภัยอันตราย

ประโยชน์จากการฝึกสมาธิทำให้ฉลาดมากขึ้นการทำสมาธิเป็นการเพิ่มเซลล์ประสาทในสมองของเราโดยเฉพาะในส่วนของการ

ควบคุมและการตอบสนองทางอารมณ์ผลของการทำสมาธินั้นช่วยให้ฉลาดมากขึ้นความจำและการเรียนรู้ดีขึ้นช่วยลดความเครียดการทำสมาธิสามารถทำให้ผ่อนคลายโดยลดการกระตุ้นให้เกิดโรคได้ความดันโลหิตลดลงและอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจรวมไปถึงคลื่นสมองก็มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นทำให้ใจมีความสุขมากขึ้นเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI แสดงถึงผลการตรวจสมองพบว่าการทำสมาธิสามารถช่วยให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความเครียดได้ทำให้การนอนหลับเซลล์สมองจะค่อยๆลดลงการทำสมาธิมีผลต่อการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อสมองได้กล้ามเนื้อสมองก็เหมือนกับกล้ามเนื้อทั่วๆไปในร่างกายที่ต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำแท้จริงแล้วการทำสมาธิยังมีประโยชน์อีกมากมายมาฝึกสมาธิกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเอง

สัพพรติงธรรมรติชินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังทบทวนโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าวัตถุประสงค์ของชีวิตกายหยาบนี้มีไว้เพียงเพื่อสร้างบารมีเท่านั้นส่วนการทำมาหากินทำมาค้าขายก็เพียงเพื่อให้ได้ปัจจัย4เอามาหล่อเลี้ยงสังขารแล้วก็นำมาสร้างบารมีเราเลี้ยงสังขารให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อทำงานที่แท้จริงคือการทำพระนิพพานให้แจ้งสลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์นี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตไม่ใช่เพื่อการอื่นเลยช่วงนี้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้กันนะคะนายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนำน้องๆนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3และข้าราชการถวายเทียนพรรษาณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนำคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3คณะครูและตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3พร้อมด้วยฝ่ายปกครองตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงเข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธควบคู่กับการปลูกฝังศีลธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์แก่เด็กและเยาวชนผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการถวายเทียนพรรษา

เป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายแสงสว่างทางปัญญาและเป็นการร่วมอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ในการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติศาสนกิจตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษาโดยตลอดพิธีเด็กนักเรียนต่างร่วมกิจกรรมด้วยความ

0: ตั้งใจสำรวมและมีความเคารพต่อพระรัตนตรัยอย่างงดงามพร้อมทั้งได้เรียนรู้มารยาทวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันดีของชาวพุทธผ่านการปฏิบัติจริงซึ่งช่วยหล่อหลอมคุณธรรมสำคัญอาทิความกตัญญูความมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบความเสียสละและการทำงานร่วมกับผู้อื่นอันเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคมด้านนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงกล่าวว่าการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่สำคัญช่วยให้เยาวชนมีสติรู้จักแยกแยะสิ่งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องยึดมั่นในศีลธรรมและสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งในครอบครัวโรงเรียนและสังคมทั้งนี้การปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่วัยเยาว์นอกจากจะช่วยสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีมีวินัยและมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมแล้วยังสอดคล้องกับแนวทางการสร้างสังคมที่เข้มแข็งลดปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหาสังคมและยาเสพติดโดยใช้สถาบันศาสนาสถาบันครอบครัวและสถานศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการหล่อหลอมเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
1: นะครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาศักดิ์ฮาดานะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของสามเรานำเด็กนักเรียนนะครับมาถวายเทียนเข้าพรรษานะครับเราถวายมา3วัดแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัดที่4นะครับวัดพระธรรมกายนะครับเรามาด้วยกับคณะครูนะครับแล้วก็ปลัดรองปลัดนะครับก็รู้สึกยินดีนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เห็นเด็กๆโรงเรียนอบต.คลอง3ของเรานะครับยึดมั่นในพระพุทธศาสนาครับเราโรงเรียนอบต.คลอง3ของเรานะครับอบรมเด็กนะครับตั้งแต่เยาว์วัยนะครับตั้งแต่เยาว์วัยอนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3ตอนนี้เข้าประถมนะครับวันนี้ท่านจะเห็นได้ว่าการนำสวดนะครับนำสวดเป็นเด็กประถมนะครับสวดได้คล่องแคล่วมากนะครับอันนี้ถือว่าโรงเรียนของเรานะครับก็ได้รับนโยบายจากวัดพระธรรมกายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะครับ5ห้องชีวิตนะครับหลักความดีสากลนะครับผมเชื่อมั่นได้นะครับว่าเด็กของเรานะครับโรงเรียนอบต.คลอง3ถือว่าเป็นเด็กที่มีความเป็นระเบียบวินัยนะครับและสามารถที่จะเติบโตนะครับขึ้นเป็นกำลังที่ดีของประเทศชาติได้นะครับอันนี้ก็เป็นความหวังของท่านนายกวีระศักดิ์ฮาดานะครับที่จะสร้างคนเก่งคนดีนะครับโรงเรียนนะครับต้องไปคู่กับวัดนะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับวันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ
0: โรงเรียนนราธิวาสร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนเพื่อนำร่องบ่มเพาะศีลธรรมและสร้างแกนนำเยาวชนต้นแบบในสถานศึกษาณศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสคณะครูโรงเรียนนราธิวาสได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4มาเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมโดยได้รับความเมตตาจากเจ้าอธิการสุชยามุนิเศรษฐโธเจ้าคณะตำบลยี่งอบาเจาะเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสรูปที่1เป็นประธานสงฆ์รวมถ่ายทอดองค์ความรู้และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและการลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมหลักประกอบด้วยการฝึกสมาธิเจริญภาวนาเพื่อเสริมสร้างสมาธิในการศึกษาเล่าเรียนกิจกรรมฐานการเรียนรู้คุณธรรมตามหลักความดีสากล5ประการเพื่อปลูกฝังวินัยความเคารพและความอดทนตลอดจนกิจกรรมสันทนาการกลุ่มสัมพันธ์เพื่อหล่อล้อมความสามัคคีและการเสียสละเพื่อส่วนรวมในส่วนกิจกรรมสันทนาการหล่อล้อม ได้มีทาง

ารชุดทักษิณสัมพันธ์442มานำจัดกิจกรรมซึ่งสร้างความสนุกสนานควบคู่กับการสอดแทรกความรู้เรื่องความสามัคคีการเสียสละเพื่อส่วนรวมและความรักชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายและหล่อหลอมพฤติกรรมเชิงบวกให้แก่เยาวชนได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้นักเรียนยังได้เข้าร่วมกิจกรรมฐาน3ฐานเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันประกอบด้วยฐานจัดพับเก็บปัดกวาดเช็ดถูเพื่อเรียนรู้การจัดพับเก็บเสื้อผ้าผ้าห่มผ้าเช็ดตัวและเรียนรู้การทำความสะอาดอย่างถูกวิธีฐานห้องน้ำเรียนรู้การทำความสะอาดอย่างถูกวิธีเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งฐานศาสนพิธีเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนพิธีกรรมทางศาสนาด้านผู้บริหารโรงเรียนนราธิวาสเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จในการบูรณาการร่วมกันระหว่างบ้านวัดโรงเรียนและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อร่วมกันหล่อล้อมเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีของสังคมโดยมุ่งหวังให้นักเรียนนำหลักธรรมคำสอนและประสบการณ์จากฐานกิจกรรมทั้งหมดไปปรับใช้เป็นแนวทางและเกราะป้องกันใจในการดำเนินชีวิตประจำวันตลอดจนขยายผลสร้างเครือข่ายความดีในสถานศึกษาต่อไปชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันตกได้จัดงานปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกครั้งที่19ประจำปีการศึกษา2569จังหวัดเพชรบุรีสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิ์วิทยาลัยจังหวัดเพชรบุรีโดยมีผู้บริหารคณะครูและนักเรียนจาก15โรงเรียนเข้าร่วมจำนวน30คนซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์นิรชาป้านศรีที่ปรึกษาโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิ์วิทยาลัยเป็นประธานกล่าวเปิดงานส่วนคุณอิงครัตจิระพิชยาศักดิ์ทีมงานหลักสูตรโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้แนะนำภาพรวมหลักสูตรวีสตาร์รวมทั้งการใช้สมุดบันทึกความดี3 2 1พร้อมสาธิตบทฝึกการทำความสะอาดด้วยการเช็ดโต๊ะและเก้าอี้โดยเปิดโอกาสให้คุณครูและนักเรียนได้ร่วมปฏิบัติจริงซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อมาคุณประอ่อนรัฐข่าวดีผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันตกได้แนะนำโครงการและกิจกรรมต่างๆพร้อมเชิญชวนโรงเรียนและคณะครูเข้าร่วมโครงการได้แก่โครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศิลธรรมโลกโครงการกฐินสัมฤทธิ์เด็กดีวีสตาร์โครงการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโครงการรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศิลธรรมโลกหรือ V-Star Quality Award และโครงการครูต้นบุญ

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์ประจำปีการศึกษา2569ให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมและฝึกอบรมเด็กดีวีสตาร์ต่อไปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเบอร์ลินร่วมกับคณะทีมงานอาสาสมัครขับเคลื่อนกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนด้วยการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมณสวนสาธารณะทแรปทาวเวอร์ใจกลางกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีค่ะกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันรื่นรมโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ปวิไทยวชิราวิโชพระพุทธิพงศ์วรโชโตพระไมเคิลและพระจัสตินนำจัดกิจกรรมซึ่งในครั้งนี้ทุกคนได้มีโอกาสมาพักผ่อนร่างกายเติมพลังใจจากกิจกรรมต่างๆในโครงการเช่นเรียนรู้การดูแลร่างกายและจิตใจโดยใช้หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้นอกจากนี้ทุกคนยังได้สัมผัสกับความสุขจากความสงบของใจด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันสำหรับการจัดกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะสวนทแรปทาวเวอร์ช่วยให้บุคคลทั่วไปรวมถึงชาวต่างชาติเข้าถึงการฝึกสมาธิได้ง่ายขึ้นซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่มาพักผ่อนในสวนสาธารณะเข้ามาร่วมทดลองปฏิบัติธรรมและเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธถือเป็นความสำเร็จในการสืบสารและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้อย่างลากลึกในทวีปยุโรปส่วนวัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดคลาสสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่นและผู้ที่สนใจโดยมุ่งเน้นการฝึกจิตใจให้สงบผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานและค้นพบความสุขที่แท้จริงจากภายในท่ามกลางวิถีชีวิตยุคปัจจุบันการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มานำปฏิบัติธรรมโดยเริ่มต้นด้วยการแนะนำวิธีการปรับร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายผ่านหลักการสติสบายสม่ำเสมอและสังเกตเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติเข้าถึงความสงบนิ่งได้อย่างเป็นธรรมชาติพร้อมน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายได้อย่างถูกวิธีนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เมตตาบรรยายธรรมแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงบวกในการดำเนินชีวิตและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการฝึกสมาธิอย่างเป็นกันเองด้านตัวแทนชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมเปิดเผยว่าการทำสมาธิช่วยลดทอนความเครียดความกังวลจากการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างดีเยี่ยมทำให้จิตใจนิ่งสงบและสัมผัสได้ถึงความสุขที่แท้จริงจากภายในทั้งนี้วัดพระธรรมกายเทนเนสซียังคงเปิดต้อนรับประชาชนทุกเชื้อชาติและศาสนาเข้ามาร่วมศึกษาและฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาจิตใจที่ยั่งยืนในชุมชนต่อไปเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายเซียเตินประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดคลาสสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่นอเมริกันภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเหมือนฝันสังวรชโยได้แนะนำเทคนิคการฝึกสมาธิเบื้องต้นและการวางใจตามหลักธัมมกายาเมดิเทชันซึ่งเริ่มตั้งแต่การปรับร่างกายให้ผ่อนคลายในท่าที่สบายการทำใจให้ว่างและการประคองใจให้หยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นหลักสากลที่เข้าใจง่ายทำให้ชาวท้องถิ่นสามารถเข้าถึงความสงบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เมตตาบรรยายธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โดย

อธิบายถึงความสำคัญของการทำสมาธิในชีวิตประจำวันประโยชน์ของการหยุดใจเพื่อสร้างพลังบวกและวิธีการรับมือกับความเครียดด้วยการดึงใจกลับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายซึ่งช่วยให้ชาวท้องถิ่นมีความเข้าใจในหลักการของสมาธิและการดำเนินชีวิตอย่างมีสติมากขึ้นจากนั้นพระมหาเหมือนฝันสังวรชโยได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ซักถามข้อสงสัยและร่วมแบ่งปันประสบการณ์ภายในซึ่งชาวท้องถิ่นต่างสะท้อนว่ารู้สึกเบาสบายมีจิตใจที่นิ่งสงบและมีความตั้งใจที่จะนำสมาธิวิธีนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องซึ่งการจัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การเผยแผ่ศาสนาแต่คือการแบ่งปันเครื่องมือสร้างความสุขเพื่อให้ชุมชนในซีแอตเทิลเข้มแข็งขึ้นจากภายในและยังส่งต่อพลังบวกนี้ไปยังครอบครัวและสังคมรอบข้างอีกด้วยค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบุพเพเปตภรีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยภายในงานกัลยาณมิตรชาลิสาเจนไล่ได้จุดเทียนธูปบูชาพระพุทธกัลยาณมิตรไข่มุกโอกามูระจุดเทียนธูปบูชาพระธรรมส่วนกัลยาณมิตรสุจินตนาสุมิดาจุดธูปหน้ารูปผู้วายชนก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุลทั้งยังได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหาภัยรัตวชิรธรรมโมท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้เล่าปกิณกธรรมแก่สาธุชนได้เห็นถึงความสำคัญในการสั่งสมบุญร่วมกันในวันพระพร้อมทั้งได้น้อมบุญนี้อุทิศให้แก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติของเราที่ท่านได้ละจากโลกนี้ไปแล้วดังนั้นการมาทำบุญในครั้งนี้จึงถือเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูระลึกถึงความดีของบุพการีตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายผู้มีพระคุณและยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปและถวายดอกไม้บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเป็นกตัญญูบูชาธรรมบรรยากาศเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และนิ่งสงบแสงประทีปถูกจุดขึ้นสว่างไสวพร้อมกับการกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่านการทำสมาธิซึ่งสร้างความเลื่อมใสศรัทธาและความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคนโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นที่ได้ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมการกรวดน้ำและการจุดประทีปตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งการจัดงานบุญในครั้งนี้มุ่งหวังให้วัดพระธรรมกายโอซาก้าเป็นศูนย์รวมจิตใจและที่พึ่งทางใจให้แก่พุทธศาสนิกชนรวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยและชาวญี่ปุ่นผ่านการปฏิบัติธรรมตลอดจนสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้อย่างลากลึกและแผ่ขยายไปสู่ใจของชาวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามารับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดหนองคายอันดับที่4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่5จังหวัดสกลนครอันดับที่6จังหวัดอุดรธานี

อันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดฉะเชิงเทราและอันดับที่10จังหวัดกำแพงเพชรส่วนท็อป10ยอดส่วนธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง15ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยย่อสวด 8,578 ล้านจบซึ่งก็จะตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569

ิดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.com และขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มนะคะตั้งแต่เวลา 13:30 นณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายและยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่152-1-20208-7ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าจิตตังภาวิตังมหโตสังวัตติจิตที่ฝึกหัดดีแล้วย่อมมีประโยชน์ยิ่งใหญ่สำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายธรรมบทว่าอัญญาหิลาภูปนิสาอัญญานิพพานคามินีเอวเมตังอภิญญายะภิกขุพุทธัสสสาวโกสักการังนาภินันทายะวิเวกัมมนุพรูหเยภิกษุผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้ารู้ยิ่งแล้วซึ่งปฏิปทาสองอย่างนี้ว่าปฏิปทาอันเข้าไปอาศัยลาภเป็นอย่างหนึ่งปฏิปทาเครื่องให้ถึงนิพพานเป็นอย่างหนึ่งดังนี้แล้วไม่พึงเพลิดเพลินในลาภสักการะพึงพอกพูนวิเวกอยู่เนืองการออกบวชประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำกันได้ง่ายๆแต่ก็ไม่ยากเกินไปคือยากพอสู้ถ้าเรารู้จักสอนตนเองควบคุมตัวเราเองให้ไม่ประมาทไม่ไปมัวหลงไหลในลาภสักการะยึดมั่นในมโนปนิธานว่าออกบวชเพื่อสลัดกองทุกข์หวังจะทำจิตให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแล้วมุ่งทำความเพียรความเป็นสมณะแท้ก็จะบังเกิดขึ้นแม้ยังไปไม่ถึงเป้าหมายแต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ห่างไกลจากหนทางพระนิพพานพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุปมาการประพฤติพรหมจรรย์กับการแสวงหาแก่นไม้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเอาไว้ว่าภิกษุบางรูปบวชเข้ามาแล้วเป็นผู้คงแก่เรียนทรงธรรมทรงวินัยเป็นนักเทศแต่ก็ไม่

ได้ลงมือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ได้ลาภสักการะจากพุทธศาสนิกชนแล้วต่อมาเกิดความหลงตัวเองจึงเที่ยวยกตนข่มท่านไม่ยอมเป็นสมณธรรมให้บริสุทธิ์บริบูรณ์พรหมจรรย์ของภิกษุรูปนั้นเปรียบเสมือนกิ่งและใบของพรหมจรรย์เหมือนคนที่ต้องการแก่นไม้เที่ยวหาไม้ในป่าพบต้นไม้ใหญ่มีแก่นกระพี้เปลือกและกระสะเก็ดแต่กลับเด็ดอัตกิ่งและใบไปเพราะเข้าใจว่าเป็นแก่นไม้จึงไม่อาจใช้ทำประโยชน์อะไรตามที่ต้องการได้บางท่านไม่หลงไหลในลาภสักการะแต่มุ่งบำเพ็ญศีลให้มีความบริสุทธิ์กายวาจาผลแห่งศีลนั้นท่านอุปมาเหมือนสะเก็ดแห่งพรหมจรรย์บางคนมุ่งเจริญสมาธิภาวนาจนจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นมีใจบริสุทธิ์ขึ้นไปอีกแต่พระพุทธองค์ยังตรัสว่าเป็นเพียงเปลือกของพรหมจรรย์เท่านั้นยังไม่ใช่ที่สุดของพรหมจรรย์นะจ๊ะบางท่านมุ่งบำเพ็ญวิปัสสนาจนสามารถได้ฌานอภิญญาเกิดญาณทัศนะก็มัวหลงดีใจว่าตนเองเป็นผู้ที่ทรงอภิญญาไม่ยอมเจริญวิปัสสนาขั้นสูงๆยิ่งขึ้นไปอีกยินดีพอใจหยุดอยู่เพียงเท่านั้นแม้จะเป็นสามัญญผลระดับนี้พระองค์ก็ยังทรงอุปมาว่าเป็นเพียงกระพี้ของพรหมจรรย์เหมือนคนที่ต้องการแก่นไม้ถากเอาเพียงกระพี้ของต้นไม้ไปเท่านั้นส่วนท่านผู้เจริญวิปัสสนาจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นธรรมอันเป็นโลกุตระท่านเรียกว่านี้เป็นแก่นของพรหมจรรย์เหมือนคนที่ต้องการแก่นไม้รู้จักแก่นไม้และสามารถตัดแก่นไม้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้พระองค์ทรงสรุปว่าพรหมจรรย์นี้ไม่ใช่มีลาภสการะและความสรรเสริญเป็นอานิสงส์ไม่ใช่มีความสมบูรณ์แห่งศีลเป็นผลที่มุ่งหมายไม่ใช่มีความสมบูรณ์แห่งสมาธิเป็นผลที่มุ่งหมายและไม่ใช่มีญาณทัศนะเป็นผลที่มุ่งหมายแต่พรหมจรรย์นี้มีเจโตวิมุตติกิเลสไม่กลับกำเริบเป็นผลเป็นแก่นสารและเป็นที่สุดถ้าภิกษุสัมมณเณรรูปใดปฏิบัติได้เช่นนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นสมณะแท้เป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นอายุพระพุทธศาสนาสำหรับวันนี้หลวงพ่อมีตัวอย่างของการบำเพ็ญสมณธรรมของภิกษุสองรูปซึ่งเคยเป็นเพื่อนสนิทกันท่านตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยเป็นอย่างดีจนได้เป็นพระวินัยธรแต่ถูกลาภสักการะครอบงำเลยไม่เอื้อเฟื้อพระธรรมวินัยครั้นละโลกแล้วต้องไปเกิดเป็นยักษ์เป็นเวลายาวนานถึงหนึ่งพุทธันดรแต่ท่านอาศัยความไม่ประมาทและก็ได้ยอดกัลยาณมิตรที่ดีจึงทำให้ท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราก็มารับฟังกันเลยนะจ๊ะย้อนหลังจากนี้ไปหนึ่งพุทธันดรซึ่งถือว่าเป็นอันตรกับที่11มหาชนยุคนั้นมีอายุขัยโดยเฉลี่ย 20,000 ปีพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระชนมายุได้ 16,000 ปีก็เสด็จดับขันธปรินิพพานมหาชนได้ช่วยกันถวายพระเพลิงพระสรีระจากนั้น

ทั้งมนุษย์และเทวาต่างก็ทำการสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสสปะพุทธเจ้าซึ่งไม่กระจัดกระจายยังคงตั้งรวมกันอยู่เป็นก้อนเดียวกันเหมือนกับก้อนหนองคำนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์นะจ๊ะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้มีบุญญาบารมีส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงมีพระชนมายุน้อยคือทรงมีพระชนมายุเพียง80พรรษาเท่านั้นมหาชนที่มาภายหลังยังไม่ทันเห็นท่านก็เสด็จดับขันธปรินิพพานไปเสียแล้วแต่ทรงมีมหากรุณาต่อสัตว์โลกทรงประสงค์จะให้มหาชนได้ทำการบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ฉะนั้นพระองค์จึงอธิษฐานให้พระบรมธาตุกระจัดกระจายกันออกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนรุ่นหลังที่จะได้ทำการสักการะบูชากันต่อไปพระบรมสารีริกธาตุที่กระจัดกระจายออกไปนั้นหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วเพียงแค่ได้เห็นก็เป็นมงคลแล้วนะจ๊ะให้ทำจิตให้เลื่อมใสและทำความนอบน้อมในพระบรมธาตุทรงใจไปถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามแต่บุญที่เกิดจากการทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าย่อมสามารถอำนวยผลให้เรามีสุคติเป็นที่ไปทีเดียวนะจ๊ะทีนี้เมื่อพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสสปะพุทธเจ้าไม่กระจัดกระจายกันออกไปจึงไม่จำเป็นต้องมีการแบ่งพระบรมธาตุพุทธบริษัทจึงได้ทำพุทธเจดีย์สำหรับบรรจุพระบรมธาตุของพระองค์เอาไว้ในที่แห่งเดียวเท่านั้นพุทธเจดีย์นั้นสูง1โยชน์วัดโดยรอบ1โยชน์มีประตู4แห่งห่างกันประตูละ1คาวุธพระเจ้ากิงกิราชทรงสร้าง1ประตูพระราชโอรสพระนามว่าปัทวินทรทรงสร้าง1ประตูอัมมาตย์ผู้เป็นหัวหน้าของเสนาบดีทั้งหลายสร้าง1ประตูส่วนชาวนครก็ร่วมมือกันโดยมีเศรษฐีเป็นหัวหน้าขอสร้าง1ประตูพุทธบริษัทถือกันว่าทองคำและรัตนชาติเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสมควรที่จะใช้บูชาบุคคลที่ควรบูชาที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นอิฐทุกก้อนจึงทำด้วยทองคำสีสุกพลังและทำด้วยรัตนะต่างๆแต่ละก้อนก็มีราคาอย่างน้อย 100,000 กหาปณะนายจ้างได้ใช้เวลาสร้างนาน7ปี7เดือนแล้วก็7วันมาสร้างเสร็จพุทธเจดีย์แห่งนี้จึงได้รับการขนานนามว่าสุวรรณเจดีย์หรือเจดีย์ทองและสร้างด้วยทองคำและรัตนชาติล้วนๆจากนั้นก็ทำการเฉลิมฉลองอยู่7ปี7เดือน7วันมีการบูชาด้วยประทีปดอกไม้ของหอมอยู่ตลอดทั้งวันและคืนนับว่าเป็นการแสดงพลังแห่งความศรัทธาต่อพระรัตนตรัยด้วยจิตที่เลื่อมใสอย่างหาที่เปรียบมิได้ทำให้หลวงพ่อนึกถึงมหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์แห่งพระรัตนตรัยที่พวกเราได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจร่วมกันสถาปนาขึ้นมาความสำเร็จที่บังเกิดขึ้นนั้นเกิดจากการรวมพลังแห่งความเลื่อมใสอันไม่คลอนแคลนในพระรัตนตรัยของลูกทุกๆคน
ดังนั้นจึงควรหมั่น

นึกถึงบุญใหญ่นี้ไว้ให้ดีนะจ๊ะบุญนี้เป็นบุญใหญ่ที่จะสนับสนุนให้เราไปถึงที่สุดแห่งธรรมตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราก็จะต้องให้ทุกลมหายใจของเราเป็นลมหายใจแห่งการสร้างบารมีเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งส่วนเรื่องของภิกษุสองสหายที่จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ให้มาติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: ตโยธรรมชาดกแคว้นมคธดินแดนแห่งพระศรีรัตนตรัยชาวบ้านชาวเมืองให้ความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาไม่เสื่อมคลายยึดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของจิตใจเป็นหลักยึดให้คนทำความดีละอายต่อบาปแต่ในหมู่คนดีก็มีคนชั่วปะปนอยู่มารพุทธศาสนาที่ผู้คนต่างโกรธแค้นชิงชังผู้นั้นคือพระเทวทัตความชั่วร้ายของพระเทวทัตมีมากมายจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของเหล่าประสบกนิกรและภิกษุสงฆ์ความชั่วร้ายที่รุนแรงที่สุดจนผู้คนไม่อาจทนดูได้อยู่ได้คือการปองร้ายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เราจะทำยังไงกันดีอ่ะนับวันพระเทวทัตก็คิดแผนร้ายมาปองพระชนองค์พระศาสดาเรื่อยๆเราจะปกป้องพระองค์อย่างไรกันดี
2: นั่นนะสิคิดแล้วก็เป็นห่วงความปลอดภัยของพระองค์ชาวบ้านธรรมดาอย่างเราอ่ะจะทำอะไรเพื่อท่านได้บ้างนะ
0: มิใช่แต่ในกลุ่มประชาชนเท่านั้นแม้แต่ในเหล่าภิกษุสงฆ์เองก็เป็นห่วงเป็นใหญ่และวิตกกังวลในเรื่องความประพฤติอันร้ายกาจที่พระเทวทัตทรงกระทำต่อองค์พระศาสดาเช่นกัน

0: ขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับณเวรุวันมหาวิหารพระพุทธองค์ได้สดับคำปรารภของบรรดาพระภิกษุสงฆ์ถึงการที่พระเทวทัตพยายามจองล้างจองทรงปรารถนาจะปลอบใจพระภิกษุทั้งหลายให้คลายความวิตกกังวลห่วงใยในแม้ในชาติก่อนๆก็ได้พยายามทำร้ายเรามาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่เคยทำได้สำเร็จเลยสักครั้งพระบรมศาสดาจึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณอันเป็นเครื่องอย่างรู้ภพชาติในอดีตแล้วนำตโยธรรมชาดกมาตรัสเล่าแก่พระภิกษุสงฆ์ดังนี้กาลครั้งหนึ่งณกรุงพาราณสีแคว้นกาสีมีพระเจ้าพรหมทัตปกครองในป่าแห่งหนึ่งของนครนี้มีวานรจ่าฝูงและวานรบริวารฝูงใหญ่อาศัยอยู่วานรจ่าฝูงนี้มีนิสัยดุร้ายหลงในอำนาจของตัวเองมันครอบครองวานรตัวเมียในฝูงไว้ตัวเดียวไม่ยอมให้วานรตัวผู้อื่นๆได้ทำการสืบพันธุ์
1: พวกเจ้าทุกตัวจงทำตามคำสั่งของข้าถ้าใครไม่ทำตามมันผู้นั้นอย่าได้มีชีวิตต่อไปเลย
0: วานรจ่าฝูงนี้มีจิตใจโหดเหี้ยมเมื่อมีลูกวานรที่เป็นตัวผู้เกิดขึ้นมันจะกัดอันทะของลูกมันทิ้งเสียเพราะมันกลัวว่าหากวานรนั้นเติบโตขึ้นจะแย่งตำแหน่งจ่าฝูงของมันไปดังนั้นในฝูงวานรนั้นก็มีมันเพียงตัวเดียวที่สามารถให้กำเนิดพืชพันธุ์วานรได
2: ้โถ่ลูกแม่เจ้าโชคร้ายนักที่เกิดมาเป็นเทพผู้แม่ต้องขอให้เจ้าไปเป็นพ่อแม่ก่อนตาลูกแม
0: ่วันหนึ่งนางวานรตัวหนึ่งได้ตั้งครรภ์ด้วยความเป็นห่วงลูกน้อยนางวิรู้ว่าจะเป็นเพศเมียหรือเพศผู้มันจึงหนีออกจากฝูงมาซ่อนตัวอยู่ที่เชิงเขาและคอยระวังคันของมันเป็นอย่างดี
3: ลูกเอ๋ยหากเราอยู่ในฝูงแม่ก็ไม่รู้ว่าเจ้าจะได้มีโอกาสเติบใหญ่หรือไม่เราหลบอยู่กันที่นี่เถิดนะแม่จะคอยดูแลเจ้าเอง
0: เวลาผ่านไปวานรตัวเมียนี้ก็คลอดลูกออกมาเป็นตัวผู้เป็นโชคดีของวานรตัวน้อยมันคลอดออกมาได้อย่างปลอดภัยและมีโอกาสเติบโตโดยที่จ่าฝูงแต่แม่ลิงก็บ่ายเบี่ยงที่จะตอบทุกครั้งเพราะเป็นห่วงในความปลอดภัยของลูก
4: แม่แม่พ่อของลูกอยู่ที่ไหนจ๊ะแล้วลิงตัวอื่นล่ะไปไหนกันหมดทำไมในป่าเนี่ยถึงมีแต่แม่กับผมที่เป็นวานรล่ะครับ
3: เอาเถิดลูกแม่ตอนนี้เจ้ายังเล็กนักยังไม่ถึงเวลาที่เจ้าจะรู้หรอก
0: วานรน้อยเติบโตเป็นวานรหนุ่มที่มีรูปร่างสง่างามร่างกายสมบูรณ์พละกำลังมหาศาลแม่วานรเมื่อเห็นลูกของมันแข็งแรงฉลาดหลักแหลมสามารถเอาตัวรอดจากภัยที่มาจากผู้เป็นพ่อได้จึงเล่าเรื่องฝูงของมันให้ลูกฟัง
3: ลูกจ๋ามาจนถึงตอนนี้เจ้ายังอยากรู้เรื่องชาติกำเนิดของเจ้าอยู่หรือไม
4: ่อยากรู้สิแม่จ๋าผมอยากรู้จักพ่ออยากรู้จักญาติญาติเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆของเรา
3: ตอนนี้เจ้าก็โตพอที่จะรู้เรื่องใดแล้วแม่จะเล่าให้เจ้าฟัง
0: แม่วานรเล่าถึงชาติกำเนิดและความชั่วร้ายของจ่าฝูงผู้เป็นพ่อให้ลูกของมันฟังลูกวานรเมื่อรู้เรื่องทั้งหมดก็รู้ถึงความลำบากของผู้เป็นแม่ที่ต้องแยกออกมาอยู่เพียงตัวเดียวมันจึงอยากพาแม่กลับไปอยู่กับฝูงดังเดิม
4: แม่จ๋าเรากลับอยู่กับฝูงของเราเถอะ
3: ลูกรักเราไปที่นั่นไม่ได้หรอกถ้าหากพ่อเจ้ารู้พ่อเจ้าก็จะใช้เขี้ยวกัดปล้นพืชพันธุ์ของเจ้าซะ
4: ไม่เป็นไรหรอกแม่จ๋าพาลูกไปที่นั่นเถิดลูกรู้ว่าต้องทำเช่นไร
0: เมื่อขัดความต้องการของลูกไม่ได้แม่วานรจึงพาลูกไปยังสำนักของจ่าฝูงเมื่อวานรจ่าฝูงเห็นลูกวานรมีร่างกายที่กำยำสง่างามมันก็เกิดความกลัวว่าสักวันลูกของมันตัวนี้จะมาแย่งตำแหน่งจ่าฝูงของมันไป
1: ไอ้ลูกวานรตัวนี้ร่างกายมันส

0: ของเรานะหากปล่อยให้มันอยู่ในฝูงต่อไปสักวันมันต้องแย่งตำแหน่งจ่าฝูงของเราแน่ๆไม่ได้การละต้องกำจัดผิดผลทางไป
1: วานนจ่าฝูงวางแผนร้ายมันต้องการฆ่าลูกของมันด้วยการกอดรัดเค้นอย่างแรงให้ถึงแก่ชีวิต
0: มาเถิดลูกรักเจ้าหายไปไหนมามาให้พ่อกอดให้หายคิดถึงหน่อยนะลูก
1: วานนจ่าฝูงและลูกของมันโผเข้าสวมกอดกันเมื่อวานนจ่าฝูงกอดลูกของมันอย่างแรงดังแผนที่คิดไว้ลูกวานนผู้มีกำลังมากกว่าก็เค้นกอดพ่อของมันอย่างแรงเช่นกันแรงรัดของลูกที่มีมากกว่านั้นรัดร่างของพ่อมันไว้จนกระดูกแทบแตกวานนจ่าฝูงสู้แรงไม่ไหวจึงรีบคลายมือพลัดตัวออกมาความวิตกเข้าครอบงำวานนจ่าฝูงอย่างหนักหน่วงมันจึงวางแผนฆ่าลูกวานนด้วยอุบายให้ยักษ์รากโคตรที่สิงสถิตอยู่ในสระไม่ไกลจากที่อยู่ของมันเป็นผู้ฆ่าลูกของมัน
0: แรงพลังของมันมีเยอะกว่าเราคงทำอะไรเจ้าลูกคนนี้ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นคงต้องยืมแรงเจ้ายักษ์ที่อยู่ในสระบัวเป็นผู้ฆ่าแทนละกัน
1: วานนจ่าฝูงวางแผนให้ลูกของมันไปเก็บบัวในสระที่มียักษ์รากโคตรสถิตอยู
0: ่ลูกรักเอ๋ยตัวพ่อก็แก่มากแล้วพ่ออยากจะมอบหมายให้เจ้าเป็นจ่าฝูงแทนแต่ในพิธีแต่งตั้งนี้จะต้องใช้ดอกบัว3ชนิดที่กำลังบานอยู่ในสระเจ้าจงไปเก็บดอกบัวโกมุตมา2ดอกดอกบัวอุบลมา3ดอกและดอกบัวปทุมมา5ดอกเถิด
2: ลูกขอบคุณพ่อมากที่ไว้ใจยกตำแหน่งนี้ให้ลูกลูกจะไปเก็บบัวตามที่พ่อบอก
1: ลูกวานอนไม่รู้ว่าเป็นแผนร้ายมันดีใจที่จะได้ทำหน้าที่ต่อจากพ่อจึงอาสาไปเก็บดอกบัวด้วยความเต็มใจลูกวานอนเมื่อเดินไปถึงสระแล้วก็พิจารณาสระน้ำมันเดินไปมารอบสระถึง3รอบสังเกตเห็นแต่รอยเท้าลงไม่พบรอยเท้าขึ้นแม้แต่รอยเดียว
3: มาแล้วเหรอเหยื่อของข้าคราวนี้เป็นวานอนหรอกเหรอมาเลยลงมาในสระนี่เลยเท้าเจ้าแตะน้ำเมื่อไรเจ้าก็จะได้กลายเป็นอาหารของข้าแน่แน
2: ่น่าแปลกจริงๆทำไมถึงมีแต่รอยเท้าที่เดินลงไปในสระนะสงสัยในสระน้ำเนี้ยต้องมียักษ์สิงอยู่แน่แน่มีพ่อรังคิดจะฆ่าเราดูดิถึงจะให้เรามาเก็บบัวที่สระนี้พ่อช่างใจร้ายอย่างที่แม่บอกจริงๆดีละถ้าอย่างนั้นเราจะเก็บบัวในสระนี้โดยไม่ลงไปในสระ
1: ลูกวานอนเมื่อคิดได้ดังนั้นก็ยืนห่างจากฝั่งพองประมาณรวบรวมพละกำลังกระโดดข้ามสระเก็บดอกบัวบนอากาศได้2ดอกใน2มือมันทำกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นสร้างความตกใจแก่เจ้ายักษ์ยิ่งนัก
2: แค่นี้เราก็สามารถเก็บบัวได้โดยไม่ต้องลงสระแล้ว
3: ฮะไม่น่าเชื่อตลอดเวลาที่สิงอยู่ในสระบัวแห่งนี้ข้าไม่เคยเห็นผู้เป็นอัจฉริยะกอบด้วยปัญญาดังนี้มาก่อนเลยเขาสามารถเก็บดอกบัวได้ตามที่ต้องการโดยไม่ต้องลงน้ำซึ่งเป็นอาณาเขตของข้าได้เลยหรือเนี่ย
1: ลูกวานอนผู้มีธรรมะ3ประการคือความขยันกล้าหาญและรอบรู้จึงสามารถเอาชนะใจยักษ์นี้ได้ยักษ์ใหญ่ใต้สระบัวเลิกคิดร้ายกับลูกวานอนแหวกน้ำขึ้นมาเข้าไปหาลูกวานอนนั้น
3: ท่านเก็บดอกบัวเหล่านี้ไปทำไมหรือ
2: บิดาประสงค์จะตั้งข้าพเจ้าเป็นจ่าฝูงข้าพเจ้าจึงต้องเก็บบัวเหล่านี้ไปเพื่อทำพิธีแต่งตั้ง
1: ยักษ์สิงใต้สระบัวเห็นว่าวานรผู้นี้เป็นผู้สูงส่งมันจึงอาสาแบกดอกบัวแล้วเดินตามหลังลูกวานรนี้ไปหาบิดา
3: ไปเถิดท่านวานรท่านเป็นผู้สูงส่งอย่าแบกดอกไม้เหล่านี้ไว้เลยเราจะแบกให้ท่านเอง
2: ขอบใจท่านมากงั้นก็ตามเรามาเถิด
1: เมื่อวานรจ่าฝูงเห็นยักษ์แบกดอกบัวขึ้นบนบ่าเดินตามหลังลูกของมันมาแต่ไกลก็เกิดอาการตกใจ
0: เราตั้งใจส่งวานอนตัวนี้ไปเป็นอาหารของยักษ์แล้วทำไมตอนนี้ยักษ์ร้ายถึงได้กลับเป็นผู้แบกดอกบัวตามหลังมันมาสิเนี่ยตายแน่เลยเราบัดนี้วานอนลูกเรานั้นคงรู้แล้วสิว่าเราส่งมันไปตายโอ้ไม่นะไม่จริงในที่สุดเราต้องเสียตำแหน่งจ่าฝูงไปจริงๆเหรอเนี่ย
1: วานอนจ่าฝูงยอมรับความพ่ายแพ้ไม่ได้มันเสียใจและกลัวจนหัวใจแตกสลายเป็น7เสียงสิ้นใจตายอยู่ตรงนั้น

เมื่อวานอนจ่าฝูงสิ้นใจฝูงวานอนก็แต่งตั้งลูกวานอนนั้นให้เป็นจอมวานอนจ่าฝูงตัวต่อไปวานอนจ่าฝูงในครั้งนั้นคือพระเทวทัตในการนี้จอมวานอนผู้เป็นลูกสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ทันโตเศรษฐูมนุษย์เสสุขในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุข

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเรา

จ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีนะแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะไม่แล้วนอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรวมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์ใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเนี่ยเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับ

ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมาสองนิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจแล้วก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอทำหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยาย

แล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราแล้วงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานในความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาสิ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางกันไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเล่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันก็จะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคัมมันตะ

เราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือกัมมันตะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากัมมันตะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติและเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเพย์เปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดี

ถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาจหาญร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยรับปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก็หยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธสาสเนปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยติปิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

พ่อแม่ลูกมีลูกทั้งหมด7คนเป็นผู้ชาย5คนผู้หญิง2คนลูกเป็นคนที่5ครอบครัวลูกตั้งเดิมตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่จังหวัดหัวใจเกิดร้อยต่อมาพ่อก็พาครอบครัวย้ายไปอยู่หลายที่หลายจังหวัดแต่ละที่ที่ไปอยู่นั้นจะเป็นป่ารกร้างว่างเปล่ายังไม่มีใครจับจองเลยพ่อก็จะพาครอบครัวไปประกอบอาชีพทำไร่ทำนาครอบครัวลูกก็ตั้งตัวได้เร็วมากแต่ก็สลายเร็วคือพอจะมีเงินมีฐานะบ้านช่องเป็นจะต้องมีเหตุเช่นเกิดไฟไหม้บ้านบ้างหรือถูกเขากลั่นแกล้งว่าค้าของผิดกฎหมายบ้างจนพ่อต้องถูกติดคุกอยู่ถึง2ครั้งไฟไหม้บ้านเท่าที่จำได้ก็ประมาณ2ครั้งจำไม่ได้อีกกี่ครั้งไม่ทราบครั้งหนึ่งพ่อก็ได้พาครอบครัวย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์แม่ของลูกก็ได้มาเสียชีวิตที่จังหวัดสุราษฎร์ก่อนเสียชีวิตแม่มีอาการปวดศีรษะแต่ปวดอยู่8วันก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลก่อนเสียชีวิต1วันแม่มีอาการเบลอๆจำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็เสียชีวิตไปเฉยๆเมื่อปี42หมอเองก็ยังสรุปสาเหตุไม่ได้หลังจากแม่เสียชีวิตแล้วพ่อก็มาบอกว่าแม่มานอนอยู่ด้วยทุกวันและบางครั้งก็เดินอยู่ในบ้านพ่อนอนลงไปทีไรแม่ก็จะมานอนด้วยทุกครั้งแต่พอมือเข้าไปจับก็ว่างเปล่าผมคิดถึงมึงตอนแม่เสียชีวิตพ่อบวชให้แม่7วันพอศึกมาพ่อก็จัดการขายบ้านขายที่อยากลืมความหลังแล้วก็พาครอบครัวย้ายมาอยู่ที่จังหวัดอุบลพ่อก็ออกบวชเลยอยู่ที่วัดใกล้ๆบ้านที่จังหวัดอุบลลูกได้นำเงิน 30,000 บาทไปถวายท่านท่านก็ได้นำปัจจัยนี้ไปสร้างกุฏิเล็กๆอยู่ลำพังแล้วก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นพองลูกไล่ฟังว่าวันดีคืนดีจะมีผู้หญิงมีอายุใส่ชุดขาวเกล้าผมนำอาหารมาถวายท่านบางครั้งก็มาทำความสะอาดกุฏิให้ทุกครั้งจะมาปรากฏตัวในวันพระพ่อบอกว่าได้เคยสนทนากันหญิงชุดขาวนั้นบอกว่าบ้านของเธอก็อยู่แถวๆนี้แหละพ่อเคยชี้มือไปที่บริเวณหน้ากุฏิของท่านบอกกับลูกว่าแถวๆนี้นะมีบ้านคนอยู่กันเป็นหมู่บ้านเลยแต่แปลกในหมู่บ้านนี้ไม่มีเด็กมีแต่คนมีอายุมีคนสูงอายุแต่ไม่มีเด็กเลยบอก

ท่านก็บอกแปลกต่อมาลูกก็ได้นำจานดาวทำไปติดตั้งให้น้องชายที่บ้านว่าพ่อได้ไปเห็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อในจานในจอดาวทำที่บ้านของน้องชายพ่อก็เกิดความรู้สึกเลิฟหลวงพ่อมากบอกว่าอยากจะไปกราบหลวงพ่อธรรมชัยโยลูกจึงถามท่านว่าอยากได้จานดาวทำไหมลูกจะนำไปติดให้พ่อก็บอกว่าอยากได้แต่กว่าลูกจะได้เงินซื้อทีวีซื้อจานดาวทำก็ต้องใช้เวลาเก็บเงินอยู่ช่วงหนึ่งไม่ได้เงินครบลูกก็จึงนำจานดาวทำไปติดให้ท่านในเดือนสิงหาคม2548สาธุท่านชอบมากแต่ดูได้เพียง2วันท่านก็ต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจต่อมาลูกเห็นท่านอาการหนักก็เลยเอาโบชัวร์สร้างพระประจำตัวไปให้ท่านดูพ่อก็ถามว่าสร้างองค์พระจะทำอย่างไรลูกก็บอกให้ท่านเอาปัจจัยมาอธิษฐานลูกจะเอาไปทำบุญให้ท่านก็รีบควักปัจจัย 3,000 บาทที่มีอยู่มาอธิษฐานแล้วก็ส่งให้ลูกลูกก็รีบนำปัจจัยเดินทางมาทำบุญสร้างองค์พระให้พ่อที่วัดพระธรรมกายแม้ว่าเงินยังไม่ครบองค์แต่ลูกก็อยากได้มหาสุวรรณนิธิไปให้พ่ออธิษฐานจึงขอผู้ประสานงานนำมหาสุวรรณนิธิไปให้พ่ออธิษฐานท่านมีหน้าตาแช่มชื่นมากลุกนั่งจากเตียงได้เองจากนั้นท่านก็พูดซ้ำๆว่าอยากจะมาหล่อพระเองแล้วก็อยากจะมากราบหลวงพ่อธรรมชัยโยโอมาสุวรรณนิธิอยู่กับท่านได้คืนเดียวรุ่งเช้าหมอก็ให้ออกจากโรงพยาบาลบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วกลับไปกุฏิได้คืนเดียวท่านก็มรณภาพรวมสิริอายุได้74ปีบวชได้เพียงปีเศษพิชาคนที่3โดนข้อหาฆ่าคนตายตั้งติดคุก15ปีพ่อแม่ต้องเสียเงินเสียทองขายที่ขายบ้านขายรถขายทุกอย่างไปสู่คดีความเพราะไม่อยากให้พิชาติดคุกแต่แม้หมดสิ้นทุกอย่างก็ต้องติดคุกพอจะคุกมาพ่อก็เลยให้บวชแทนพระคุณพ่อแม่บวชได้ไม่นานก็ลาสิกขามาดื่มเหล้าเหมือนเดิมล้างผลาญพ่อแม่นักกว่าเก่าพองลูกเหลือจะทนยังไล่พี่ชายออกจากบ้านแล้วก็หายสาบสูญไปไม่ได้พบกันอีกเลยเป็นเวลาประมาณ 12-13 ปีแล้วค่ะส่วนตัวลูกเองเนี่ยพอเกิดมาก็ทำมาแม่ป่วยจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดไม่สามารถให้นมลูกได้และลูกเองก็ไม่ยอมกินนมแม่เพราะพอเห็นหน้าแม่ก็จะร้องทุรนทุรายแม้ลูกจะโตจนหย่านมแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใกล้แม่เข้าใกล้ทีไรจะป่วยออดออดแอดจนอายุ9ขวบจึงหายจากอาการนี้พอลูกอายุได้22ปีก็ได้รู้จักชายคนหนึ่งรู้จักกันไม่นานลูกก็รักเขาซะแล้วมันจะตายมันจะตายมันจะตายซะให้ได้ทั้งนั้นก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้รู้สึกรักเขาเลยรักเขาจนทนไม่ไหวต้องหนีตามเขาไปจะมีลูกสาวหนึ่งคนแล้วความรักที่มีอยู่นั้นก็หายไปแล้วก็แยกทางกันไปลูกจะลูกสาวไปให้พ่อกับแม่เลี้ยงส่วนตัวเราเองก็ไปทำงานหาเงินแต่ชีวิตของลูกไม่ว่าจะทำมาค้าขายอะไรก็ขายดีมากเลยจนเจ๊งหมดแล้วก็ใจดีคนให้คนเขายืมเงินเขาก็ขอลืมทำงานก็ถูกโกงค่าแรงครั้งหนึ่งลูกไปทำงานต่างประเทศได้ผ่านศูนย์ส่งคนงานนายจ้างเขาบอกว่าเขาจะหักเงินสะสมไว้ให้ลูกเดือนละ600บาทแล้วออกมาเมื่อไรจะคืนให้ต่อมาเราออกเพื่อเอาเงินก้อนนี้ไปเป็นทุนค้าขายแต่เขาก็ไม่คืนเงินส่วนที่หักไว้แถมบอกว่าถ้าให้เธอไปแล้วศูนย์จะได้อะไรเงินของลูก 38,600 บาทเขาให้ลูกคืนแค่ 8,600 บาทส่วนเขาโกงไปดื้อ 30,000 บาทคำถามกรรมใดทำให้ครอบครัวลูกต้องอพยพที่อยู่อาศัยและที่ทำหมากินอยู่หลายต่อหลายครั้งแต่ละที่ที่ไปก็เป็นป่ารกร้างว่างเปล่าและบุญใดยังทำให้ตั้งตัวได้เร็วแต่แล้วก็ล่มสลายไปอย่างรวดเร็วเลยพายจะเกิดจากไฟไหม้บ้างจากการถูกใส่ร้ายบ้างเพราะกรรมใดคะกรรมใดทำให้พ่อต้องติดคุกด้วยการถูกใส่ร้ายถึง2ครั้ง

0: และถูกไฟไหม้บ้านถึง2ครั้งแต่จะไม่มีใครเสียชีวิตเพราะเหตุใดคะต้นเพลิงเกิดจากอะไรคะกรรมใดทำให้แม่มีอาการปวดศีรษะก่อนตายท่านตายเพราะเหตุใดคะตายแล้วไปไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรที่พ่อบอกว่าแม่น่ะมานอนด้วยทุกคืนน่ะจริงหรือไม่คะหลังจากพ่อบวชแล้วหมู่บ้านที่พ่อเห็นอยู่บริเวณหน้ากุฏิเป็นหมู่บ้านของใครคะทำไมจึงมีแต่คนที่มีอายุทำไมเขาจึงนำอาหารมาถวายพ่อได้และทำไมต้องเฉพาะเจาะจงมาในวันพระเท่านั้นเหตุใดเขาจึงปรากฏตัวให้พ่อเห็นคะกรรมใดทำให้ฝ่ามือฝ่าเท้าพ่อมีจุดแดงเกิดขึ้นและกระพุพองเป็นหนองเหมือนแผลถูกไฟไหม้ท่านนึกถึงบุญสร้างพระทำกายจำตัวได้ไหมใจใสหรือหมองคะท่านมรณภาพแล้วไปไหนคะมีอะไรอยากบอกลูกๆบ้างกรรมใดทำให้พี่ชายคนที่สามต้องติดคุก15ปีเขาฆ่าคนตายจริงไหมคะพ่อแม่และพี่ชายคนนี้เคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรเขาจึงทำให้พ่อแม่หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างปัจจุบันเขายังมีชีวิตอยู่ไหมคะพี่สะพ้ายคนโตเคยฝันว่าพี่ชายคนนี้ได้มาขออยู่ด้วยจากนั้นก็ตั้งท้องเขาได้มาเกิดเป็นลูกของพี่สะพ้ายคนโตหรือเปล่าคะลูกมีกรรมใดมากับแม่คะพอลูกเกิดมาแม่จึงป่วยและลูกก็เข้าใกล้แม่ไม่ได้พอลูกแล้วก็ต้องแยกทางกันเป็นเพราะกรรมใดลูกค้าขายแล้วก็เจ๊งหมดทุกอย่างขายดีจังเลยเนาะทำงานโดนโกงค่าแรงแถมใครยืมเงินไปก็ไม่มีใครคืนลูกเลยคะลูกจะมีน้องสาวคนหนึ่งลูกรักน้องคนนี้เหมือนลูกเราได้เข้าวัดพระธรรมกายพร้อมกันกับลูกสาวของลูกทำไมลูกจึงรักน้องสาวคนนี้มากตัวลูกน้องสาวและลูกสาวเคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรเราสามคนเคยสร้างบารมีคุณครูไม่ใหญ่และหมู่คณะมาอย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าครอบครัวลูกตั้งอพยพที่อยู่อาศัยและที่ทำมากินอยู่หลายครั้งแต่ละที่ที่จะไปจะตั้งเป็นป่ารกร้างว่างเปล่าเพราะการนำทานในอดีตไม่สม่ำเสมอคือบางครั้งก็ทำบางครั้งก็ไม่ทำเนี่ยประกอบกับอีกชาติหนึ่งพ่อก็เป็นชายหนุ่มมีนิสัยนักเลงบางครั้งก็เป็นนักเลงรับจ้างไล่ที่ด้วยวิธีการต่างๆเช่นหาเรื่องใส่ร้ายบ้างเอาไฟเผาเรือนเขาบ้างไล่ที่เขาบ้างจึงทำให้มีวิบากต่างๆเกิดขึ้นแต่เวลาใจกว้างก็มักจะเลี้ยงเพื่อนบ้านได้บุญนี้จึงตั้งตัวได้รวดเร็วแต่สมบัติก็มีเชื้อวิบัติจึงสลายไปด้วยภัยต่างๆเช่นไฟไหม้บ้างถูกใส่ร้ายบ้างจ้ะตามทันไหมจ๊ะคือบุญก็ทำกรรมก็สร้างอะแหละทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นพ่อตั้งติดคุกด้วยการถูกใส่ร้าย2ครั้งและถูกไฟไหม้2ครั้งเพราะเกิดจากการที่เป็นนักเลงในชาตินั้นแล้วก็ได้ทำกรรมดังกล่าวเบื้องต้นและจำประสงค์ผลแต่ที่ไม่มีใครเสียชีวิตด้วยไฟไหม้ก็เพราะไม่มีการกรรมที่ทำร้ายใครถึงชีวิตจ้ะคือทำไมฆ่าเขาเนี่ยใครทำยังไงมันก็ไม่ตายแม่มีอาการปวดที่ศีรษะก่อนตายท่านตายเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารและฆ่าขายได้มักจะใช้วิธีทุบหัวเช่นทุบหัวปลาเป็นต้นทั้งในอดีตที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมและปัจจุบันได้มาส่งผลจ้าอีกทั้งตายเพราะหมดอายุขัยโดยโรคพยาธิขึ้นสมองจ้าพยาธิขึ้นสมองตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งซึ่งมีสภาพที่พออยู่พอกินก็ไม่สบายนักแต่ก็ไปถึงก็อดตายได้บุญที่ทำอยู่ตามบ้างตามประเพณีจ้ะต้องทำบุญอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆนะจ๊ะท่านจะได้

มีกินสบายขึ้นที่พ่อบอกว่าแม่มานอนทุกคืนนั่นก็เป็นเรื่องจิตนิวรณ์ด้วยความคิดถึงจ้ะหลังจากพ่อบวชแล้วหมู่บ้านที่พ่อเห็นอยู่หน้าบริเวณกุฏิก็เป็นหมู่บ้านของภูมิมะเทวาแถวนั้นแหละที่มีแต่คนที่มีอายุเพราะตายตอนแก่และก็มีบุญเพียงเท่านั้นก็อยู่แบบชาวบ้านแหละจ้ะพ่อเห็นไปว่าเขานำอาหารมาถวายเพราะเขาบันดาลให้เห็นและอดีตตอนเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นญาติกับพ่อแล้วที่มาวันพระเพราะเป็นประเพณีที่อยากจะเอาบุญกับพระจ้ะที่ให้พ่อเห็นได้เพราะเขาบันดาลให้เห็นเนื่องจากเคยเป็นญาติกันแล้วก็เคยทำบุญร่วมกันมาจึงเห็นกันได้จ้ะฝ่ามือฝ่าเท้าของพ่อนี่มีกำลังภายในมากเลยนะมีจุดแดงเกิดขึ้นและพุพองเป็นหนองเหมือนแผลถูกไฟไหม้เพราะในอดีตชาติชาติหนึ่งพ่อเคยแกล้งสุนัขนะดูที่สัตว์เนี่ยมีไว้ให้กินกับมีไว้ให้แกล้งแต่แกล้งแล้วมีปัญหาคือแกล้งจับมันโยนลงไปในกองถ่านที่มีไฟระอุอยู่จนขาทั้งสี่ข้างของมันพุพองไปด้วยความร้อนของไฟวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะก่อนมรณภาพท่านนึกถึงบุญได้ใจท่านจึงใสบวชปีเศษมรณภาพแล้วก็ไปเป็นอากาศเทวามีวิมานทองขนาดกลางๆได้บุญที่บวชแล้วก็สร้างพระธรรมกายประจำตัวเป็นต้นจ้ะตอนนี้ท่านสบายใจเย็นใจยิ้มแย้มแจ่มใสฝากบอกมาว่าท่านสบายดีแต่เสียดายที่ทำบุญน้อยไปหน่อยไม่อย่างนั้นก็คงจะมีความสุขมากกว่านี้ให้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านหน่อยจ้าวันนั้นก็ต้องทำบุญอุทิศไปให้ทั้งพ่อทั้งแม่แหละพี่ชายคนที่สามต้องติดคุก15ปีเพราะเขาฆ่าคนตายจริงๆจ้ะในปัจจุบันเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้คืนมาฝันกำลังถูกเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานและจะต้องลงไปอีกหลายขุมที่ยังไม่ได้ไปมหานรกในตอนนี้เพราะบุญบวชช่วงสั้นแบบไม่ค่อยได้ตั้งใจเนี่ยได้คุ้มเอาไว้จ้านี่ไหมจ้านี่ถ้าตั้งใจบวชซะหน่อยแล้วก็จะคุ้มกว่านี้อีกพอลูกเกิดแม่ก็ป่วยและลูกเข้าใกล้แม่ไม่ได้พอเข้าใกล้แม่ทีไรแล้วจะต้องป่วยออดออดแอดแอดเพราะกันในอดีตตัวลูกเองเนี่ยชอบมากเลยรากลูกสัตว์ที่ยังไม่หย่านมแล้วก็เอาไปให้คนอื่นเขาเลี้ยงเช่นลูกหมาลูกแมวที่บ้านเกิดไปใหม่ๆยังไม่ทันหย่านมเลยก็ไปให้คนอื่นเลี้ยงแล้วทำให้มันไม่ได้กินนมแม่แล้วทำให้มันป่วยไม่แข็งแรงเท่าที่ควรแต่ลูกยังมีบุญเลี้ยงดูบิดามารดามาในอดีตอุ้มชูไว้จึงทำให้ไม่ต้องถูกมอบให้คนอื่นเขาเลี้ยงคือพ่อก็เลี้ยงเองแต่ก็โดนเพียงแค่ไม่ได้กินนมแม่และเข้าใกล้แม่ไม่ได้อยู่ช่วงหนึ่งมันเป็นกรรมของลูกไม่ใช่กรรมของแม่จ้ะลูกทำกรรมลูกมาเนี่ยจึงเป็นอย่างนี้ลูกถูกน้ำมันพรายจากผู้ชายคนแรกที่ลูกหนีตามเขาไปจริงๆแหละจ้ะด้วยกรรมสองอย่างคือในอดีตสมัยที่ลูกเป็นผู้หญิงเหมือนชาตินี้ได้เคยไปจ้างหมอสายเวททำเสน่ห์อีกทั้งเคยเป็นแฟนกับคนนี้ในช่วงสั้นๆ เคยเป็นแฟนกันมาเคยทำเสน่ห์เขาอะในระหว่างที่รักกันก็ได้อธิษฐานว่าดาร์ลิงขอให้เราได้เป็นสามีภรรยากันในชาติต่อไปนะแต่ว่าในชาตินั้นภายหลังก็เลิกกันเขาเรียกว่ารักช่วงสั้นรักช่วงสั้นมีลูกด้วยกันแล้วก็แยกกันไปเพราะมีบุญร่วมกันมาเพียงแค่นี้จ้ะเพราะนั้นอยากจะสร้างตลอดก็ต้องสร้างบุญร่วมกันไปตลอดนี่นะจ๊ะไปคืนพระ

ในอดีตมีกรรมตระหนี่อีกทั้งได้เคยขอยืมเงินคนแล้วก็มักจะขอลืมเลยเขาขอลืมบ้างแล้วก็เคยไปโกงผู้อื่นมาด้วยนี่ไม่ใช่วิบากกรรมทั้งหมดมาดังกล่าวมารวมส่งผลจ้ะอย่าตระหนี่ไปเลยเงินก็มีไว้สำหรับเป็นเครื่องมือให้สร้างบารมีกับเลี้ยงชีวิตลูกรักน้องสาวคนหนึ่งเหมือนลูกและได้เข้าวัดพระธรรมกายพร้อมกันกับลูกสาวลูกลูกรักน้องสาวคนนี้มากเพราะเคยเป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวลูกจ้ะและในปัจจุบันก็ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันจ้ะตัวลูกน้องสาวและลูกสาวก็ได้เป็นกองเสบียงหมู่คณะมาแบบตามอารมณ์นี่ทำเป็นทีไม่ใช่ทำทีบางทีแต่นั้นบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันนี่อันตรายนะจ๊ะเพราะว่าไม่มีโอกาสได้สร้างบุญได้เต็มที่แต่ในชาตินี้อย่าประมาทในการสร้างบุญมีจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปเดือดสิบบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ

ผู้ตั้งวิหารทานชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีผู้มีบุญทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมบุญที่เกิดขึ้นเราย่อมมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยวัดภาวนาซานดิเอโกขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งบุญร่วมบุญใหญ่ทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษาเพื่อสร้างพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาขยายห้องปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าและร่วมจารึกชื่อแห่งศรัทธาไว้ในพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาแห่งนี้ในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมตกนี้ณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาโอกาสสร้างพุทธวิหารไม่ได้มีมาบ่อยๆในชีวิตเมื่อบุญใหญ่มาถึงอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้พลาดโอกาสแห่งบุญนิรันดร์ร่วมจารึกชื่อใต้ฐานองค์พระเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตไปด้วยกันได้บุญทุกวันตราบนานเท่านาน

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่131จากตอนที่แล้วพระเจ้าจุลนีเสด็จทรงม้าพระที่นั่งควบไปอย่างรวดเร็วครั้นพระองค์ทรงเห็นว่าเสด็จมาไกลจึงทรงรั้งม้าพระที่นั่งให้ชะลอฝีเท้าลงรอขบวนม้าพระที่นั่งของพระราชาทั้ง101พระองค์เสด็จมาทันจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินต่อไปตามปกติฝ่ายพราหมณ์เกวัฏเร่งพวกม้าอย่างไม่คิดชีวิตจนกระทั่งสามารถเข้าไปใกล้พระเจ้าจุลนีได้จึงกราบบังคมทูลว่าขอเดชะพระองค์ผู้เป็นที่พึ่งของข้าพระบาทขอพระองค์ได้โปรดสดับคำทูลของข้าพระพุทธเจ้าก่อนเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงทอดพระเนตรพราหมณ์เกวัฏซึ่งบัดนี้ใบหน้าและเนื้อตัวเปรอะเปื้อนไปด้วยรอยเลือดจึงหวนรำลึกถึงคุณความดีของพราหมณ์เกวัฏในอดีตพระองค์จึงทรงรั้งม้าให้หยุดแล้วตรัสถามพราหมณ์เกวัฏว่าท่านอาจารย์ได้ยืนยันกับเรามิใช่หรือว่ามโหสถน่ะจะเป็นผู้ปราชัยในเล่ห์ธรรมยุทธ์ครั้งนี้แต่ครั้นเอาเข้าจริงๆนะฉะไหนท่านจึงยอมไหว้มโหสถซะล่ะไหนท่านจงบอกเราทีสิว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นน่ะมันคืออะไรกันขอเดชะข้าพระองค์กล้ายืนยันว่าไม่ได้ไหว้มโหสถข้าพระองค์ถูกมโหสถลวงว่าจะให้แก้ววันนี้แต่เมื่อจะให้ก็แกล้งทำแก้วมณีตกลงสู่พื้นข้าพระองค์จึงก้มลงเก็บมโหสถจึงถือโอกาสคมขีข้าพระองค์ทำให้ใครๆที่ได้เห็นน่ะต่างก็เข้าใจผิดขอพระองค์ทรงอย่าได้ทรงเชื่อศัตรูเป็นอันขาดทางที่ดีน่ะเราควรกลับไปรวมตัวกันเช่นเดิมแล้วคิดหาวิธีถล่มมิถิลานครให้สิ้นซากเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพราหมณ์เกวัฏยืนยันหนักแน่นพระเจ้าจุลนีได้ทรงสดับเหตุผลนั้นแล้วก็ทรงบังเกิดความเชื่อมั่นในพราหมณ์เกวัฏดังเดิมทรงมีพระบรมราชโองการประกาศให้กองทัพทั้งหมดได้รับทราบโดยทั่วกันว่ากองทัพปัญจาลนครจะกลับเข้าประจำที่

ที่ดังเดิมและจะเข้าล้อมมิถิลานครไปจนกว่าจะมีคำสั่งต่อไปแม่ทัพในกองเหล่านั้นรับสนองพระบรมราชโองการแล้วต่างก็เปล่งเสียงโห่ร้องเรียกไล่ผลของตนให้มารวมกันเมื่อพร้อมกันแล้วจึงเคลื่อนขบวนทัพบ่ายหน้ากลับไปยังที่ตั้งค่ายเดิมเพื่อล้อมมิถิลานครต่อไปลำดับนั้นพระเจ้าจุลนีจึงทรงหารือกับพราหมณ์เกวัฏต่อไปว่าท่านอาจารย์บัดนี้กองทัพของเราน่ะได้กลับมาล้อมมิถิลานครไว้เรียบร้อยแล้วเราจะทำอย่างไรกันต่อไปล่ะจึงจะสามารถรุกเข้าไปในเมืองได้ล่ะพราหมณ์เกวัฏคิดอุบายได้อย่างหนึ่งจึงได้ทูลเสนอแนะว่าขอเดชะข้าพระองค์เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องใช้วิธีสุดท้ายคือต้องบีบไว้จนแน่นและจะไม่ยอมปล่อยไปเป็นอันขาดพระพุทธเจ้าค่ะอย่างไรนะท่านอาจารย์พระเจ้าจุลนีทรงซักรายละเอียดพราหมณ์เกวัฏจึงกราบทูลว่าก่อนนั้นน่ะพระองค์ทรงผ่อนปรนการสัญจรไปมาแต่ไม่ถึงกับปิดประตูเล็กประตูน้อยทั้งหมดเสียทีเดียวยังคงปล่อยให้ประชาชนเข้าออกได้เพราะหวังจะประจันหน้ากันตรงบริเวณประตูใหญ่ป้อมและก็กำแพงเท่านั้นแต่คราวนี้น่ะเราคงไม่มีทางเลือกแม้ว่าจะละเมิดธรรมเนียมแต่โบราณก็ต้องยอมนั่นคือจะต้องยึดประตูเมืองทุกด้านไว้ไม่ว่าประตูน้อยหรือประตูใหญ่ครั้นยึดทางสัญจรทุกเส้นทางได้แล้วก็ปิดกั้นไม่ให้คนในเมืองออกมาภายนอกได้เลยเมื่อบ้านเมืองถูกปิดล้อมหนาแน่นเช่นนี้ในไม่ช้าคนข้างนอกก็จะพลอยหมดกำลังใจส่วนคนข้างในก็จะพากันลำบากกระเหี้ยนกระหือรือที่จะออกมาให้ได้ในที่สุดก็จะพากันเปิดประตูเมืองออกมาเองถึงตอนนั้นจะมีใครหนีรอดเงื้อมือของพระองค์ไปได้ต่างก็จะเป็นเหมือนลูกไก่ในกำมือของพระองค์หากบีบเสียก็จะแหลกขามือพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีก็ทรงเห็นชอบด้วยตรัสว่าท่านอาจารย์อุบายนี้น่ะคมคายทีเดียวตกลงเป็นอันปฏิบัติตามคำของท่านอาจารย์ตรัสดังนี้แล้วก็รับสั่งให้จัดทหารให้เข้าไปคุมประตูทุกด้านห้ามมิให้คนข้างในออกมาข้างนอกเด็ดขาดไม่ว่าพราหมณ์เกวัฏจะปรับเปลี่ยนอุบายในการดำเนินสงครามไปเช่นไรแต่แผนการเหล่านั้นมีฤทธิ์ที่ท่านเสนาบดีผู้ชาญฉลาดอย่างมโหสถบัณฑิตจะไม่รู้ไม่ทราบเพราะเพียงไม่กี่ชั่วยามหลังจากที่พระเจ้าจุลนีทรงปรึกษากับพราหมณ์เกวัฏมโหสถก็ได้รับทราบข่าวคราวจากผู้สืบราชการลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับทุกครั้งแต่ดูเหมือนว่าอุบายของพราหมณ์เกวัฏในครั้งนี้จะยิ่งเฉียบคมกว่าอุบายครั้งก่อนหลายเท่านักดังนั้นมโหสถจึงต้องใช้เวลานานในการไตร่ตรองหาหนทางแก้ไขสถานการณ์ด้วยความรอบคอบมโหสถคิดว่าขืนปล่อยให้กองทัพฝ่ายปัญจาละตั้งล้อมประชิดอยู่รอบด้านโดยไม่เปิดหนทางใดๆให้เข้าออกชาวมิถิลาก็จะเป็นเหมือนไก่ที่ถูกขังไว้ในกรงเพื่อรอคอยวันตายนานวันเข้าก็จะเกิดความอึดอัดกระสับกระส่าย
ดิ้นรนเสาะหาทางออก

ความปั่นป่วนและระส่ำระสายก็จะเกิดขึ้นกลายเป็นความแตกแยกไร้ความเป็นปึกแผ่นเดียวกันในที่สุดภัยพิบัติอันใหญ่หลวงก็จะปรากฏโดยไม่ต้องสงสัยครั้นตระหนักถึงภัยที่จะเกิดแก่บ้านเมืองเช่นนั้นมโหสถจึงคิดหาอุบายพลิกสถานการณ์ร้ายโดยวางแผนที่จะขับไล่กองทัพข้าศึกให้แตกพ่ายไปโดยเร็วโดยการหาบุคคลผู้หนึ่งปลอมตัวเป็นไส้ศึกที่มีความสามารถทำหน้าที่แทนเราได้บุคคลผู้นั้นจะต้องวางตัวให้แนบเนียนโดยที่ฝ่ายข้าศึกไม่รู้ตัวและที่สำคัญก็คือต้องมีความฉลาดในการคิดการอ่านที่จะเป็นประโยชน์ต่อมิถิลานครซึ่งเป็นบุคคลที่หาได้ไม่ง่ายนักความคิดใคร่ครวญของมโหสถบัณฑิตไม่ได้เป็นความคิดที่ไร้ผลในที่สุดก็พบตัวบุคคลที่เหมาะสมเป็นพราหมณ์ผู้มีอายุมากคนหนึ่งที่อยู่ในกรุงมิถิลานครนี้เองเรียกกันว่าอนุเกวัฏเป็นผู้ฉลาดหลักแหลมมีความคิดอ่านว่องไวใจคอหนักแน่นมั่นคงมโหสถจึงได้เรียกพราหมณ์อนุเกวัฏนั้นมาหาตนที่เรือนได้ต้อนรับปฏิสันถารตามสมควรแล้วพาเข้าไปสู่ห้องระโหฐานเพื่อคุยกันเฉพาะตัวต่อตัวครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วมโหสถจึงได้เล่าสถานการณ์ของบ้านเมืองที่ถูกกองทัพของพระเจ้าจุลนีล้อมปิดตายไว้ทุกด้านให้พราหมณ์อนุเกวัฏทราบโดยละเอียดอีกทั้งยังได้ขอร้องให้พราหมณ์อนุเกวัฏว่าท่านอาจารย์ท่านคงทราบดีว่าบัดนี้มิถิลานครได้ถูกข้าศึกล้อมไว้แล้วทุกด้านเพราะความต้องการเป็นใหญ่ของพระเจ้าจุลนีพระองค์มีพระราชประสงค์จะเป็นใหญ่ในชมพูทวีปดังนั้นเพื่อเห็นแก่ชาวเมืองทั้งหมดข้าพเจ้าจึงใคร่ขอร้องให้ท่านอาจารย์ช่วยทำการบางอย่างเพื่อชาวมิถิลาหวังว่าท่านอาจารย์คงไม่ขัดข้องพราหมณ์อนุเกวัฏจะรับอาสาหรือไม่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะว่างานนี้เป็นการชี้ชะตาชีวิตของมิถิลานครให้อยู่รอดต่อไปได้แต่ถ้าถูกจับได้ว่าปลอมเป็นไส้ศึกนั่นก็หมายถึงชีวิตของพราหมณ์อนุเกวัฏจะต้องดับสูญทันทีเรื่องราวจะเป็นอย่างไร

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ประวัติวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาคือวันที่พระภิกษุสงฆ์เริ่มเข้าจำพรรษาอยู่ณอารามแห่งใดแห่งหนึ่งในระหว่างฤดูฝนกำหนดตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ถึงขึ้น15ค่ำเดือน11รวมเวลา3เดือนเต็มเมื่อครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังมิได้ทรงบัญญัติการจำพรรษาแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นเที่ยวจาริกไปตลอดฤดูหนาวฤดูร้อนและฤดูฝนพวกชาว

้านจึงเพ่งโทษติเตียนโพนธนาว่าฉะไหนพระสมณะสักยบุตรจึงได้เที่ยวจาริกไปตลอดฤดูหนาวฤดูร้อนและฤดูฝนเหยียบย่ำพืชพันธุ์ต่างๆเสียหายเป็นจำนวนมากและยังเบียดเบียนชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นจำนวนมากภิกษุทั้งหลายได้ยินชาวบ้านเหล่านั้นเพ่งโทษติเตียนโพนธนาจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภเหตุที่เกิดขึ้นนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เธอทั้งหลายจำพรรษาตลอดไตรมาสวันเข้าพรรษานี้มี2 อย่างคือ 1. ปุริมิกาวันเข้าพรรษาต้นหมายถึงเมื่อวันเพ็ญอาสาฬหะผ่านไปแล้ววันถัดไปพึงเข้าพรรษาต้นคือวันแรม1ค่ำเดือน8 2. ปัจฉิมิกาวันเข้าพรรษาหลังหมายถึงถัดจากวันเพ็ญอาสาฬหะไปอีก1เดือนพึงเข้าพรรษาหลังคือวันแรม1ค่ำเดือน9การเข้าพรรษานั้นพระภิกษุต้องอยู่จำพรรษาตลอด3เดือนห้ามไปค้างแรมที่ไหนแต่ก็มีกรณียกเว้นสามารถไปค้างแรมได้เรียกว่าสัตตาหกรณียะหมายถึงเมื่อมีเหตุจำเป็นพึงไปค้างแรมได้7วันดังมีเรื่องราวดังต่อไปนี้ในสมัยหนึ่งได้มีอุบาสกชื่ออุเทนมีจิตศรัทธาได้สร้างวิหารถวายสงฆ์ไว้ในโกศลชนบทเขามีความปรารถนาจะถวายทานฟังธรรมและอยากพบเห็นภิกษุทั้งหลายจึงได้ส่งบริวารไปกราบนิมนต์พระภิกษุบริวารจึงไปกราบนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายแต่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่รับกิจนิมนต์เนื่องจากเวลานั้นอยู่ในช่วงของการจำพรรษาไม่สามารถไปค้างแรมได้บริวารจึงกลับไปแจ้งให้อุบาสกนั้นทราบเขาจึงกล่าวโทษติเตียนภิกษุเหล่านั้นว่าเราส่งบริวารไปนี้หมดแล้วก็ไม่มาทั้งที่เราก็เป็นทายกผู้ก่อสร้างวิหารและบำรุงสงฆ์ตลอดมาภิกษุทั้งหลายได้ยินคำติเตียนนั้นจึงได้นำความไปกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงมีพุทธานุญาตให้สัตตาหกรณียะได้

เกิดความฟุ้งซ่านมีความเห็นผิดต้องอาบัติหนักต้องการทำความบริสุทธิ์ตามพระธรรมวินัยจึงไปเพื่อให้เธอออกจากอาบัตินั้น 3. สามเณรต้องการอุปสมบทเป็นพระภิกษุจึงไปเพื่อให้การอุปสมบท 4. บิดามารดาพี่น้องหรือญาติของภิกษุป่วยไปเยี่ยมไข้ได้ 5. ไปเพื่อทำกิจของสงฆ์เช่นสิ่งก่อสร้างภายในวัดชำรุดแล้วจำเป็นต้องไปหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาปฏิสังขรณ์เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นที่ไม่สามารถจะจำพรรษาในที่นั้นๆต่อไปได้ทรงมีพุทธานุญาตให้งดการจำพรรษาและให้ไปอยู่ที่อื่นได้โดยไม่ผิดพระธรรมวินัยคือ 1. ถูกสัตว์ร้ายรบกวน 2. ถูกโจรปล้น 3. วิหารถูกไฟไหม้หรือถูกน้ำท่วม 4. ชาวบ้านถูกโจรปล้นอพยพหนีไปทรงอนุญาตให้ไปกับเขาได้หรือถ้าชาวบ้านแตกกันเป็นสองฝ่ายทรงอนุญาตให้ไปกับฝ่ายข้างมากได้หรือถ้าฝ่ายข้างมากไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็ทรงอนุญาตให้ไปกับฝ่ายน้อยที่เลื่อมใสได้ 5. ขาดแคลนอาหารหรือยารักษาโรคหรือขาดผู้บำรุงได้รับความลำบากทรงอนุญาตให้ไปได้ 6. ถ้ามีผู้เอาทรัพย์มาล่อคือต้องการจะให้ลาสิกขาเอาทรัพย์สมบัติที่ไร่ที่นาและลูกสาวมาล่อให้สึกทรงอนุญาตให้หลีกไปได้ภิกษุสงฆ์แตกกันหรือมีผู้พยายามให้แตกกันหรือทำให้แตกกันแล้วไปเพื่อหาทางระงับได้ส่วนสถานที่ที่ควรจำพรรษานั้นควรเป็นสถานที่ที่สัปปายะเช่นเป็นสถานที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเกินไปไม่ใกล้กับหมู่บ้านเกินไปมีการคมนาคมที่สะดวกไปมาสะดวกกลางวันคนไม่มากไม่พลุกพล่านกลางคืนเงียบสงบไม่มีชาวบ้านเข้ามารบกวนเป็นสถานที่รับตาคนเป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับบรรพชิตผู้รักสงบต้องการหลีกเล่นส่วนสถานที่จำพรรษาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผ่อนผันอนุญาตให้จำพรรษาในที่บางแห่งได้นั้นในกรณีที่พระภิกษุผู้ที่กำลังเดินทางไปกับพวกเลี้ยงโคต่างๆซึ่งเป็นโคเดินทางหรือหมู่เกวียนหรือโดยสารไปในเรือเพื่อจะไปยังสถานที่ใดที่หนึ่งในขณะเดินทางอยู่หากถึงวันเข้าพรรษาพอดีก็สามารถเข้าจำพรรษาในขบวนเดินทางนั้นๆได้เมื่อพวกคนเลี้ยงโคก็ดีหมู่เควียนก็ดีหรือเรือโดยสารก็ดีเดินทางต่อไปทรงอนุญาตให้ไปกับเขาได้โดยอธิษฐานพรรษาว่าอิทะวัดสังอุเปมิแปลว่าข้าพเจ้าเข้าจำพรรษาในที่นี้เมื่อถึงตำบลที่พระภิกษุประสงค์จะไปท่านอนุญาตให้อยู่จำพรรษาในที่นั้นได้

แต่ถ้ายังไม่ถึงตำบลที่พระภิกษุนั้นประสงค์จะไปพวกคนเลี้ยงโคก็ดีหมูเกวียนก็ดีหรือเรือโดยสารก็ดีหยุดเดินทางเพราะสิ้นสุดการเดินทางท่านแนะให้อยู่จำพรรษากับพระภิกษุในตำบลที่หยุดการเดินทางนั้นต่อไปในกรณีนี้ถือว่าไม่ขาดพรรษาทรงห้ามจำพรรษาในที่ไม่สมควรเช่น 1. ในโพรงไม้เพราะคนทั้งหลายพากันเพ่งโทษติเตียนโพนธนาว่าเหมือนพวกปีศาจ 2. บนกิ่งหรือคาคบไม้เพราะคนทั้งหลายพากันเพ่งโทษติเตียนโพนธนาว่าเหมือนพวกพรานเนื้อ 3. ที่กลางแจ้งเพราะเมื่อฝนตกก็พากันวิ่งเข้าไปสู่โพรงไม้บ้างสู่ชายคาบ้างและดูไม่งามไม่เหมาะสมกับสมณะสารูป 4. ที่ไม่มีเสนาสนะคือที่นอนที่นั่งซึ่งไม่มีที่มุงบังเพราะจะเดือดร้อนด้วยความหนาวบ้างความร้อนบ้างทำให้ไม่สามารถบำเพ็ญสมณธรรมได้ 5. ในกระท่อมผีคนโบราณชอบทำกระท่อมไว้ในป่าช้าเพื่อให้ผีอยู่เพราะคนทั้งหลายพากันเพ่งโทษติเตียนโพนธนาว่าเหมือนพวกสัปเหร่อ 6. ในกรดหรือเต็นท์เพราะคนทั้งหลายพากันเพ่งโทษติเตียนโพนธนาว่าเหมือนพวกเลี้ยงวัว 7. ในตุ่มเพราะคนทั้งหลายพากันเพ่งโทษติเตียนโพนธนาว่าเหมือนพวกเดรัจฉีเราก็ได้ทราบประวัติความเป็นมาของวันเข้าพรรษามาพอสมควรซึ่งการจำพรรษานั้นมีวัตถุประสงค์ให้พระภิกษุสามเณรให้มีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมมากขึ้นในส่วนของอุบาสกอุบาสิกาสามารถกำหนดเขตการจำพรรษาของเราได้โดยกำหนดไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ใจเราหยุดนิ่งอยู่ภายในปริมณฑลแห่งใจตลอดทั้งพรรษาแล้วเราจะสมหวังในการเข้าถึงธรรมกายในพรรษานี้

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังทบทวนโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าวัตถุประสงค์ของชีวิตกายหยาบนี้มีไว้เพียงเพื่อสร้างบารมีเท่านั้นส่วนการทำมาหากินทำมาค้าขายก็เพียงเพื่อให้ได้ปัจจัย4เอามาหล่อเลี้ยงสังขารแล้วก็นำมาสร้างบารมี

0: เราเลี้ยงสังขารให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อทำงานที่แท้จริงคือการทำพระนิพพานให้แจ้งสลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์นี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตไม่ใช่เพื่อการอื่นเลยช่วงนี้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้กันนะคะนายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนำน้องๆ นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามและข้าราชการถวายเทียนพรรษาณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนำคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามคณะครูและตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามพร้อมด้วยฝ่ายปกครองตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงเข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธควบคู่กับการปลูกฝังศีลธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์แก่เด็กและเยาวชนผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการถวายเทียนพรรษาซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายแสงสว่างทางปัญญาและเป็นการร่วมอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ในการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติศาสนกิจตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษาโดยตลอดพิธีเด็กนักเรียนต่างร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจสำรวมและมีความเคารพต่อพระรัตนตรัยอย่างงดงามพร้อมทั้งได้เรียนรู้มารยาทวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันดีของชาวพุทธผ่านการปฏิบัติจริงซึ่งช่วยหล่อหลอมคุณธรรมสำคัญอาทิความกตัญญูความมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบความเสียสละและการทำงานร่วมกับผู้อื่นอันเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคมด้านนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงกล่าวว่าการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่สำคัญช่วยให้เยาวชนมีสติรู้จักแยกแยะสิ่งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องยึดมั่นในศีลธรรมและสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งในครอบครัวโรงเรียนและสังคมทั้งนี้การปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่วัยเยาว์นอกจากจะช่วยสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีมีวินัยและมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมแล้วยังสอดคล้องกับแนวทางการสร้างสังคมที่เข้มแข็งลดปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหาสังคมและยาเสพติดโดยใช้สถาบันศาสนาสถาบันครอบครัวและสถานศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการหล่อหลอมเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
1: นะครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาศักดิ์ฮาจานะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามเรานำเด็กนักเรียนนะครับมาถวายเทียนเข้าพรรษานะครับเราถวายมา3วัดแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัดที่4นะครับวัดพระธรรมกายนะครับเรามาด้วยกับคณะครูนะครับแล้วก็ปลัดรองปลัดนะครับก็รู้สึกยินดีนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เห็นเด็กๆโรงเรียนอบต.คลองสามของเรานะครับยึดมั่นในพระพุทธศาสนาครับเราโรงเรียนอบต.คลองสามของเรานะครับอบรมเด็กนะครับตั้งแต่เยาว์วัยนะครับตั้งแต่เยาว์วัยอนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3ตอนนี้เข้าประถมนะครับวันนี้ท่านจะเห็นได้ว่าการนำสวดนะครับนำสวดเป็นเด็กประถมนะครับสวดได้คล่องแคล่วมาก

0: นะครับอันนี้ถือว่าโรงเรียนของเรานะครับก็ได้รับนโยบายจากวัดพระธรรมกายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะครับ5ห้องชีวิตนะครับหลักความดีสากลนะครับผมเชื่อมั่นได้นะครับว่าเด็กของเรานะครับโรงเรียนอบต.คลอง3ถือว่าเป็นเด็กที่มีความเป็นระเบียบวินัยนะครับและสามารถที่จะเติบโตนะครับขึ้นเป็นกำลังที่ดีของประเทศชาติได้นะครับอันนี้ก็เป็นความหวังของท่านนายกวีระศักดิ์หาดานะครับที่จะสร้างคนเก่งคนดีนะครับโรงเรียนนะครับต้องไปคู่กับวัดนะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับวันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ
1: โรงเรียนนราธิวาสร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนเพื่อนำร่องบ่มเพาะศีลธรรมและสร้างแกนนำเยาวชนต้นแบบในสถานศึกษาณศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสคณะครูโรงเรียนนราธิวาสได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4มาเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมโดยได้รับความเมตตาจากเจ้าอธิการสุชยามุนิเศรษฐโฑเจ้าคณะตำบลยี่งอบาเจาะเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสรูปที่1เป็นประธานสงฆ์รวมถ่ายทอดองค์ความรู้และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและการลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมหลักประกอบด้วยการฝึกสมาธิเจริญภาวนาเพื่อเสริมสร้างสมาธิในการศึกษาเล่าเรียนกิจกรรมฐานการเรียนรู้คุณธรรมตามหลักความดีสากล5ประการเพื่อปลูกฝังวินัยความเคารพและความอดทนตลอดจนกิจกรรมสันทนาการกลุ่มสัมพันธ์เพื่อหล่อล้อมความสามัคคีและการเสียสละเพื่อส่วนรวมในส่วนกิจกรรมสันทนาการหล่อล้อมได้มีทหารชุดทักษิณสัมพันธ์442มานำจัดกิจกรรมซึ่งสร้างความสนุกสนานควบคู่กับการสอดแทรกความรู้เรื่องความสามัคคีการเสียสละเพื่อส่วนรวมและความรักชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายและหล่อหลอมพฤติกรรมเชิงบวกให้แก่เยาวชนได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้นักเรียนยังได้เข้าร่วมกิจกรรมฐาน3ฐานเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันประกอบด้วยฐานจัดพับเก็บปัดกวาดเช็ดถูเพื่อเรียนรู้การจัดพับเก็บเสื้อผ้าผ้าห่มผ้าเช็ดตัวและเรียนรู้การทำความสะอาดอย่างถูกวิธีฐานห้องน้ำเรียนรู้การทำความสะอาดอย่างถูกวิธีเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งฐานศาสนพิธีเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนพิธีกรรมทางศาสนาด้านผู้บริหารโรงเรียนนราธิวาสเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จในการบูรณาการร่วมกันระหว่างบ้านวัดโรงเรียนและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อร่วมกันหล่อล้อมเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีของสังคมโดยมุ่งหวังให้นักเรียนนำหลักธรรมคำสอนและประสบการณ์จากฐานกิจกรรมทั้งหมดไปปรับใช้เป็นแนวทางและเกราะป้องกันใจในการดำเนินชีวิตประจำวันตลอดจนขยายผลสร้างเครือข่ายความดีในสถานศึกษาต่อไปชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกภาคตะวันตกได้จัดงานปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกครั้งที่19ประจำปีการศึกษา2569จังหวัดเพชรบุรีสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณโรงเรียนสุวรรณรังสิตวิทยาลัยจังหวัดเพชรบุรีโดยมีผู้บริหารคณะครูและนักเรียนจาก15โรงเรียนเข้าร่วมจำนวน30คนซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์นิรชาป้านศรีที่ปรึกษาโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกโรงเรียนสุวรรณรังสิตวิทยาลัยเป็นประธานกล่าวเปิดงานส่วนคุณอิงครัตจิระพิชยาศักดิ์ทีมงานหลักสูตรโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกได้แนะนำภาพรวมหลักสูตร

ีสตาร์รวมทั้งการใช้สมุดบันทึกความดี3 2 1พร้อมสาธิตบทฝึกการทำความสะอาดด้วยการเช็ดโต๊ะและเก้าอี้โดยเปิดโอกาสให้คุณครูและนักเรียนได้ร่วมปฏิบัติจริงซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อมาคุณประอ่อนรัฐข่าวดีผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันตกได้แนะนำโครงการและกิจกรรมต่างๆพร้อมเชิญชวนโรงเรียนและคณะครูเข้าร่วมโครงการได้แก่โครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศิลธรรมโลกโครงการกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์โครงการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโครงการรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศิลธรรมโลกหรือวีสตาร์ควอลิตี้อวอร์ดและโครงการครูต้นบุญซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับจากคณะครูเป็นอย่างดีหลังจากนั้นอาจารย์เขมนัสจันทวงศ์อดีตศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต1ได้ให้กำลังใจคณะครูในการดำเนินโครงการพร้อมแนะนำแนวทางการบูรณาการโครงการเข้ากับกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียนและชี้ให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของโครงการในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นทั้งเด็กเก่งและเด็กดีโดยยกตัวอย่างผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จจากประสบการณ์ในช่วงปฏิบัติราชการซึ่งช่วยสร้างความเข้าใจและแรงบันดาลใจให้แก่คณะครูในการขับเคลื่อนโครงการต่อไปส่วนในช่วงสุดท้ายของงานได้มีการมอบสื่อนวัตกรรมของโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์ประจำปีการศึกษา2569ให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมและฝึกอบรมเด็กดีวีสตาร์ต่อไปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเบอร์ลินร่วมกับคณะทีมงานอาสาสมัครขับเคลื่อนกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนด้วยการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมณสวนสาธารณะทแรปทาวเวอร์ใจกลางกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีค่ะกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันรื่นรมโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ปวิไทยวชิราวิโชพระพุทธิพงศ์วระโชโตพระไมเคิลและพระจัสตินนำจัดกิจกรรมซึ่งในครั้งนี้ทุกคนได้มีโอกาสมาพักผ่อนร่างกายเติมพลังใจจากกิจกรรมต่างๆในโครงการเช่นเรียนรู้การดูแลร่างกายและจิตใจโดยใช้หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้นอกจากนี้ทุกคนยังได้สัมผัสกับความสุขจากความสงบของใจด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันสำหรับการจัดกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะสวนทรัพย์ทาวเวอร์ช่วยให้บุคคลทั่วไปรวมถึงชาวต่างชาติเข้าถึงการฝึกสมาธิได้ง่ายขึ้นซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่มาพักผ่อนในสวนสาธารณะเข้ามาร่วมทดลองปฏิบัติธรรมและเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธถือเป็นความสำเร็จในการสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้อย่างลากลึกในทวีปยุโรปส่วนวัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดคลาสสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่นและผู้ที่สนใจโดยมุ่งเน้นการฝึกจิตใจให้สงบผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานและค้นพบความสุขที่แท้จริงจากภายในท่ามกลางวิถีชีวิตยุคปัจจุบันการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มานำปฏิบัติธรรมโดยเริ่มต้นด้วยการแนะนำวิธีการปรับร่างกายและจิตใจ
ให้ผ่อนคลาย

ผ่านหลักการสติสบายสม่ำเสมอและสังเกตเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติเข้าถึงความสงบนิ่งได้อย่างเป็นธรรมชาติพร้อมน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายได้อย่างถูกวิธีนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เมตตาบรรยายธรรมแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงบวกในการดำเนินชีวิตและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการฝึกสมาธิอย่างเป็นกันเองด้านตัวแทนชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมเปิดเผยว่าการทำสมาธิช่วยลดทอนความเครียดความกังวลจากการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างดีเยี่ยมทำให้จิตใจนิ่งสงบและสัมผัสได้ถึงความสุขที่แท้จริงจากภายในทั้งนี้วัดพระธรรมกายเทนเนสซียังคงเปิดต้อนรับประชาชนทุกเชื้อชาติและศาสนาเข้ามาร่วมศึกษาและฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาจิตใจที่ยั่งยืนในชุมชนต่อไปเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดคลาสสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่นอเมริกันภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเหมือนฝันสังวรชโยได้แนะนำเทคนิคการฝึกสมาธิเบื้องต้นและการวางใจตามหลักดัมมกายาเมดิเทชันซึ่งเริ่มตั้งแต่การปรับร่างกายให้ผ่อนคลายในท่าที่สบายการทำใจให้ว่างและการประคองใจให้หยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นหลักสากลที่เข้าใจง่ายทำให้ชาวท้องถิ่นสามารถเข้าถึงความสงบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เมตตาบรรยายธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยมุ่งเน้นการอธิบายถึงความสำคัญของการทำสมาธิในชีวิตประจำวันประโยชน์ของการหยุดใจเพื่อสร้างพลังบวกและวิธีการรับมือกับความเครียดด้วยการดึงใจกลับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายซึ่งช่วยให้ชาวท้องถิ่นมีความเข้าใจในหลักการของสมาธิและการดำเนินชีวิตอย่างมีสติมากขึ้นจากนั้นพระมหาเหมือนฝันสังวรชโยได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ซักถามข้อสงสัยและร่วมแบ่งปันประสบการณ์ภายในซึ่งชาวท้องถิ่นต่างสะท้อนว่ารู้สึกเบาสบายมีจิตใจที่นิ่งสงบและมีความตั้งใจที่จะนำสมาธิวิธีนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องซึ่งการจัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การเผยแผ่ศาสนาแต่คือการแบ่งปันเครื่องมือสร้างความสุขเพื่อให้ชุมชนในซีแอตเทิลเข้มแข็งขึ้นจากภายในและยังส่งต่อพลังบวกนี้ไปยังครอบครัวและสังคมรอบข้างอีกด้วยค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบุพเพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยภายในงานกัลยาณมิตรชาลิสาเจนไล่ได้จุดเทียนธูปบูชาพระพุทธกัลยาณมิตรไข่มุกโอกามูระจุดเทียนธูปบูชาพระธรรมส่วนกัลยาณมิตรสุจินตนาสุมิดาจุดธูปหน้ารูปผู้วายชนก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุลทั้งยังได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหาภัยรัตน์วชิรธรรมโมท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้เล่าปกิณกธรรมแก่สาธุชนได้เห็นถึงความสำคัญในการสั่งสมบุญร่วมกันในวันพระพร้อมทั้งได้น้อมบุญนี้อุทิศให้แก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติของเราที่ท่านได้ละจากโลกนี้ไปแล้วดังนั้นการมาทำบุญในครั้งนี้จึงถือเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญู
ระลึกถึงความดีของบุพการีตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายผู้มีพระคุณและยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปและถวายดอกไม้บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเป็นกตัญญูบูชาธรรมบรรยากาศเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และนิ่งสงบแสงประทีปถูกจุดขึ้นสว่างไสวพร้อมกับการกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่านการทำสมาธิซึ่งสร้างความเลื่อมใสศรัทธาและความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคนโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นที่ได้ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมการกรวดน้ำและการจุดประทีปตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งการจัดงานบุญในครั้งนี้มุ่งหวังให้วัดพระธรรมกายโอซาก้าเป็นศูนย์รวมจิตใจและที่พึ่งทางใจให้แก่พุทธศาสนิกชนรวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยและชาวญี่ปุ่นผ่านการปฏิบัติธรรมตลอดจนสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้อย่างลากลึกและแผ่ขยายไปสู่ใจของชาวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามารับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดหนองคายอันดับที่4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่5จังหวัดสกลนครอันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดฉะเชิงเทราและอันดับที่10จังหวัดกำแพงเพชรส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง15ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบซึ่งก็จะตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.com และขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มนะคะตั้งแต่เวลา 13:30 นาทีณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายและยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่152-1-20208-7ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าจิตตังภาวิตังมหโตสังวัตติจิตที่ฝึกหัดดีแล้วย่อมมีประโยชน์ยิ่งใหญ่สำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือเศียรเกล้ากราบแทบเท้าหลวงพ่อทั้งสองขอถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระทุกรูปขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะทั้งในห้องส่งนะแล้วก็ทางออนไลน์ในทุกๆช่องทางเลยนะวันนี้ท่านใดที่ไม่ได้เจอกันเนี่ยประมาณเดือนกว่าๆเนาะได้สั่งสมบุญทุกบุญบ้างเอ่ยสาธุที่เราสั่งสมบุญได้เนี่ยก็เพราะว่าเราได้ศึกษาธรรมะฉะนั้นธรรมะเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องไปช่วยกันเผยแพร่ทั้งในเผยแพร่ในประเทศก็ตามหรือไปอย่างทั่วโลกก็ตามซึ่งการเผยแพร่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะจะต้องมีผู้นำธรรมะเนี่ยไปสู่ใจมหาชนจะต้องเจอสิ่งต่างๆมากมายในหลายๆอย่างบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดไปเผยแพร่ในต่างประเทศก็จะต้องเจอในเรื่องเกี่ยวกับภาษาเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆจะต้องมีการเรียนรู้แล้วก็ประยุกต์นำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไปสู่ใจมหาชนทั้งหลายเนี่ยได้เข้าถึงธรรมะจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าถึงธรรมะภายในได้วันนี้ก็ขอเรียนเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูแม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งเป็นเรื่องราวเจ้าวาดและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศตอนเมียนมารักบุญกูโตกูโต
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลก

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เจ้าเราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีพระ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ตั้งใจหยุดนิ่งเฉย

0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้คร
0: ับ ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำเนาะ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที
3: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สั่งสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นก่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันคร
2: ับ เรามาว่าคาถาหรือว่าคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072มานนี่มานนี่มานนี่มานนี่มานนี่มานนี่มานนี่มานนี่มานนี
2: ่มาอย่าง
3: กำลังรอ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สา

0: วันนี้เรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีคือคาถาสุนทรีกันจ้ะ
1: 072ให้ๆไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: ทำอย่างนี้แหละจ้ะเราก็จะรวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยไปทุกชาติเลยจ้ะขอให้พระทุก

0: รูปบวชกันให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะแล้วให้โลกทุกๆคนเข้าถึงพระในตัวทุกๆกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: กราบคารวะหลวงพ่อครูไม่ใหญ่ได้เคารพอย่างสูงครับกระผมพระพันเอกเอ้ยยังไม่ได้เป็นในพลเอก
1: แจ้งพันเอก
0: ฐานะสักโก
1: สาธุ
0: เขาเป็นพันเอกมาตั้งนานแล้วอ่ะประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
1: สาธ
0: ุไหนจะยกมือสิ
1: อ๋อ
0: ได้ยินชื่อมานานแล้วองค์นี้ประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
1: สาธุ
0: จบจากโอ๊ยโรงเรียนสวนกุหลาบ
1: ว้าว
0: รุ่น106และปริญญาตรีโทจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1: ์สาธุ
0: แต่จะธรรมศาสตร์นะจ๊ะก็จะตัดสินใจบวชในปีพุทธศักราช2548และได้รับผ้าตรายคุณธรรมจากมือหลวงพ่อด้วยครับ
1: โอ้สาธ
0: ุรายงานตัวครับนี่นะพระพันเอกฐานะสกบการส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดสมุทรสาครนะจ๊ะหลวงพ่อครับแล้วย้อนเวลากลับไปเมื่อ10ปีก่อนแล้วมีใครมาบอกผมว่าพระที่นั่งเฝ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์รูปหนึ่งชีวิตอยู่กับเมาส์คีย์บอร์ดและเครื่องปรินเตอร์มันคืออะไรจ๊ะเนี่ย
1: ปรินเอกสารฝ่ายคอมพิวเตอร์
0: จะกล้าเป็นคนชวนพี่น้องชาวเมียนมาหลักหมื่นคนเข้าวัดได
1: ้สาธุ
0: โอ้ผมคงตอบทันทีว่าเป็นไปไม่ได้ทำไมผมถึงตอบอย่างนั้นก็เพราะว่าหลังจากที่ผมจบการอบรมพระนวกะผมรับบุญอยู่ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เลขาธิการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆมานานถึง8ปีเต็มถนัดในการจัดซื้อชีวิตสมณะในช่วงนั้นเรียบง่าย

0: ราบลื่นและราบเรียบขั้นสุดนี่จ้ะความตื่นเต้นที่สุดของชีวิตน่าจะเป็นกระดาษติดเครื่องปรินเตอร์ครับโอ้ตื่นเต้นที่สุดของชีวิตโอ้เมื่อชีวิตราบเรียบจนเกินไปผมยังตัดสินใจขออนุญาตหัวหน้างานของผมโกอินเตอร์จากไทยแลนด์แดนสมายสู่เจแปนแดนอุตอาทิตย์อุทัยตั้งใจว่าจะไปลิ้มรสชาติในความท้าทายสักหนึ่งปีเต็มแต่ที่ไหนได้จะไปหนึ่งปีเต็มแต่อยู่ได้เพียงเดือนกว่าตัวก็บินยังไม่ทันเก่าก็ต้องซาโยนาระกลับไทยตีตัวไปมหาชัยแทนจ้าไปคิดออกที่เจแปนว่าเราต้องไปที่มหาชัย
1: โอ้ไปชิดไกลแล้วเกิน
0: เพราะตอนอยู่เมืองไทยคิดไม่ออกก็เลยต้องตีตัวมามหาชัยเนี่ยอีกประการหนึ่งมีโทรศัพท์ข้ามประเทศดังขึ้นให้กลับมารับภารกิจด่วนดูรายงานส่งเสริมเทเลสามที่จังหวัดสมุทรสาครโอ้นี่ถึงกลับมาเนาะซึ่งในช่วงต้นปีพุทธศักราช2558ก่อนหน้าที่ผมจะมารับภารกิจกู้โลกนี
1: ้โ
0: อ้ระดับกู้โลกโอ้มีการสำคัญที่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่สร้างชาติมายังไม่เคยเกิดที่จังหวัดสมุทรสาครเลย
1: ค
0: ือกระบวนพระธรรมญาตาเส้นทางพระผู้ปราบมารจะเดินเข้าใจกลางเมืองมหาชัยเป็นครั้งแรกมีสาธารณชนในจังหวัดในการต้อนรับแน่นขนาดไปตลอดเส้นทางเลยครับ

และนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นความตื่นเต้นแบบรถไฟเหาะตีลังกาของผมมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะหลังจากงานธรรมยาตราผ่านไปผมก็อาเลิศสุดขีดเปิดเม

0: กะโปรเจกต์แรกหลังจากประจำการอยู่ที่สมุทรสาครโดยการจัดตักบาตรพระ
1: หมื่น
0: หนึ่งหมื่นรูปจ้ะ
1: จ้าน
0: ี่ขอย้ำเลยนะจ๊ะว่านี่คืองานแรกนี่จ้ะเจอแย่ห้าเท่านั้นเลย
1: ธรรมญาติหมื่นรูปเลย
0: ก็เริ่มที่หนึ่งหมื่นรูปเลย
1: จ้า
0: เรียกว่าจัดใหญ่ไฟกระพริบเลยเนาะตอนนั้นคิดแค่ว่าเราเคยจัดไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็น่าจะชิวแต่พอได้ถามจริงๆโ
1: อ
0: ้ไม่ง่ายเลยครับเนาะทั้งกระแสสังคมทั้งสถานการณ์บ้านเมืองอุปสรรคน้อยใหญ่หอมก็ได้นำกันมารักกับพายุทอร์นาโดจนผมตั้งรับแทบไม่ทันแต่ท่ามกลางคลื่นลมเหล่านั้นผมกลับเห็นภาพหนึ่งชัดขึ้นเรื่อยๆคือภาพของพี่น้องชาวเมียนมาโดยเฉพาะที่มหาชัยมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น
1: จ้าน
0: ี่เนาะโอ้โหพิธีตักบาตรพระ1เมืองรูปรัตนนเอกชัยจังหวัดสมุทรสาคร
1: คร
0: ับ แน่นจริงๆไม่มีช่องว่างเลยนี่ครับโอ้โหแน่นจริงๆเนอะโอ้โหน่าปลื้มเนอะและในวินาทีนั่นเองผมเริ่มสะกิดใจว่าบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ตัดสินใจจัดงานตักบาตรนี้ก็เป็นได้ครับแม้จะอุปสรรคมากมายเพียงใดแต่การเปิดตัวในภารกิจแบ่งผมก็สำเร็จอย่างงดงามผมไม่ได้คุยเลยนะครับ

0: ก็เพิ่มเป็นหลักร้อยจากหลักร้อยก็เป็นหลักพันจากหลักพันจริงหรือไม่กล้าอ่านอ่ะ
1: จริงครับ
0: เป็นหลักหมื่นคน
1: จริงครับ
0: ในการมาร่วมกิจกรรมภายในวันเดียวว ันเดียวนะจ๊ะกำลังถึงทีมงานก็ได้เล่าว่าจากใครคนหนึ่งว่าชวนมาวัดให้ถึงหมื่นแสนเซ
1: ่
0: ทำไมเอามาแค่หมื่นเดียวหมื่นหนึ่งคนก็ยังดีก็ยังเรียกว่าหมื่นเศษหลวงพ่อครับผมขอรายงานตอนนี้ดังๆเลยนะครับว่าผมและทีมงานทำสำเร็จแล้วครับ
1: สา
0: ธุรวมชาวเมียนมาได้หมื่นเศษสำเร็จจริงๆครับ
1: สาธ
0: ุสำเร็จถึง2ครั้งด้วยกันครับ
1: สาธุ
0: มีภาพยืนยันเป็นหลักฐาน
1: คร
0: ับ โนนี่จ้าอัศจรรย์เน
1: า
0: ะ
1: อัศจรรย์ครับ
0: คนเดียวทำได้เนาะ
1: คร
0: ับ โอ้หลวงพ่อครับกระดาษชีวิตของผมจากที่เคยราบเรียบมาตลอดนี่ราบเรียบ
1: คร
0: ับ ก็เริ่มพุ่งทะยานแบบไม่มีสัญญาณเบรกไม่รู้ว่าจะชะลอความร้อนแรงลงตอนไหนเลยเครือข่ายพี่น้องชาวเมียนมาจากที่มีเฉพาะในจังหวัดเล็กๆอย่างสมุทรสาครตอนนี้ขยายวงกว้างไปกว่า20จังหวัดทั่วประเทศแล้วครับ
1: จ้า
0: โอ้จริงเหรอ
1: จริงครับ
0: วันหนึ่งผมเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าในเมื่อพี่น้องชาวเมียนมามีอยู่แทบทุกจังหวัดทั่วไทยทำไมเราไม่ค้นหาเครือข่ายเหล่านั้นแล้วชวนเข้ามาสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะล่ะนั่นสิเนาะหลังจากผุดไอเดียแสนบันเจิดนี้ปฏิบัติการตามล่าหาวใจชาวเมียนมาในแต่ละจังหวัดก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งโอกาสสำคัญมาถึงนะจ๊ะเมื่อทราบข่าวว่าจะมีธรรมยาตราเชิญพระบรมสารีริกธาตุผ่านใจกลางเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะจ๊ะพวกเราจึงประสานงานกับเครือข่ายชาวเมียนมาในพื้นที่ทันทีปรากฏว่าสามารถเชิญชวนพี่น้องชาวเมียนมามาร่วมงานได้เกือบแสนโอ้โหโดยเริ่มต้นจากมากกว่า 4,000 คนก่อน
1: ใช่ครับเกือบ
0: นี่เนาะ
1: ใช่เกือบคร
0: ับ โอ้นี่เชิญนี่นี่นี่เริ่ม 4,000 ก่อนนี่โอ้วันจังหวัดสงขลานี่จ้ะสาธุโอ้สุดยอดเลยนะ
1: สุดยอด
0: แล้วพ่อครับความมันจะไม่ได้อยู่ที่จำนวนคนนะครับมีทางออกโอ้เรื่องนี้ถนัดเนอะมีทางออกแต่อยู่ที่เราตั้งฐานบัญชาการอยู่ที่วัดพระธรรมกายเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมเครือข่ายทำหน้าที่ประสานงานให้คนในพื้นที่ชวนคนในพื้นที
1: ่
0: มาสร้างบารมีร่วมกันทำให้งานขยายตัวได้อย่างรวดเร็วประหยัดทั้งกำลังคนงบประมาณและที่สำคัญทำให้เจ้าของพื้นที่ได้ลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของบุญด้วยตัวเองครับหลังจากนั้นผมและทีมงานก็นำโมเดลนี้ไปใช้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยสายเครือข่ายชาวเมียนมาในแต่ละจังหวัดเป็นกำลังหลักในการชวนคนในพื้นที
1: ่
0: มาร่วมสร้างบุญสร้างบารมีไม่ว่าจะเป็นพิธีตักบาตรพระหมื่นรูปที่หาดใหญ
1: ่
0: ตักบาตรพระหมื่นรูปที่กาญจนบุรีหรือพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและฉลองเจดีย์ครั้งประวัติศาสตร์ที่จังหวัดปัตตานีนี่นะก็ยังมีชาวเมียนมา
1: คร
0: ับ โอ้น นี่จากบาทมือรูป

และจังหวัดกาญจนบุรีหนึ่งในผลสำเร็จการขยายเครือข่ายครับนี่จ้ะจ้าและพิธีเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานณปฐุมเจดีย์เจดีย์พุทธเจ้า5พระองค์นี่รู้จักโดยเฉพาะกิจกรรมธรรมยาตราเส้นทางพระผู้บำเพ็ญในแต่ละปีจะมีพี่น้องชาวเมียนมากว่า20จังหวัดแม่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาร่วมแต่ละพระอย่างต่อเนื่องจนบางพื้นที่ถึงกับโทรมาขอร้องเลยโอ้ยก็ร้องว่าไงหลวงพี่ครับช่วยชวนน้อยๆหน่อยครับโอ้โหที่นี่พื้นที่มันเล็กครับเดี๋ยวรองรับไม่ไหวครับโอ้โหโอ้โหถูกขอร้องงี้เลยนะโอ้นี่ไม่ธรรมดาเนี่ยหลวงพ่อครับสนามที่วัดฝีมือกันจริงๆคืออนุสรณ์สถานบางปราจังหวัดนครปฐมทีมงานชวนเชิญพี่น้องชาวเมียนมามาร่วมงานได้เกือบหมื่นคนคือประมาณมากกว่า 5,000 คนนี่มากกว่า 5,000 คนสัก2คน 5,000 เศษจนพื้นที่กว่าครึ่งลานเจดีย์แต่ไม่ได้สาธารณชนชาวเมียนมาหลวงพ่อครับวันนั้นผมไม่ได้เห็นแค่คน 5,000 คนนะครับแต่ยังเห็นเมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธาที่หลวงพ่อหว่านไว้กำลังออกดอกผลเต็มลานเจดีย์เลยครับโอ้นี่ต้อนรับคณะพระธรรมยาตราณอนุสรณ์สถานพร้อมคนเต็มวันนี้สวดเจนทัสโลบางปลานี่อีกหนึ่งภารกิจที่สำเร็จด้วยพลังแห่งศรัทธาครับโอ้น่าปลื้มใจจริงโอ้โหเลยจ้ะเนี่ยแต่เข้ามาด้วยความสมัครใจเลยจ้ะแล้วก็ปลื้มมากเลยชาวเมียนมาเนี่ยเขารักบุญมากรักการสร้างบุญเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงเมียนมารักบุญนะจ๊ะ

0: ุ
1: โหสุดยอดเลยนะเมียนมาลักบุญ
0: กูโตกูโต
1: เดี๋ยวเราพร้อมใจอวยพรขอให้เขาได้บุญเยอะๆกันเนาะ
0: คร
1: ับ โกตอเมี่ยเมี่ย
0: โกตอเมี่ยเมี่ย
1: ย่าบาเซ
0: ย่าบาเซกูโตเมี่ยเมี่ยย่าบาเซกูโตเมี่ยเมี่ยย่าบาเซ
1: จ้าขอให้ได้บุญเยอะๆจ้
0: า
1: เก่งนี่ไม่พูดได้เนาะกูโตเมี่ยเมี่ยย่าบาเซโอ้ไม่มีเลยเนาะ
0: ม
1: ันยากเดี๋ยวพ่อครับหลายคนอาจจะมองว่าความสำเร็จวัดกันที่จำนวนคนแต่สำหรับผมสิ่งที่ภูมิใจที่สุดไม่ใช่ตัวเลขเหล่านี้เลยเพราะคนหมื่นคนอาจจะเพียงคนที่ชวนมาวัดได้เท่านั้นแต่การทำให้คนคนหนึ่งรักวัดรักวัดศาสนาและลุกขึ้นมาสร้างบารมีต่อไปได้โดยตัวเองนั้นยากและมีคุณค่ามากกว่า
0: ใช
1: ่หมายถึงอย่างนี้เนาะผมเป็นพี่น้องชาวเมียนมามาหลายคนที่มาวัดวันแรกเนี่ยที่เขามาวัดวันแรกเพราะอยากมาเที่ยววัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก
0: ใช่ดังที่สุดในโลกคร
1: ับเปิดช่องไม่ได้เลยบางคนตามเพื่อนมาแต่ว่าเมื่อมาบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจากผู้มาเยือนก็กลายเป็นอาสาสมัครจากอาสาสมัครก็กลายเป็นผู้นำบุญบางคนส่งลูกหลานมาบวชสามเณรบางคนที่ตนช่วยงานศาสนาอย่างเต็มกำลังจากผู้รับกลายเป็นผู้ให้และจากผู้ศรัทธากลายเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาเนี่ยจากเมี้ยเมี้ยอะไรนะ
0: กูโตเมี้ยเมี้ยย่าบาเซ
1: กูโตเมี้ยเมี้ยย่าบาเซนี่นะมาสู่การเป็นเจ้าที่อาสาสมัครผู้ที่ตนช่วยงานพระศาสนาครับโอ้โหนี่ทูจ้าแล้วว่าครับภาพที่ผมทับใจไม่มีวันลืมคือช่วงเตรียมงาน22เมษายนวันคุ้มครองโลกน้องๆชาวเมียนมากกว่าร้อยชีวิตที่รู้ดีว่าตนเองไม่สามารถมาร่วมงานได้จึงตั้งใจสละวันหยุดช่วงสงกรานต์มาช่วยจัดเก้าอี้แดงกว่า 40,000 ตัวจนเต็มลานทำทั้ง4โซนเสร็จภายใน4วันสาธุเจ้าด้วยพลังศรัทธายิ่งใหญ่ที่มีต่อหลวงพ่อและพระพุทธศาสนาไม่มีใครบอกว่าไม่ไหวมีแต่ไม่หวั่นไหว
0: สาธ
1: ุกุโตมิเมียย่าบาเซ
0: สาธุ
1: ขอให้ได้บุญเยอะๆจ้า
0: สาธุ

นี่อาจารย์มีแต่รอยยิ้มและความสุขณสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นด้วยมิตรภาพแห่งนี้ครับโอ้ชาวเมียนมาตั้งใจสละวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี่นะจ๊ะโอ้ใจบุญยังเลยวันนี้ก็ได้บุญเยอะเลยนะเนี่ยนี่จ้ะสาธุจ้ะทำบุญแล้วก็ต้องมันนึกถึงบุญด้วยนะจ๊ะบุญจะได้เยอะๆนี่จ้ะมันนึกถึงบุญจ้ะ

ผมมองภาพนั้นด้วยความปลื้มปิติใจเราวันแรกพวกเขาแค่อยากมาเที่ยวชมวัดแต่วันนี้พวกเขากำลังช่วยสร้างประวัติศาสตร์ของวัดพระธรรมกายวันแรกพวกเขามาเพราะศรัทธาแต่วันนี้พวกเขากลับเป็นผู้ทรงต่อศรัทธาให้คนอื่นแล้วครับหลวงพ่อครับครั้งหนึ่งผมเคยคิดว่าตัวเองกำลังชวนชาวเมียนมามาสร้างบารมีแต่วันนี้เพิ่งเข้าใจว่าจริงๆแล้วหลวงพ่อทั้งหากครับที่กำลังให้พี่น้องชาวเมียนมามาแสดงให้ผมเห็นถึงพลังแห่งความศรัทธาแต่ถ้าผมเห็นด้วยตาตัวเองว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่หลวงพ่อวางไว้ในใจผู้คนมันได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องวันหนึ่งจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ลงเงาชาวโลกได้จริงๆครับเมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธา

0: เอ๊ะมันแปลว่าอะไรมีกะละบาน
1: สวัสดีครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: มีกะละบา
1: สาธุ
0: ครับตอนนี้ผมกราบขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงที่ให้ชีวิตใหม่แก่ผมหากต้องดำเนินชีวิตต่อไปโดยไม่ได้พบคำสอนทรงค่าของหลวงพ่อนี้ผมคงหลงทางไร้หลักประกันในชีวิตแม้บุญทั้งหมดที่พระลูกชายธรรมดาคนนี้ได้ทำมาจะมีความสว่างเพียงแค่แสงอิงห้อยดวงน้อยแต่ผมขอน้อมถวายแสงสว่างนี้ทั้งหมดแด่หลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นที่รักและเคารพสูงสุดครับสาธุจ้าขอหลวงพ่อแข็งแรงมีอายุขายยืนยาวนาน
1: สาธ
0: ุตราบที่หลวงพ่อปรารถนา
1: ส
0: าธุจ้าอาการตอนติดหลวงพ่อจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับ
1: สาธ
0: ุรักหลวงพ่อจนล้นใจ
2: รักหลวงพ่อรักหลวงพ่อรักมากพอจนล้นหัว

ปื้มปื้มในทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่นะสาธุสาธุญาติโยมชาวเมียนมาเนาะมากันเยอะเลยโดยเฉพาะบุญที่หลวงพี่ดูเนาะบุญที่หลวงพี่พาน้องๆ นักเรียนเนี่ยมาจากพัฒนาหารก็ต้องเจอกับญาติโยมชาวเมียนมาแล้วก็ในทุกๆบุญเนี่ยก็จะเจอตลอดเลยเห็นถึงความศรัทธาความปลื้มนะที่ได้มาสร้างบุญด้วยกันเนาะสถานการณ์ธรรมะที่เนี่ยก็สำคัญมากๆเลยแม้จะต่างภาษานะแต่ภายในก็มีธรรมะภายในเหมือนกันเนาะจะต้องไปช่วยกันทำภารกิจในการเผยแผ่ไปด้วยทีนี้ถ้าเกิดในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาพี่ก็ไปดูตามช่องทางต่างๆเนาะที่เขามีข่าวอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะมีแต่ข่าวกีฬาข่าวกีฬานะที่ข้างนอกเขากำลังฮิตๆนะนั่นก็คือข่าวกีฬาบอลโลกนะพอมองข่าวบอลโลกนะก็นึกถึงการมองนะการมองในเรื่องต่างๆเนี่ยถ้าเกิดมุมมองที่ต่างกันมันก็จะเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยที่ต่างกันเนี่ยลองดูที่ภาพนี้นะภาพแรกให้ทุกท่านได้ดูนะเป็นภาพแข่งขันบอลใช่ไหมเอ่ยภาพทางขวาเนี่ยเป็นมุมมองของนักเตะที่กำลังอยู่ในสนามส่วนภาพทางซ้ายเนี่ยมุมมองของผู้ดูนะคนดูคนเชียร์เป็นภาพมุมสูงนะมันก็เหมือนกับชีวิตของเรานี่แหละบางทีมันเจอปัญหาเนาะมันเจอปัญหามันเหมือนกับจะแก้ไม่ได้อะมันมองทางออกไม่เจอเลยเพราะมันอยู่จมอยู่กับตรงนั้นแต่ถ้าเกิดเราลองเบรกคือหาเวลาที่จะพักใจแล้วก็ยกใจของเราเนี่ยให้สูงขึ้นทำใจของเราให้บริสุทธิ์ขึ้นก็จะสามารถมองเห็นทางออกได้เห็นไหมเอ่ยเวลาเขาดูบอลเนี่ยเขาก็จะวิเคราะห์วิจารณ์ทางหน้าจอนะว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเห็นทั้งสนามไงเพราะเห็นทั้งสนามเนี่ยจึงมองเห็นทางออกนะแต่พอไปลงเล่นจริงๆเนี่ยก็อาจจะมองมุมแคบลงมาอีกทีนึงเนาะฉะนั้นเราก็ต้องหาเวลาที่จะยกใจของเราเนี่ยให้สะอาดบริสุทธิ์ในทุกๆช่วงที่มีเวลาปฏิบัติธรรมเนาะเวลาเราเจอปัญหาเราจะได้แก้ไขได้เนาะเอาล่ะในช่วงต้นก็ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมของนักเรียนก่อนในวันที่2สิงหาคมที่จะถึงนะเป็นวันสมาธิโลกหลวงพี่ก็ขอเปิดรับสมัครน้องๆนักเรียนจิตอาสานะอาสาสมาร์ทมาร่วมรับบุญจับพัฒนาหารเนาะซึ่งในครั้งนี้ก็ต้องการกำลังอาสาสมัครเนี่ยหลายร้อยคนเลยนะถ้าเกิดที่ไหนนะที่ยังอยู่ในวัยเรียนนะไม่ว่าจะเป็นน้องนักเรียนน้องนักศึกษาก็สามารถทักมาสมัครเป็นอาสาสมัครจับพัฒนาหารกันได้นะที่ผ่านมาในช่วงเดือน2เดือนนี้ทางชมรมพุทธก็จะลงพื้นที่ตลอดเวลาเลยก็คือเป็นช่วงเปิดเทอมใหม่แล้วก็โครงการวิสตาก็ยังดำเนินอยู่ก็จะมีการเดินทางไปจัดงานปฐมนิเทศพร้อมทั้งแนะนำหลักสูตรต่างๆเนาะนี่ก็เป็นภาพในหลายๆที่นะแต่วันนี้จะนำประมวลภาพของที่จังหวัดชลบุรีนะที่ได้จัดงานปฐมนิเทศแล้วก็ได้มอบสื่อทีทูวันให้กับคุณครูเนี่ยไปทำหน้าที่ในการเป็นแสงสว่างให้กับลูกศิษย์ที่โรงเรียนนะเราลองชมกัน

0: ครงการนี้เป็นโครงการที่มีความสำคัญจะพัฒนาการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้น
1: สามารถนำความรู้ในส่วนนี้เนี่ยไปพัฒนานักเรียนของเราให้มีสติมีสมาธิพร้อมที่จะเป็นคนเก่งคนดีแล้วก็มีความสุขในสังคมได้ค่ะ

พิริยะทองมนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1ครับโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความสำคัญเพราะว่าเป้าหมายการพัฒนานักเรียนนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเก่งและก็มีความสูงนั้นเรื่องคุณธรรมเรื่องความดีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเขาก็จะเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของประเทศชาติมีความพร้อมที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไปได้นอกจากนั้นครูก็สามารถจะพัฒนาการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้นถ้าลูกๆนักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความยินดีนะครับที่ทางชมรมพุทธศาสตร์สากลให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับทางลูกหลานเยาวชนของเรานะครับนอกจากนั้นวันนี้ก็ยังมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต3มาร่วมด้วยแล้วก็สังกัดเอกชนนะครับก็มาร่วมด้วยก็มีความยินดีมากเป้าหมายของชีวิตคนนะครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกคนต้องเป็นไปตามหลักของธรรมชาติดังนั้นในการเกิดมาของเรานั้นในการทำความดีนั้นในฐานะของพุทธศาสนิกชนนะครับการทำความดีนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอาจจะเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดที่เราเกิดมาก็ได้โดยเฉพาะในส่วนของผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะเขตพื้นที่เราก็ตระหนักและก็เห็นความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งการพัฒนาลูกๆนักเรียนให้เป็นคนดีนั้นมีความสำคัญมากไม่ยิ่งหย่อนกว่าการพัฒนา

ดีค่ะนางสาวสิริพรจงเพลินนภาพรนะคะเป็นคุณครูจากโรงเรียนบ้านไร่เหหลำค่ะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1ค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็รู้สึกสนุกสนานค่ะอบอุ่นเป็นกันเองท่านวิทยากรก็คือให้ความรู้ได้ดีมากๆให้แนวทางในการไปฝึกนักเรียนของเราให้มีความรู้มีทักษะนะคะตามบทฝึกทั้ง7บทฝึกนะคะว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาหรือว่าเป็นภาระแต่จริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในชีวิตประจำวันค่ะถ้าหากว่าเราเอาตัว7บทฝึกเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่างๆที่เด็กๆทำอยู่แล้วเป็นปัจจุบันเป็นปกติเป็นชีวิตประจำวันของเขาเราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นการเพิ่มภาระหรือว่าอะไรเลยค่ะแต่มันจะเป็นการทำให้เด็กๆมีสติมีระเบียบวินัยแล้วก็มีสมาธิในการดำเนินชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นค่ะก็อยากให้มีโครงการสืบเนื่องไปตลอดเลยค่ะแล้วก็อยากจะมาร่วมกิจกรรมที่เป็นการอบรมในทุกๆปีเลยค่ะเพราะว่าทุกปีที่มารับการอบรมเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคใหม่ๆมีรูปแบบใหม่ๆรวมไปถึงได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านนี้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าสามารถช่วยพัฒนานักเรียนเนี่ยให้มีระเบียบมีวินัยมีสติสามารถเอาใจมาอยู่กับตัวเองได้แล้วก็มีความตั้งใจค่ะว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมของทางวีสตาร์อย่างต่อเนื่องค่ะขอบคุณน้องๆทีมงานทุกคนนะคะโดยเฉพาะฝ่ายประสานงานค่ะคอยให้คำแนะนำคอยช่วยเหลือแล้วก็

ถูก็ต้องมาช่วยกันสร้างเยาวชนที่เก่งและดีนะแล้วก็เป็นผู้ที่จะดูแลประเทศชาติต่อไปรวมถึงพระศาสนาด้วยปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าเด็กไม่เก่งนะเรามีปัญหาเพราะว่าอดีตเด็กเก่งนะแต่ว่าเอาความเก่งเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดเนาะโดยเฉพาะในการไปเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่เก่งทั้งนั้นเลยนะที่เบียดเบียนผู้อื่นเก่งที่สุดเลยนะทีนี้ก็โครงการต่อเนื่องก็คือโครงการ Vista Quality Award นะก็คือโครงการที่จะคัดโรงเรียนที่ทำ Vista อยู่แล้วเนี่ยมาส่งในเชิงคุณภาพซึ่งก็จะมีการเข้าประกวดเนี่ยในระดับ3รูปแบบนะแบบทั้งโรงเรียนแบบทั้งห้องเรียนต้นแบบแล้วก็แบบที่3คือแบบจิตอาสาเนาะแบบที่3มันก็จะเป็นน้องๆมัธยมที่มาเป็นจิตอาสาในการช่วยงานพระศาสนาหรือตามที่ต่างๆเนาะก็สามารถสมัครได้แล้วเนาะทางช่องทางที่ขึ้นเอาไว้เนาะทีนี้ในต้นชั่วโมงนะไม่รู้ว่าเด็กๆไปนอนกันหรือยังเนาะมาฟังนิทานกันนิทานข้อคิดสะท้อนข้อคิดวันนี้จะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอยากฟังไหมเอ่ยอยากนะอยากฟังอยากฟังก็ฟังเลยดีกว่านะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวและคุณครอบครัวและคุณเนี่ยก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนะที่บ้านของและคุณเนี่ยก็ทำสวนด้วยนะทำสวนไว้ในบริเวณบ้านนะเอที่บ้านและคุณเนี่ยปลูกอะไรบ้างเอ่ยแอปเปิ้ลแล้วหนึ่งอะไรอีกเห็นไหมเอ่ยตัวหนังสือกวางตุ้งแครอทเนาะเต็มเลยปลูกจนกระทั่งเต็มขนาดนี้ต้องมีการแบ่งปันแล้วคุณแม่ก็ให้ลูกและคูเนี่ยลูกและคูชื่อปันปันนะให้ลูกและคูปันปันเนี่ยนำแอปเปิ้ลที่มีอยู่จำนวนมากเนี่ยไปฝากคุณป้าและคูข้างบ้านก็นำไปฝากนะคุณป้าก็ดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสนะแล้วก็บอกให้และคูปันปันเนี่ยรอสักครู่นึงคุณป้าก็หายเข้าไปในบ้านสักพักใหญ่เลยออกมาอีกทีเนี่ยพร้อมกับพายแอปเปิ้ลโอ้โหถาดใหญ่เลยนะปันปันเนี่ยได้มาดีใจมากเลยถือไปกระโดดไปกระโดดมาไม่รู้หกหรือเปล่าเนาะเอามาโชว์คุณแม่คุณแม่ก็ดีใจด้วยนะแล้วก็บอกว่านี่ปันปันนี่คือผลจากการที่เราได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นนะปันปันก็ถามว่าการแบ่งปันคืออะไรครับแม่และคุณก็บอกว่าการแบ่งปันก็คือการให้นี่แหละไม่ว่าเราจะให้สิ่งของให้ความรู้หรือให้ความสุขก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับตอบกลับมาและจะทำให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเลยนะปันปันก็น้อมรับคำสอนของคุณแม่และคุณนะคืนนั้นเองเนี่ยก่อนที่ปันปันจะหลับเนี่ยปันปันก็นึกถึงเหตุการณ์ที่ได้นำแอปเปิ้ลเนี่ยไปแบ่งปันให้กับคุณป้าและคุณแล้วก็ได้ขนมเป็นการตอบแทนกลับมาทำให้ปันปันเนี่ยรับอย่างมีความสุขตอนเช้าก็มาถึงปันปันก็จะต้องเดินทางไปโรงเรียนนี่แหละแต่คุณแม่และครูเนี่ยฝากอาหารขนมคุกกี้มาเต็มเลยเยอะขนาดที่ว่ากินคนเดียวเนี่ยคงไม่หมดหรอกปันปันจึงนึกถึงเพื่อนที่โรงเรียนเมื่อไปถึงที่โรงเรียนเนี่ยปันปันก็เรียกเพื่อนทุกคนเนี่ยเข้ามารับขนมเพื่อนต่างก็ดีใจนะวิ่งเข้ามารับขนมกันใหญ่คนละชิ้นสองชิ้นแต่ถ้าว่ามีเพื่อนอยู่คนนึงเนี่ยดูแบบหน้าตาเฉยๆนั่นคือเจ้าแมวโจโจ้เจ้าแมวโจโจ้เนี่ยหน้าตาไม่ตื่นเต้นเลยนะปันปันก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นโจโจ้ก็บอกว่าโจโจ้เนี่ยไม่ชอบคุกกี้หรอกปันปันก็ถึงกับหยุดชะงักเลยแล้วก็เลยได้คิดว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่เขาจะยินดีกับสิ่งที่เรานำมาให้ปันปันก็ตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรแมวโจโจ้เดี๋ยวได้เกิดปันปันมีของที่โจโจ้ชอบเนี่ยเดี๋ยวจะนำมาให้นะสักพักหนึ่งเนี่ยปันปันได้ยินเสียงร้องไห้ของกระต่ายน้อยปรากฏว่ากระต่ายน้อยเนี่ยเคลื่องคุกกี้ที่ปันปันให้เนี่ยลงที่พื้นปันปันก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกระต่ายน้อยไม่ชอบคุกกี้ของปันปันเหรอป้าบอกปันปันพอดีกระต่ายน้อยเจ็บฟันน่ะเลยกินไม่ได้เห็นไหมเอ่ยแม้คนที่ชอบเขาค่อยบางทีก็ยังรับสิ่งที่เราให้ไม่ได้นะสักพัก

ักนึงปรากฏว่ามีเสียงร้องไห้แง่แง่ยื้อแย่งกันนะเสียงอะไรเอ่ยเสียงหมีแบแบกับฮิปโปเนี่ยกำลังแย่งตุ๊กตาหมีกันปันปันก็เข้าไปหาเกิดอะไรขึ้นก็ได้สอบถามนะปรากฏว่าตุ๊กตาหมีเนี่ยเป็นของเจ้าหมีนี่แหละแต่ว่าฮิปโปก็อยากเล่นด้วยก็เลยเกิดการยื้อแย่งกันปันปันก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นเรามาแบ่งกันเล่นนะนะทั้งฮิปโปแล้วก็หมีก็ถามว่าแล้วจะแบ่งกันยังไงล่ะปรากฏว่าปันปันก็มอบตุ๊กตาหมีของปันปันเนี่ยให้กับหมีแล้วก็ให้หมีเนี่ยมอบตุ๊กตาหมีให้กับฮิปโปนะแล้วฮิปโปกับหมีก็ถามว่าอ้าวแล้วปันปันจะเล่นอะไรล่ะปันปันก็บอกก็นี่ไงล่ะทุกคนก็นำของเล่นของตัวเองเนี่ยมาแบ่งกันเล่นไงเราก็จะมีของเล่นเล่นกันทุกคนเลยก็ทำให้วันนั้นเป็นวันแห่งความสุขเป็นวันแห่งการแบ่งปันเย็นวันนั้นเมื่อปันปันกลับไปก็ได้เล่าเรื่องที่โรงเรียนให้กับคุณแม่ฟังปันปันก็ยิ้มอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้จบแล้วเป็นไงบ้างเอ่ยสาธุปกติถ้าเป็นเด็กจะให้ตบมือนะตบมือก็ได้สาธุสาธุได้เขาคิดอะไรบ้างเอ่ยเรื่องการแบ่งปันใช่ไหมแน่นอนแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีนะการแบ่งปันทำให้เรามีความสุขทุกคนเนี่ยถ้าเกิดมีการแบ่งปันก็จะทำให้เรามีการเกื้อกูลกันแต่อย่างหนึ่งคือที่เป็นข้อคิดคือว่าบางทีสิ่งที่เราให้เนี่ยนะเหมือนกับคุกกี้ที่เจ้าแมวตัวโจ้นี่ไม่ชอบนะบางทีในสิ่งที่เราให้เนี่ยบางคนบางท่านก็อาจจะไม่ชอบก็ได้ฉะนั้นแล้วในการเป็นผู้ให้เนี่ยนอกจากจะมีน้ำใจแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้ดวงปัญญาเนาะในการคิดพิจารณาต่างๆหรือหมั่นสังเกตว่าบุคคลท่านเนี้ยชอบอะไรบางทีเราจะคิดว่าทุกคนเนี่ยชอบทุเรียนใช่ไหมแต่ไปกลัวว่าคนที่ไม่ชอบทุเรียนก็มีไปให้เขาอาจจะรู้สึกชุนชุนเหม็นเหม็นอะไรต่างๆเนาะก็แล้วแต่นะไม่เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหมั่นสังเกตแล้วก็ใช้ดวงปัญญาเราว่าเราจะมอบสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้นั้นเนาะและต่อมาเนี่ยบางทีเขาอาจจะชอบแต่ถ้าว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาไม่เหมาะที่จะรับสิ่งนั้นนะเหมือนกับเจ้ากระต่ายน้อยเนี่ยก็ชอบคุกกี้นะแต่ถ้าว่ายังไงเอ่ยเจ็บฟันอยู่เคี้ยวไม่ไหวนะก็ยังไม่สามารถที่จะรับสิ่งนั้นได้เหมือนกับอะไรเอ่ยเช่นเรารู้ว่าเนี่ยธรรมะเป็นสิ่งที่ดีนะเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ธรรมะนะแต่ถ้าว่าเราจะไปสอนให้กับทุกคนได้บางทีเนี่ยเขายังไม่พร้อมนะเขายังหิวอยู่นะเขายังง่วงนอนอยู่ยังไม่พร้อมที่จะฟังธรรมนะแต่เขาอาจจะชอบก็ได้แต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขายังไม่พร้อมแต่เกิดเรานึกถึงสมัยพุทธกาลเนาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ต้องรอเวลาก่อนรอจนกระทั่งอินทรีย์เนี่ยบ่มเต็มที่นะแล้วถึงจะเริ่มแสดงธรรมเมื่อแสดงธรรมได้พอเหมาะพอสมเนี่ยผู้นั้นก็จะบรรลุธรรมได้เนาะนี่ก็เป็นข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้สาธุทีนี้แหละเราแวะชมประมวลภาพในช่วงสิ้นเดือนที่ผ่านมาเนาะที่เวิร์ดพีซที่มีคณะพระสังฆาธิการเนี่ย77จังหวัดท่านไปปฏิบัติธรรมกันเนาะเราจะมาชมภาพว่าพระที่นั่งมานั่งสมาธิรวมกันเนี่ย1,000 กว่ารูปที่เวิร์ดพีซเนี่ยบรรยากาศแล้วก็สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมีภาพเป็นอย่างไรบ้างอ่ะเดี๋ยวชมกันนะ

0: งการนี้เป็นโครงการที่ดีมากได้มีโอกาสรวมพลังของพระสงฆ์เรา
1: พระสงฆ์ทั้ง77จังหวัดถือว่าเป็นรุ่นพิเศษได้มานั่งเจริญสมาธิร่วมกัน
2: เป็นการสร้างความสามัคคีของหมู่คณะสงฆ์ทำให้เกิดความรักความสามัคคีมากขึ้น
3: การได้พบสมณะได้เห็นเพื่อนสาธมิกมาร่วมปฏิบัติด้วยกันภาพที่ออกไปเนี่ยจะทำให้เกิดทัศนาที่จะได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้หลักปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเพื่อดำรงซึ่งพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป
0: ดังนั้นการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ได้รับประโยชน์อย่างมากมายได้มาหยุดคำว่าหยุดก็คืออย่างที่หลวงพ่อท่านพูดหยุดก็คือตัวสำเร็จทุกอย่างก็สำเร็จถ้าเราหยุดได
4: ้มันเกิดความสุขไม่เคยคิดอย่างนี้มาก่อนมันนิ่งหมดความกังวลทุกอย่างที่มีสุขจริงๆจากการปฏิบัติครั้งนี้นะ
5: การเข้าถึงธรรมนั้นก็คือการเข้าถึงพระพุทธเจ้าคือการ

0: เห็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงและชี้นำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นก็จะเห็นธรรม
1: วิชาธรรมกายเป็นการปฏิบัติธรรมที่จะนำไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริง
2: ดีใจมากที่มีโครงการอย่างนี้เกิดขึ้นนี่คือความทุ่มเทของหลวงพ่อที่มีให้กับพุทธศาสนาก็ไม่คิดว่าหลวงพ่อธรรมชโยจะทุ่มเทขนาดนี้ให้กับพุทธศาสนา

0: เป็นความโชคดีของพระสงฆ์ทั้ง77จังหวัดถือว่าเป็นรุ่นพิเศษและเป็นโครงการที่ดีมาก
1: ประทับใจตั้งแต่เข้ามาถึงตอนแรกแล้วเห็นคณะสงฆ์หมู่มากมารวมตัวกันแล้วก็สถานที่ยิ่งใหญ่อลังการมาก
2: เหมือนคล้ายๆว่าได้มาสู่สถานลานธรรมเป็นสถานที่อันสงบร่มรื่นสัปปายะและก็ล่มเย็นทำให้ใจมีความสุขโดยไม่ต้องพูดเลย
3: เป็นรมณียสถานเพื่อการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง
2: เพียงลงรถมานั้นก็มีความประทับใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง
4: ไม่คิดว่าที่นี่จะมีสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สุดยอดที่สุดประทับใจตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้ามาอยู่สถานที่แห่งนี้แล้วก็ไม่คิดว่าหลวงพ่อจะทุ่มเทขนาดนี้ให้กับพุทธศาสนา
2: ที่สำคัญที่สุดก็คือคณะพระสงฆ์ภิกษุหนุ่มสมณเณรน้อยของหลวงพ่อนั้นท่านเป็นบุคคลที่มีความงดงามนะทั้งร่างกายและก็จิตใจและญาติโยมทุกคนที่มาต้อนรับก็มีเมตตาธรรมให้ความสำคัญแก่พระมหาเถรานุเถระพระสังฆาธิการที่เดินทางมากันทุกรูปเห็นแล้วชื่นใจและก็ดีใจมีความสุขตั้งแต่ลงรถก้าวแรก

0: ีใจมากที่มีโครงการอย่างนี้เกิดขึ้นและคือสัญญาณให้ต่อไปว่าถ้าไม่มีหลวงพ่อธรรมชโยเป็นพระคุณนี่พุทธศาสนาเราคงจะแย่กว่านี
1: ้เป็นการรวมพระสงฆ์ทั่วประเทศเป็นการสร้างความสามัคคีของหมู่คณะสงฆ
2: ์ตาได้เห็นกายได้สัมผัสใจได้รับรู้ก็เหมือนกับว่าเราได้กลับมาพบสาธรรมอีกครั้งหนึ่ง

วันนี้ผมชื่นใจจริงๆที่ผมได้มาคุยในพระสงฆ์77จังหวัดก็ขออนุโมทนาชื่นชมยินดีอย่างยิ่งนะครับที่พระเดชพระคุณทั้งหลายได้เสียสละเวลาอันมีค่ามายอมตนในการทำความสามัคคีเกิดขึ้นแก่คณะสงฆ์เราอยากจะให้พระเดชพระคุณมีความเข้าใจในหลักการในการดูแลกิจการงานคณะสงฆ์ในการดูแลตัวเราเองด้วยเพราะชีวิตเรามองแล้วว่ามันเป็นของไม่แน่นอนสร้างบารมีให้แก่ตนเองเต็มที่ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามแล้วชีวิตของเราจะเป็นสุขเราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเราก็ต้องพะดุงรักษาคุ้มครองปกป้องพระพุทธศาสนาให้อยู่เจริญรุ่งเรืองไปชั่วลูกชั่วหลานของเรา

ธุสาธุสาธุปลื้มมากเลยนะหลวงพี่ดูบุญอาหารนะ7วันนะลุยกันเนี่ย2-3ทุกวันแล้วพัฒนาหารนี่นะจัดเป็นวงทุกวงเลยนะอารมณ์เหมือนจัด22เมษายน7วันเนี่ยพัฒนาหารปราณีตมากแล้วพอมาเนี่ยยังไม่ได้แบบยกไปขึ้นนะต้อง QC ทุกอย่างดูรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างการวางความปราณีตความอุ่นความร้อนของพัฒนาหารเนี่ยปราณีตมากเพราะว่าพระสังฆาธิการ77จังหวัดเนี่ยท่านปฏิบัติทำสมาธิเนี่ยอยู่ชั้นที่3นะพอท่านนั่งสมาธิเสร็จท่านลงมาฉันเลยนั้นแล้วปลื้มมากๆเลยในช่วงนั้นนะแม้บางทีอาจจะพักผ่อนน้อยในทีมงานต่างๆก็สู้เอาบุญเนาะก็บุญฝากทุกท่านด้วยนะสาธุก็ปลื้มมากๆเลยและหลายท่านก็ไปมีส่วนกันก็โครงการที่เกิดจากดำริของหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่อีกโครงการหนึ่งนะทีนี้ในเรื่องของบุญโดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเนาะถ้าเรานั่งสมาธิมากๆเนี่ยสิ่งดีๆต่างๆเนี่ยก็จะดึงดูดมาเนาะยิ่งนั่งสมาธิมากยิ่งเจอแต่สิ่งที่ดีๆปัญหาต่างๆก็เบาบางลงเนาะแล้วเราก็ต้องยังไงเอ่ยอย่างการทำทานเนี่ยก็ต้องทำให้ถูกเนื้อนาบุญด้วยนะอย่างมีเรื่องราวที่เราคุ้นเคยเกี่ยวกับเทพบุตรท่านหนึ่งนะที่ได้ทำทานกับเทพบุตรอีกท่านหนึ่งก็ทำทานเหมือนกันชื่อทานเหมือนกันแต่ผลของทานเนี่ยไม่เท่ากันเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านเสด็จไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยก็เป็นสวรรค์ชั้นที่เทวดาจากชั้นจาตุเนี่ยสามารถขึ้นมาได้แล้วก็เทวดาจากชั้นอื่นๆที่อยู่สูงขึ้นไปเนี่ยก็สามารถลงมาได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ไปโปรดที่สวรรค์ชั้นนี้นะโดยพุทธมารดาท่านก็จะนั่งอยู่ด้านขวาแต่ด้านซ้ายเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยมีเทพบุตรองค์หนึ่งนะชื่อว่าอังกุลาเทพบุตรท่านก็มานั่งแถวหน้านะนั่งพนมมือรอฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พอเวลาผ่านไปนี่สิเทวดาชั้นต่างๆเนี่ยเริ่มเข้ามาเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่เริ่มเข้ามาท่านก็ถอยไปเรื่อยๆนะจนถึง12โยชน์นะ1โยชน์ก็16กิโลใช่ไหมก็คูณเอาไปนู่นเนี่ยลิบๆเลยแต่มีเทวดาอีกท่านหนึ่งนะชื่ออินทกะเทพบุตรนั่งอยู่ที่เดิมแม้เทวดามากี่องค์กี่องค์ก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมไม่เลื่อนเลยแม้แต่ก้าวเดียวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็อยากจะประกาศความแตกต่างของทานที่บุคคลถวายแด่ทักขิณายบุคคลในศาสนาของพระองค์กับทานที่บุคคลให้แล้วแก่โลกิยมหาชนจึงได้ตรัสถามอังกุระเทพบุตรว่าดูก่อนอังกุระท่านให้ทานมาเป็นเวลานานถึง 10,000 ปีก่อเตาหุงข้าวยาวเป็นแถวถึง12โยชน์ทุกวันแต่เมื่อมาสู่สมาคมของเราท่านกลับต้องนั่งห่างออกไปถึง12โยชน์ไกลกว่าเทพบุตรทั้งปวงนั่นเพราะเหตุใดนี่ได้ถามเลยเนาะถามท่ามกลางสมาคมเทวดาทั้งหลายนะอังกุระเทพบุตรก็ตอบกลับมาข้าแต่พระผู้มีพระเจ้าข้าพระองค์ไปบริจาคทานมากในสมัยที่เป็นมนุษย์แต่เป็นทานที่ให้แก่มหาชนทั่วไปคือให้ทานในเวลาที่ปราศจากทักขิณายบุคคลส่วนอินทกาเทพบุตรนี้แม้ถวายทานเพียงน้อยนิดเพียงข้าวทัพพีเดียวแต่ทำถูกทักขิณายบุคคลจึงรุ่งเรืองกว่าข้าพเจ้าเหมือนดวงจันทร์รุ่งเรืองกว่าหมู่ดาวฉะนั้นนี่จากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ไปถามอินทกาเทพบุตรนะว่าทำไมถึงยังนั่งอยู่ที่เดิมได้ไม่เลื่อนไปอินทกาเทพบุตรก็ตอบกลับมาว่าข้าพระองค์ได้ถวายทานแด่ทักขิณายบุคคล

ดุจหว่านพืชแม้น้อยในเนื้อนาดีผลย่องงอกงามไพบูลย์พืชแม้มากที่บุคคลหว่านลงในนาดอนผลย่อมไม่ไพบูลย์ชาวนาเองก็ไม่ปลื้มใจฉันใดทานแม้มีมากที่บุคคลให้แล้วในผู้ทุศีลผลย่อมไม่ไพบูลย์ทายกก็ไม่ปลื้มใจฉันนั้นส่วนพืชแม้น้อยที่หว่านแล้วในนาดีย่อมมีผลไพบูลย์ชาวนาก็ปราบปลื้มฉันใดทานเล็กน้อยที่บุคคลทำในเขตบุญในท่านผู้มีศีลมีธรรมที่มั่นคงย่อมอำนวยผลไพบูลย์ให้ทายกชื่นชมยินดีฉะนั้นที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าท่านเทพบุตรองค์นี้เนี่ยถวายทานแด่พระอนุรุทธะเพียงแค่หนึ่งทัพพีหนึ่งทัพพีนะวันเดียวจบหนึ่งทัพพีเท่านั้นแต่ถูกทักขิณายบุคคลเลยไปอยู่บนสมาคมแล้วเนี่ยไม่ต้องเลื่อนนะเพราะว่าบุญเยอะมากๆต่างกับท่านอังกุลาเทพบุตรนะ 10,000 ปีเลยนะหม้อที่หุงข้าวเนี่ยยาว12โยชน์คนมารับทานอย่างท่านเนี่ยมหาศาลแต่เป็นโลกิยะชนทั่วไปนะไม่ใช่ทักขิณายบุคคลนี่ผลของบุญก็เลยต่างกันเลยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าธรรมดาการให้ทานควรพิจารณาก่อนแล้วจึงให้ทานนั้นย่อมมีผลมากเหมือนการหว่านพืชในนาดีแต่เธอหาได้ทำฉะนั้นไม่เหตุนั้นทานของเธอจึงมีผลไม่มากทานที่บุคคลให้แล้วในเขตใดมีผลมากควรพิจารณาให้ในเขตนั้นการให้ด้วยพิจารณาตถาคตสรรเสริญทานที่ให้แล้วในทักขิณายบุคคลย่อมมีผลมากเหมือนหว่านพืชที่บุคคลหว่านลงในนาดีฉะนั้นนี่ท่านก็ได้ตัดสรุปเรื่องของการทำทานเนาะการทำทานเนี่ยนอกจากจะมีเนื้อนาบุญที่ดีแล้วเนี่ยก็ต้องมีองค์ประกอบให้ครบนะยังไงเอ่ยวัตถุที่เราเอามาทำทานเนี่ยก็ต้องมีความบริสุทธิ์นะได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงหรือได้มาด้วยความบริสุทธิ์กายวาจาใจเนี่ยจึงจะได้ผลบุญมากประการที่สองเนี่ยเจตนาต้องบริสุทธิ์ในที่นี้ก็หมายถึงว่ามุ่งหวังผลบุญมุ่งหวังตัดความตณีมุ่งหวังการกำจัดกิเลสเท่านั้นจึงจะได้บุญอย่างสูงสุดนะไม่ได้มุ่งหวังเพื่อให้เขาเนี่ยมาชื่นชมเราอะไรต่างๆหรือหวังสิ่งตอบแทนกลับมามันก็ได้บุญเหมือนกันแต่มันจะย้อนลงไปแต่ถ้าเกิดเราหวังบุญแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยได้อย่างเต็มที่เลยแล้วก็ต้องเจตนาทั้ง3ช่วงเลยคือก่อนให้กำลังให้หลังจากให้ไปแล้วซึ่ง3ช่วง3เวลาเนี่ยก็จะเป็นการส่งผลของบุญในอนาคตด้วยว่าถ้าก่อนให้เนี่ยมีใจที่ปลื้มปิตินะทำให้ในช่วงปฐมวัยในช่วงวัยเด็กเนี่ยเราก็ไม่ลำบากถ้ากำลังให้เนี่ยเรามีใจที่ปลื้มปิติไม่มีความหวงแหนเลยเนี่ยในช่วงวัยกลางคนนะมัชฌิมวัยเนี่ยเราก็จะไม่ลำบากแล้วหลังจากให้ไปแล้วเนี่ยแล้วก็ยังตามปลื้มปิติทำให้ช่วงปฐมวัยหรือตอนเฒ่าชราเนี่ยเราก็จะไม่ลำบากฉะนั้นการให้ทาน1ครั้งเนี่ยใช่ว่าเราจะปลื้มปิติเฉพาะตอนที่เราทำนะเราจะต้องปลื้มปิติทั้ง3ช่วงเลยนะก่อนให้กำลังให้และหลังจากให้ส่วนที่3ก็คือบุคคลบริสุทธิ์ในเรื่องบุคคลนั้นเองก็แบ่งเป็น2ส่วนนะคือผู้ให้กับผู้รับผู้ให้กับผู้รับนะผู้ให้คือตัวเรานี่แหละตัวเราก็ต้องมีศีลที่บริสุทธิ์มีศีลบริสุทธิ์อย่างนั้นก็ศีล5ถ้าเรานึกภาพตอนที่เราไปถวายสังฆทานนะพระท่านก็จะให้เราเนี่ยรับศีลก่อนส่วนผู้รับเนี่ยไม่รู้นะผู้ให้คือตัวเรารู้นะต้องมีศีลผู้รับก็คือบุคคลที่เราไปทำทานด้วยเนี่ยเราไม่รู้ทั้งหมดเพราะว่าการจะรู้ได้เนี่ยต้องอยู่ร่วมกันนานๆเห็นกันนานๆนะเราไม่รู้แต่ในข้อนี้เราเก็บได้ครึ่งคะแนนแล้วก็คือตัวเราเป็นผู้ที่มีศีลนะถ้าเกิดเราทำครบในองค์ทั้ง3ส่วนนี้ทานของเราเนี่ยแม้เพียงเล็กน้อยแต่ก็จะมีผลมากเนาะซึ่งบุญจากการทำทานเนี่ยสำคัญมากๆเลยบุญจากการทำทานเนี่ยจะส่งผลให้เราเนี่ยสมบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์ต่างๆเนาะตรงนี้ก็เป็นเสบียง

สาธุการทุกท่านดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะสร้างบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่ในทุกๆบุญที่เราได้รับมอบหมายมาเลยนะท้ายที่สุดนี้ก็ขอทุกท่านมีความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดสมความปรารถนาให้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขให้เป็นเศรษฐีมาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระศาสนาให้สร้างบารมีติดตามติดหมาปูชนีจารย์ไปถึงภพถึงชาติปฏิบัติธรรมให้ใจหยุดนิ่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีนะแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ทั้งเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะแล้วนอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกลมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเลยเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะ

ค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตาขึ้นมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายง่ายแต่เราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอสำหรับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่ง

ไม่หยุดยั้งเลยมันจะคลื่นกลับไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบเรางับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้นะมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางๆบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมจ๊ะว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราแล้วงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานในความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ชวนคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปชวนคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยพุทธเกิดขึ้นมาสิ่งตอนนี้เราก็

เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันละเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือกัมมันตะแล้วก็เคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากัมมันตะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นๆลงๆของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็แก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างนี้หยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เขี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นได้จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้าง

เราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความมหาสุขคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่และพลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าไปได้ไกลเนี่ยรับปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งไว้ชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบ

สัพเพพุทธาภะระปัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาวิสัพพโสเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธสาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติธิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรมดี

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมา

บทมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม

0: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: พุทธัง

0: ติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังส

0: กราบกราบ
1: ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านะ

ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสใสเหมาะสมที่จะเป็นปัจจนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดผัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขัดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆ

ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามเนี่ยแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมอนิมิตนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเนี่ยอย่างสบายๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจอยู่จนในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคย

ประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วนะก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไว้ในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยหยุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันเ

ให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางเอาอากาศที่ลงลงว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัท

ถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบความอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคณมะ

0: อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระ

0: พระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท
0: ้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐาน

0: คุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เป็นผู้ที่
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: คนหลงงมงาย
0: คนหลงงมงาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า

0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรม

0: ไหน
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัชชา
0: อัพพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็น

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ